0: วันนี้พี่ข้าวแต่งตัวแบบนี้แถมมีอุปกรณ์นี่มาด้วยและยังไม่พอมาอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ข้าวมาทำอะไรใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าวมาสำรวจแมลงนั่นเองครับแต่ยังไม่ได้สักตัวเลยอะแมลงเนี่ยนะครับตัวเล็กจิ๊ดเดียวบางตัวนี่ก็กลืนไปกับธรรมชาติไม่ก็บินหนีเร็วมากจับไม่ทันเลยอะเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจอยากจะทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งนึงที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องๆช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นป้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับเวลาน้องเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองจะตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมตีแล้วก็ทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหนวดอยู่1คู่นะครับทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยกลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งต่อยเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับเหล็กในยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับว่าวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตาโมฟอสิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับผึ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดครับชนิดแรกนะครับคือผึ้งหลวงครับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่จะกว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่าโพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันครับผึ้งพันเนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มาลับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่าสัตว์สามตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุมถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
2: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากทางสะดวกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันยอดมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถังช้างเผือกห้อยมาได้ไงเนี่ยแบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมดเลยว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบางอ่านมาเกะกะเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยทำไมน้องตัวใหญ่จังอุ้ยอะไรแหลมๆเพ่นดีกว่าขอโทษครับว้าย
3: เฮ้ยธรรมดา

เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรังผึ้งครับรังผึ้งจะมีสีเหลืองอ่อนๆทำมาจากขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งที่ผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับๆถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นๆถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับแล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบกันครับนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี่คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางหนังสือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้งสามแบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่สองครับมังกรได้สบายสบายนี่มาดูสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทั้งทีเลยครับฮะสุดท้ายนะครับก็เหลือรังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับเหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงต่อๆกันก็จะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยจึงทำให้รังมั่นคงแข็งแรงที่สุดแถมในพื้นที่เท่าๆกันรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการสร้างรังนั่นหมายความว่าหากผึ้งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าแต่เก็บน้ำผึ้งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

0: นอกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอนไซรัปเมเปิลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อตตามด้วยลูกปัดเมล็ดป๊อปคอร์นหรือเมล็ดข้าวโพดแห้งฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเราเทน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งก็จะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ
1: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในรังผึ้งผึ้งสวยๆรอดๆอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นแน่นอนฉันก็คือนางพญาผึ้งยังไงล่ะฉันเป็นผึ้งตัวเมียเพียงตัวเดียวที่สามารถมีลูกได้ส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจถูกต้องน้ำผึ้งนั่นเองสีเหลืองทองที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอร่อยเอาไปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ดีหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
0: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้อง

0: อาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้ง1รังนะครับจะมีนางพญาอยู่1ตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดๆไปนั่นเองครับผึ้งตัวผู้นะครับทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนางพญาหรือว่าราชินีผึ้งใน1รังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ครับแต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมาดูแลนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังต้องคอยป้อนอาหารแล้วก็เลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งด้วยทำความสะอาดซ่อมแซมรังผึ้งและที่สำคัญนะครับยังทำหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องคุ้มกันต่อสู้กับศัตรูที่จะมาทำลายรังของพวกมันด้วยแหละครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับผึ้งบ่อยครั้งนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าผึ้งเนี่ยก็อาจจะบินหลงเข้ามาในสวนของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเราเวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าใครโดนผึ้งต่อยขึ้นมาแล้วล่ะก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกครับแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบเอาน้ำแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเลยล่ะครับ
1: ณวันหนึ่งที่เจ้าผึ้งที่ธรรมดาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่สุดๆระหว่างที่เห็นน้ำผึ้งย้อยลงมามันก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
2: เฮ้ยสวัสดีเพื่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นน้ำผึ้งแสนหวานที่เอ็ดดีที่สุดเลยจากรังของฉันเองเลยนะ
3: น้ำผึ้งแสนอร่อยที่ฉันชอบมากใช่ไหมเนี่ยโอ้ชอบมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะเอามาให้ฉันฟรีๆนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันจริงๆอ่ะ
2: แน่นอนกินได้ตามสบายเลยเอาเลย
3: โอ้ยขอบคุณมากนะดีเลยเพื่อนงั้นเรามากินด้วยกันเถอะเพื่อฉลองความเป็นมิตรภาพของพวกเรา
2: เออกินเลยนายกินเลย
3: ขอบใจมากแต่นายกินก่อนดีไหม
2: นายก็กินพร้อมๆกันด้วยสิเพื่อน
3: เอานะแม่เพื่อนกันอ่ะเพื่อนกินเลย
2: เพื่อนเอาเลยเพื่อน
3: เอาเลย
2: เอา
3: เป็นไงล่ะแม่อร่อยจนแปะติดปากเลยล่ะ

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อม

0: และระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ุ่นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

0: ำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: ฮะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: โอ้ย
5: ขอสิ
3: แล้วแย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: ฮะมันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงหวังจะวะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
3: กันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: เจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้าม
4: าเร็วมาเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลือไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจข้าเถอะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
9: พวก

0: ไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
0: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
2: ไม่ท่านยายในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงๆด้วย
4: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
2: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
5: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
0: ที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
2: ฮะ
6: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
2: อ่าฮะจริงเหรออ่ะเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
8: ข้าก็ไม่รู้อ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทอง
1: อีกไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
6: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
2: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
7: รีบกลับมาแล้ว
6: เฮ้ย
9: โอ้ย
6: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
2: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
5: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
2: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
5: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
2: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
5: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ๊ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
1: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไบโอโอเย่ตอนเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันแน่เนี่ย
5: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายปริศนาภาพกันเป็นยังไงซาเฟียร่า
6: ดีค่ะ
5: มั่นใจไหมครับมั่นใจไหม
6: 100% ค่ะ
5: นะครับน้องๆทางบ้านเล่นตามไปด้วยนะครับทายให้ถูกว่านี่คือภาพของอะไรครับภาพแรกมาครับรูปอะไร
6: นี่มันหนามต้นไม้นี่คะ
5: ทายว่าหนามของต้นไม้ใช่ไหมครับจริงๆมันก็เหมือนมากเลยนะเหมือนกิ่งไม้ชนิดหนึ่งที่มีหนามหนามหนามหนามหนามเล็กใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วหนามแต่ละหนามนั้นเนี่ยคือแมลงหนึ่งตัวนะครับ
6: มันจะเป็นแมลงได้ยังไงคะ
5: ก็ถ้าเกิดเราย่องเข้าไปดูใกล้ๆนะเราจะเห็นว่าหนามแต่ละหนามเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลูกตามีขาด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันคือแมลงชนิดหนึ่งที่เรียนแบบรูปทรงของหนามต้นไม้ฮะ
6: แล้วทำไมมันต้องเรียนแบบตามต้นไม้ด้วยคะ
5: ก็เพราะว่าเวลามันเหมือนหนามต้นไม้แล้วเนี่ยศัตรูของมันก็จะมองผ่านมันไปฮะไม่รู้ว่าเจ้าแมลงเนี่ยเกาะอยู่ตรงนั้นก็จะผ่านไปเฉยมันก็จะรอดจากการถูกกินได้วันนี้ครับเราจะพาไปดูตัวอย่างต่างๆนะครับว่าในโลกเรามีสัตว์มากมายที่ไปเรียนแบบหน้าตาของสิ่งอื่นนะครับส่วนจะเรียนแบบอะไรแล้วก็เรียนแบบเพื่ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะฮะมาทายปริศนาภาพกันต่อตัวต่อมาครับนี่คือผีเสื้อชนิดหนึ่งที่เรียนแบบอะไรบางอย่างสเฟียร่าทายสิเรียนแบบอะไร
6: นี่มันเหมือนอึนกนะคะ
5: ถูกต้องครับอึนกทำไมถึงเหมือนอึนก
6: สีมันเหมือนนะคะ
5: ทีนี้พี่จะให้ทายต่อว่าถ้าผีเสื้อตัวนี้มันไปเหมือนกับอึนกเนี่ยแล้วเวลามันไปเกาะอยู่บนต้นไม้ใบไม้เนี่ยฮะมันจะได้ประโยชน์อะไร
6: อ๋อถ้านกมาเห็นมันก็จะไม่สนใจใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องครับเพราะว่านกเนี่ยมันก็คงจะไม่อยากไปกินอึตัวเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการไปเรียนแบบอะไรสักอย่างที่กินไม่ได้เพื่อให้เอาตัวรอด
6: โอ้มันฉลาดมากเลยนะคะพี่แทน
5: ใช่แล้วครับต่อมาเรายังมีตัวอย่างของสัตว์ที่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรเลยแต่ไปเรียนแบบสัตว์ที่อันตรายนะฮะให้ทายว่านี่คือตัวอะไร
6: นี่มันผึ้งนี่คะพี่แทน
5: มันเหมือนผึ้งเหมือนตรงไหนบ้างครับ
6: มันเหมือนตรงสีเหลืองสีดำร่างกายมันกลมๆเหมือนกัน
5: ก้นป่องๆขนฟูๆด้วยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: แต่เชื่อหรือไม่ครับเฉลยนะครับรูปนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ผึ้งเลยแต่เป็นแมลงวัน
6: ฮะจะเป็นแมลงวันได้ยังไงคะพี่แทน
5: อันนี้นะฮะมันเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งที่ไปเรียนแบบหน้าตาของผึ้งครับแล้วก็ถ้าเราซูมไปดูใกล้ๆมันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังหน้ามันเนี่ยยังมีความเป็นแมลงวันอยู่เราดูออกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสัตว์อื่นผ่านไปผ่านมาดูเร็วๆอย่าง

0: เนี่ยจะนึกว่าเป็นผึ้งเจ้าแมลงวันที่เรียนแบบผึ้งเนี่ยเวลามันบินไปไหนมาไหนก็จะไม่มีใครกล้ามายุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะว่าพอคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นผึ้งแล้วก็จะกลัวโดนอะไร
1: โดนต่อย
0: ตัวต่อไปมาครับนี่
1: ผีสยอง
0: โอ้ยไม่ต้องกลัวนะอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สัตว์อันตรายอะไรเลยเราเห็นเหมือนมันมีหน้าใหญ่ๆใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันคือหนอนผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีลูกตาปลอมแปะไว้อยู่ตรงบนหัวมันนะฮะเวลาศัตรูมันมาปุ๊บเนี่ย

0: พอใครไปยุ่งกับมันปุ๊บมันแบะท้องนี่ให้ดูกลายเป็นแปลงร่างเป็นงูได้เลยเอาละตะกี้เราดูสัตว์ที่ไม่มีอันตรายแต่ปลอมตัวเป็นสัตว์ที่อันตรายต่อไปเรามาดูสลับกันบ้างครับสัตว์ที่มีอันตรายแต่ปลอมตัวทำเป็นบริสุทธิ์สดใสซื่อไม่อันตรายเลยลองดูรูปนี้ครับ
1: มดค่ะ
0: มดนะฮะหน้าเหมือนมดมากๆแต่ว่าถ้าเราไปดูใกล้ๆจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าตัวตนที่แท้จริงของมันคือแมงมุมนะครับ
1: พี่แทนคะดูยังไงมันก็ไม่ใช่แมงมุมนะคะดูยังไงมันก็เป็นมดอะค่ะ
0: ซาฟิร่าต้องดูดีๆเราจะสังเกตฮะถ้าเป็นแมงมุมมีกี่ขา
1: 8ขาค่ะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเรานับเนี่ยมันมี8ขานะฮะถ้าเป็นมดจริงๆต้องมี6ขาแล้วก็ถ้าดูหน้าตามันครับแมงมุมจะมีลูกตาหลายลูกมากและเพื่อปลอมตัวให้แนบเนียนยิ่งขึ้นนะครับแมงมุมบางทีก็เอาขาหน้าที่เกินมาของมันเนี่ยยกขึ้นทำแบบนี้เพื่อจะปลอมเป็นหนวดของมดนะฮะมันก็จะเหมือนกับมันมี6ขาแล้วก็ไอ้ขาที่เกินมา2ข้างก็กลายเป็นหนวดมด
1: แล้วมันปลอมตัวทำไมล่ะคะพี่แทน
0: กรณีนี้ครับก็คือว่าเจ้าแมงมุมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยากจะไปจับมดกินหรือมันอาจจะแอบเข้ามาในรังมดนะฮะเพื่อจะขโมยไข่มดหรือว่าลูกของมดเนี่ยมากินการปลอมตัวในที่นี้ของมันก็คือการแฝงตัวเข้าไปอย่างแนบเนียนให้ฝูงมดเนี่ยไม่รู้ว่ามีศัตรูเข้ามาครับ
1: มันก็ฉลาดเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับคือไปหลอกกินเขานั่นเองนะฮะเอาละซาฟิร่าสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกมถ่ายภาพกันบ้างครับ
1: สัตว์บางตัวปลอมตัวให้เหมือนสิ่งแวดล้อม
0: เพื่อที่ว่าศัตรูของมันจะได้หามันไม่เจอนะ
1: ใช่ค่ะ2สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองดูอันตราย3สัตว์บางตัวปลอมตัว

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ําและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ําจะมีลักษณะของรากและลําต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลําต้นต้องการดินปริมาณน้ําและแสงแดดที่แตก

0: างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปู่ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิด

0: ขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้นฮะ
1: รู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
2: จริงเลย
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
3: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
5: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
3: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
6: 7ขวบค่ะ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
5: โอ้เท่จัง
6: โหเท่มากเลยครับ
4: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
5: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยคนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดทั้งจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้ๆๆๆๆพี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวัง พื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมา
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆกับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูก

0: ต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแผนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
1: ดีเลยวันนี้แผนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แผนไทยตะกร้อใส่กะเพราเด็ดเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะแทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้าโอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
0: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง

0: ดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
1: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
0: ไหนอะไรอะไรเหรอ
2: จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
3: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: กเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง

0: อ้เย
1: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
5: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกวเพลงวิ่งเปี้ยว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กง

0: แม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
1: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนพรบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลมเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กลมเพราะแม่กลมมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กลมเพราะแม่กลมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยตายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวอลแหวน
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
1: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องคำขวัญชั่วโมงที่2ไม่เอ่ยพร้อมไหมมีใครกลับไปอ่านหรือว่าไปดูเรื่องคำขวัญมาเพิ่มเติมบ้างมีน้ำหนายุ่มแบบอายไม่ต้องอายลูกเราทำความดีแล้วใช่ไหมเชฟทำความดีแล้วก็คืออ่านหนังสือเรากำลังจะเป็นเด็กดีใช่ไหมก็ไม่ต้องอายที่จะยกมือนะครับแน่นอนเรื่องคำขวัญเด็กๆปลายทางคุณครูกันก็หวังว่าเด็กๆคงจะกลับไปแต่งคำขวัญหรือลองไปฝึกเขียนหรือเราลองไปฝึกอ่านความรู้มาเพิ่มเติมจากที่เราไม่เข้าใจดังนั้นจากชั่วโมงที่ผ่านมาผลงานของเพื่อนๆต้นทางก็มีทั้งคนที่แต่งคำขวัญได้บางคนก็ยังไม่ค่อยได้บางคนก็ฝึกไปเรื่อยๆจนทำได้เหมือนตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่หนึ่งตัวนี้ตัวอย่างนี้เป็นของใครนะลูกของแบมแบมนะจ๊ะดูสิข้อที่หนึ่งเพื่อนเขียนว่าอะไรลูกอ่านเองเก่งจัง
1: ช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาด
0: คิดว่าเป็นคำขวัญได้ไหมได้แน่นอนช่วยกันเก็บขยะมีกี่พยางค์

0: ห้าพยางจะทำให้โลกสะอาดมีกี่พยางหกพยางใช่ไหมห้าหกนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงแม้ว่าวรรคหน้ากับวรรคหลังจะคำไม่ค่อยอะไรลูกไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยก็ใกล้เคียง5ถึง6หรือ6ถึง7ประมาณนี้ก็ยังได้อยู่และแน่นอนคำที่ครูวงกลมมันทำไมกันลูกมันคล้องจองกันแล้วมันก็ทำไมลูกสื่อความหมายเกี่ยวกับการเก็บขยะด้วยดังนั้นข้อที่1ที่เพื่อนคิดมาคำขวัญแรกผ่านไหมผ่านแน่นอนช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดต่อไปข้อที่2ลูกอ่านเองเก่งจังคิดว่าเป็นคำขวัญได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรลูก
1: เป็นการเล่นคำ
0: ถ้าเล่นคำต้องเล่นในวรรคเดียวกันใช่ไหมหรือว่าอะไรลูกหรือว่าวรรคที่ต่อจากนี้มันต้องมีอะไรด้วยคำอะไรคำคล้องจองคำนี้ถ้าเพื่อนบอกว่าคำว่าแม่กับแม่น้ำกับน้ำมันคล้องจองได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคำที่เหมือนกันหรือซ้ํากันดังนั้นถ้าเด็กเว้นวรรคตรงนี้แสดงว่าระหว่างวรรคมันต้องมีอะไรคําสัมผัสหรือคําคล้องจองดังนั้นข้อที่2ยังเป็นคําขวัญไม่ได้ใช่มั้ยครับต่อไปข้อที่3อ่านเองเก่งจัง
2: ทิ้งขยะให้ถูกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
0: คําว่าทิ้งขยะให้ถูกที่คําว่าที่คล้องจองกับคําว่าอะไรลูก
2: ด
0: ีแล้วเป็นคําขวัญได้มั้ยได้ทิ้งขยะให้ถูกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมีวรรคหน้า6คำวรรคหน้า6พยางค์วรรคหลัง5พยางค์ก็ทำไมก็ถือว่ายังคล้องจองกันได้ดีอยู่นะครับแน่นอนข้อที่3เป็นคำขวัญได้แล้วก็สื่อความหมายเกี่ยวกับการทิ้งขยะได้ด้วยต่อไปข้อที่4อ่านเองเก่งจัง
2: สิ่งแวดล้อมต้องการธรรมชาติ
0: คิดว่าเป็นคำขวัญได้ไหมสิ่งแวดล้อมต้องการธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราต่อไปอีกสักวรรคหนึ่งต่อเพิ่มมาวรรคหรือ2วรรคให้ความหมายมันกว้างขึ้นกว่านี้หรือเจาะจงกว่านี้หรือว่าระหว่างวรรคที่2กับวรรคที่3ถ้าเพิ่มขึ้นมามีคําคล้องจองอาจจะเป็นคําขวัญได้แต่อันนี้มันทําไมลูกมันสั้นเกินไปแล้วมันก็ไม่มีคําคล้องจองก็ถือว่ายังไม่ได้ต่อไปข้อที่5ช่
2: วย
0: การเก็บขยะจะทำให้ธรรมชาติดีคิดว่ามีคำคล้องจองไหม
2: ม
0: ีคำว่าอะไร
2: ขยะ
0: กับจะถ้าสังเกตดีๆถ้าเกิดว่าเราลองทำไมลูกนับจำนวนพยางค์ช่วยการเก็บขยะจะทำให้ธรรมชาติดี5กับเท่าไหร่ลูก5กับ7วรรคหลังถือว่ายาวเกินไปไหมยาวเกินไปถ้าลดเหลือสัก6พยางค์มันก็จะไพเราะมากกว่านี้ดังนั้นจากของเพื่อนของแบมแบมเพื่อนคิดมา5คำขวัญใช้ได้กี่คำขวัญ
2: 3
0: คำขวัญก็ถือว่ายอดเยี่ยมเอาปรบมือให้แบมแบมหน่อยจ้านะต่อไปมาดูของคนนี้บ้างมาดูจ้าขยะเป็นพิษเศรษฐกิจไม่ดี1คำขวัญคิดว่าเป็นคำขวัญได้ไหมได้เพราะว่าอะไรลูกพิษกับกิจของจองและแน่นอนดูวรรคแรกขยะเป็นพิษมีกี่พยางค์4พยางค์เศรษฐกิจไม่ดีมีกี่พยางค์5 4กับ5ใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่4พยางค์กับ4พยางค์แต่มันก็ใกล้เคียงและมันฟังแล้วทำไมลูกไพเราะเพราะว่ามีคำคล้องจองมาช่วยและสื่อความหมายได้ด้วยต่อไปคำขวัญที่2อ่านเองเก่งจังได้ไหมคำคล้องจองมีไหมมีคำว่าอะไรลูกสดกับจดแต่จำนวนพยางค์ของวรรคหน้าสีสันไม่สดมีกี่พยางค์4พอวรรคหลังจดเอาไว้ว่าทิ้งขยะให้เป็นที่กี่พยางค์10พยางค์4กับ10พยางค์คิดว่ามันสั้นยาวต่างกันเยอะไหมเยอะมากดังนั้นถ้าจะเอา4ก็วรรค2ก็4วรรค3ก็4นะครับแบบนี้เป็นต้นแต่ถือว่ามีคำคล้องจองใช้ได้แต่อาจจะยังฟังไม่ไพเราะเท่าไหร่ของใครลูกคนนี้ปรบมือให้กับบีมและแน่นอนสิ่งที่เห็นได้ชัดแตกต่างกันมากกับของแบมแบมก็คือเรื่องของอะไรลายมือนะจ๊ะเอาให้เต็มบรรทัดแล้วก็สวยบรรจงกว่านี้จ้าต่อไปอันนี้บ้างอ่านเองเก่งจังอันนี้มีอยู่4วรรคลูก

0: ใช้ได้ไหมใช้ได้เลยของใครคนนี้ของข้าวตูปรบมือให้ข้าวตูหน่อยจ้ามีอยู่4 วรรคและแต่ละวรรคดูจำนวนคำลูกโลกเป็นพิษมีกี่พยางค์3วรรคที่2คิดให้พัฒนามีกี่พยางค์5วรรคที่4ตามกันมาเก็บขยะมีกี่พยางค์6จะทำให้โลกสะอาดมีกี่พยางค์6อย่างน้อยถึงแม้ว่าจะมี3พยางค์5พยางค์6พยางค์แต่ว่าทั้งหมดนี้ในแต่ละวรรคมันมีอะไรมาเชื่อมทำให้เกิดความไพเราะลูกคำคล้องจองวรรคแรกคำว่าพิษคล้องจองกับคำว่าคิดพอจะไปวรรคที่3เราก็ต้องดูคำสุดท้ายของวรรคที่3คือคำว่านาคล้องจองกับคำว่ามาสังเกตดีๆถ้าถึงแม้ว่าคำว่ามาไม่ได้อยู่พยางค์แรกก็ตามแต่ถ้าอยู่พยางค์ที่2หรือพยางค์ที่3มันก็ยังมีความไพเราะหรือคล้องจองกันอยู่แต่ถ้าคำว่ามามาอยู่ตรงพยางค์ที่4เมื่อไหร่แล้วก็หรือพยางค์สุดท้ายทำไมลูกมันไม่มีความไพเราะแล้วดังนั้นคำสัมผัสสามารถอยู่ได้ตำแหน่งที่1พยางค์ที่1หรือ2หรือ3ก็ได้นะครับในกรณีที่เราเขียน5ถึง6พยางค์นะครับต่อไปดูคำว่าอะไรอีกที่คล้องจองกัน
1: ขยะ
0: กับจะทำให้คำขวัญ นี้มันดูทำไมลูกลื่นไหลแล้วก็ไพเราะเพราะว่ามันมีคำสัมผัสมาช่วยคราวนี้มาดูเรื่องความหมายโลกเป็นพิษคืออะไรลูกโลกเป็นพิษก็คือโลกของเราทำไมกำลังเผชิญหน้ากับพิษอะไรสักอย่างหนึ่งคิดให้พัฒนาโลกเป็นพิษและก็ต้องช่วยกันคิดให้มันทำไมโลกพัฒนาขึ้นหรือดีขึ้นตามกันมาเก็บขยะพัฒนาอย่างไรล่ะก็คือให้ช่วยกันทำไมโลกเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดเมื่อโลกสะอาดโลกก็จะไม่เป็นพิษนั่นเองใช้ได้ถ้าแบบนี้ให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยนะครับนี่นะดีมากต่อไปตัวอย่างนี้อ่านเองเก่งจังคำแรกลูกคำขวัญแรกไม่หาคำคล้องจองสิลูกข้อที่1เด็กๆไปทางหาเจอไหมใครเจอบ้างเจอไหมเจอหรือไม่เจอ
1: ไม
0: ่เจอแสดงว่าข้อที่1ใช่คำขวัญไหมลูกไม่ใช่นะไม่ควรทิ้งขยะถ้าไม่เก็บก็ไม่หมดเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆใช่ไหมมาบอกเพื่อนนะถ้าไม่เก็บทิ้งขยะถ้าไม่เก็บก็ไม่หมดนะยังไม่มีคำคล้องจองมาช่วยต่อไปข้อที่2ช่วยกันวันละนิดเพื่อชีวิตในอนาคตใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนช่วยกันวันละนิดมีกี่พยางค์5เพื่อชีวิตในอนาคตกี่พยางค์7แต่ถึงแม้ว่ามันจะมี5กับ7แต่มันมีคำอะไรมาช่วยลูกคำคล้องจองมาช่วยคือคำว่านิดกับวิดทำให้มันดูลื่นไหลมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าใช้ได้ต่อไปข้อที่3คนสะอาดโลกก็สะอาดชาติก็เจริญเอาลูกแป๊บนึงครูขออนุญาตกลับไปข้อที่2เด็กจะทำอย่างไรให้พยางค์มันเท่ากันล่ะลูกลองดูก่อนนะเพื่อชีวิตในอนาคตมันมี7ใช่ไหมต่อไปช่วยกันวันละนิดลองเพิ่มที่ลูกว่าช่วยอะไรช่วยกันเก็บขยะวันละนิดเพื่อชีวิตในอนาคตมันก็จะเป็น8กับ7มันก็จะทำไมลูกมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นคือเพิ่มซิว่าช่วยกันอะไรช่วยกันเก็บขยะนะครับถ้าแก้เป็นแบบนี้ก็จะดีมากต่อไปข้อที่3คนสะอาดโลกก็สะอาดชาติก็เจริญใช้ได้ไหมได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมลูกใครว่าได้ยกมือเด็กๆไปทางด้วยใครว่าได้ยกมือใครว่าไม่ได้ยกมือเอามือลงคำขวัญ นี้ใช้ได้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่าถึงแม้ว่าวรรคแรกกับวรรคที่2จะไม่มีคำคล้องจองแต่วรรคที่2กับวรรคที่3ต่อมามันมีคำคล้องจองเพราะว่าวรรคที่1กับวรรคที่2เพื่อนต้องการจะเล่นอะไรลูกเล่นคำว่าอะไรสะอาดกับสะอาดพอวรรคที่2เพื่อนก็จะเริ่มใช้คำคล้องจองมาช่วยคือคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรอาจกับชาติทำให้มันเกิดความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะแบบนี้คือการเล่นคำถ้าเด็กๆกลับไปของแบมแบมใช่ไหมแบมแบม

0: มีการเล่นคําก็จริงแต่เขาไม่มีการเพิ่มวรรคที่3มาดังนั้นถ้าเขาเพิ่มวรรคที่3แล้วมีคําคล้องจองมันก็จะทําให้ลูกเป็นคําขวัญได้แล้วก็ไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับดูนะอันนี้เล่นคําว่าสะอาดคนสะอาดโลกก็สะอาดชาติก็เจริญคําว่าอาดกับชาติคล้องจองกันต่อไปข้อที่5อ่านเองเก่งจัง1 2 3เหมือนขู่ใช่ไหมถ้าลอยกระทงไม่เก็บก็ต้องเจ็บตัวคำว่าอะไรเขียนผิดด้วยลูกกระทงใช่ไหมต้องมีรอเรือนะลูกเป็นคำควบกล้ำแท้กระทงไม่เก็บก็ต้องเจ็บตัวถามว่าสองวรรคนี้มีคำคล้องจองไหม
1: ม
0: ีคือคำว่าเก็บกับเจ็บแต่จำนวนคำเท่ากันไหมไม่เท่าหรือใกล้เคียงกันไหมไม่ใกล้เคียงเลยถ้าลอยกระทงไม่เก็บมีหกพยางก็ต้องเจ็บตัวมีแค่4พยางค์มันห่างกันเกินไปแล้วก็คำขวัญ นี้จำหลักของคำขวัญได้ไหมว่าจะต้องทำไมลูกตักเตือนไปในทางที่ดีใช่ไหมหรือให้ข้อคิดในทางที่ดีแบบนี้เหมือนเราไปทำไมลูกเราไปปักไว้ตรงริมแม่น้ำตอนวันลอยกระทงไปเขียนคำขวัญ นี้ว่าถ้าลอยกระทงไม่เก็บก็ต้องเจ็บตัวทำไมกล้าลอยไหมเขาไม่กล้าลอยใช่ไหมมึงเหมือนเป็นการทำไมขู่เขาใช่ไหมมันก็ดูไม่ดีฟังไม่ดีนะครับต่อไปข้อที่5ลูกอ่านเองเก่งจังกระป๋องกล่องเป็นขยะเราจะช่วยกันเก็บก็บอกอะไรนะก็บอกนะถ้าเราจะช่วยกันเก็บก็น่าจะไพเราะพอแล้วแต่มีก็บอกมาด้วยใช่ไหมของใครคนนี้เด็กหญิงพูดจีบใช้ได้มาทั้งหมด2ข้อนะมีข้อที่4ที่ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่และข้อที่5มาเหมือนจะมาล่มที่ปลายทางใช่ไหมกระป๋องกล่องเป็นขยะก็ใช้ได้นะฟังเพราะเราจะยะกับจะก็คล้องจังยะกับจะก็คล้องจองกันเราจะช่วยกันเก็บแล้วก็บอกมันมาจากไหนล่ะลูกไม่ต้องมีก็บอกก็ได้นะลองเพิ่มคำใหม่ดูต่อไปอันนี้อ่านเองเก่งจังลูกถ้าเราทิ้งขยะไม่ถูกที่ชีวีจะเดือดร้อนเพื่อนใช้คำว่าชีวีด้วยเพื่อให้คล้องจองกับคำว่าอะไรที่กับชีวีใช่ไหมของใครอันนี้ลูกของมิรินเป็นคำขวัญได้ไหมได้ไหมลูกได้ถ้าเราทิ้งขยะไม่ถูกที่ชีวีจะเดือดร้อนแปลว่าอะไรชีวิตใช่ไหมทำไมถ้าเราทิ้งขยะไม่ถูกที่ชีวิตของเราจะเดือดร้อนเดือดร้อนอย่างไรก็สามารถแต่งคำขวัญต่อได้อีกประมาณ 1-2 วรรคนะครับต่อไปอ่านเองเก่งจัง 1-2-3ถ้าเราทิ้งขยะโลกจะร้อนวอนทุกคนเก็บขยะพยางค์แรกมีวรรคแรกมีกี่พยางค์ลูกถ้าเราทิ้งขยะมี5พอวรรคที่2โลกจะร้อนถ้าเพิ่มให้เป็น5มันก็จะเพราะขึ้นนะแล้วก็วอนทุกคนเก็บขยะมี6ก็ยังใช้ได้เพิ่มวรรคที่2ลูกให้มันเป็น5ให้ได้แต่แน่นอนแต่ละวรรคมีคำสัมผัสไหม
1: ม
0: ีก็คือคำว่าขยะกับคำว่าจะแล้วก็คำว่าร้อนกับวอนใช้ได้ของใครหนูปิ่นใช่ไหมลูกยกมือนะจ๊ะหนูปิ่นของหนูปิ่นก็ไปเพิ่มวรรคที่2ให้มันได้สัก5หรือ6คำต่อไปคำขวัญที่2คนดีช่วยกันรักษาความสะอาดอันนี้มีคำคล้องจองไหมลูกไหนคำว่าอะไรฮะกันกับรักคล้องจองได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรตัวสะกดไม่ได้อยู่ในมาตราเดียวกันใช่ไหมข้อที่2ยังไม่ได้ได้ข้อแรกต่อไปตัวอย่างอีกลูกช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดหาดทรายสวยงามมาดูจำนวนพยางก่อนช่วยกันเก็บขยะมีกี่พยาง5จะทำให้โลกสะอาดมีกี่พยาง6หาดทรายสวยงามมีกี่พยาง4 5 6 4ก็อยู่ใน4 5 6ก็ยังใกล้เคียงกันนะครับมาดูคำคล้องจองขยะกับอะไรลูกจะต่อไปคำว่าอะไรอีกอาจกับหาดแล้วมาดูความหมายช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดหาดทรายสวยงามก็ตรงตัวเลยของใครน้ำหนาวจะใช้ได้แบบนี้ผ่านนะครับต่อไปมีอีกอันนี้ปรับปรุงเรื่องอะไรก่อนเลย

ลายมือของใครรู้เลยเอออ่ะมาดูกันลูกอ่านเองเก่งจังฟังดูดีไหมดูดีอ่ะใช้คำดูดีด้วยแต่

0: จองกับคำว่าอะไรเด็กๆไปทางลองดูลูกของจองกับคำว่าไทยต่อไปคำว่าอะไรอีกอาจกับชาติคันนี้ดูจำนวนพยางค์ธรรมชาติปลอดภัยมีกี่พยางค์5ไทยจะสะอาดมี4ชาติจะพัฒนามี5ก็4กับ5ประมาณนี้ยังใช้ได้อยู่และด้านล่างนี้ชีวิตดีถ้าไม่มีขยะใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่เพิ่มมาอีกสัก2วรรคขยายใจความอีไปอีกนิดนึงมันก็จะทำไมลูกเริ่ดมากกว่านี้ใช่ไหมดีมากกว่านี้อ่ะดีกับคำว่าอะไรที่มันคล้องจองกันมีจ้าเห็นไหมคำคล้องจองไม่จำเป็นต้องอยู่พยางค์แรกก็ได้จะอยู่พยางค์หนึ่งพยางค์สองหรือพยางค์สามก็ได้แต่ห้ามเกินพยางค์ที่สามนะจ๊ะในกรณีที่มี5-6พยางค์ต่อไปอันนี้บ้างอ่ะอ่านเองเก่งจัง1 2 3เหมือนกลับมาถามอีกรอบนึงว่าขนาดไหนใช่ไหมเก็บขยะในแม่น้ำจะทำให้โลกสะอาดขนาดไหนตอบซิว่าขนาดไหนไม่รู้ใครจะไปรู้ล่ะลูกเวลาแต่งคำขวัญอย่ามาลงคำถามแบบนี้นะคนที่เขาอ่านเขาก็งงสิว่าแล้วจะขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมแต่มาดูในเรื่องของคำคล้องจองก่อนลูกน้ำกับอะไรทำอาจกับขนาดใช่ไหมได้คำคล้องจองได้แต่ว่าให้เปลี่ยนในเรื่องของการใช้คำนิดนึงนะอันนี้ของใครลูกนะอายไปเพิ่มวรรคหลังลูกเหมือนเราไปอ่านคำขวัญ นี้เก็บขยะในแม่น้ำจะทำให้โลกสะอาดขนาดไหนคนอ่านก็คิดเฮ้ยขนาดไหนเข้าใจไหมเพื่อนก็งงๆใช่ป่ะลูกก็จบให้มันสวยๆกว่านี้ใช้คำให้ดีกว่านี้แต่ก็ถือว่าคำคล้องจองใช้ได้ต่อไปดูวันนี้พัฒนาในเรื่องของอะไรลายมือนะจ๊ะอันดับแรกแล้วก็ตัวเขียนด้วยพอพานก็เขียนไม่ถึงใช่ไหมลูกตรงกลางอ่านเองเก่งจังติดตาม
1: คนที่ทิ้งขยะในใจ
0: เจอคำที่ลบไม่หมดด้วยเนี่ยยังมีเครื่องหมายธนคาตค้างอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วติดตามอะไรเนี่ยมีไม่หันอากาศทิ้งอยู่แล้วก็คำว่าทิ้งก็เขียนผิดใช่ไหมแต่มาดูคำคล้องจองสิลูกมีไหมคำคล้องจองอ้อขอโทษคำคล้องจองลูกมันมีไหมเอ่ยน้ำกับอะไรน้ำกับตามแต่วิธีการเว้นวรรคตอนของเพื่อนมีไหมไม่มีแล้วคำเยอะเกินไปไหมเยอะเกินเยอะเกินพวกเราควรที่เก็บขยะในแม่น้ำและติดตามคนที่ทิ้งขยะจะไม่ให้ทิ้งขยะเหมือนจะแต่งเรื่องมาแล้วใช่ไหมลูกอย่างนี้ยังไม่ใช่ลักษณะของคำขวัญ นะจ๊ะต่อไปลักษณะต่อไปลูกขยะเป็นพิษถ้าเราไม่อยากให้ปลาตายเราก็ห้ามทิ้งขยะในน้ำ ใช่ไหมทิ้งขยะใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนคำนี้เป็นอะไรทิ้งนะจ๊ะคำว่าทิ้งสะกดคำว่าทิ้งสิลูกทอใส่สระใหม่นะจ๊ะแบบนี้เป็นคำขวัญไหมไม่เป็นยาวเป็นพืชเลยเห็นไหมลูกแล้วก็คำคล้องจองก็ไม่มีเหมือนเราแต่งอะไรแต่งเรื่องมากกว่าเป็นคำขวัญดังนั้นวันนี้จุดประสงค์เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาบอกความของคำขวัญได้แต่งคำขวัญได้และแน่นอนเห็นความสำคัญของคำขวัญก่อนอื่นก่อนที่จะไปแต่งอีกหนึ่งรอบในวันนี้มาทบทวนความรู้กันก่อนด้วยการอ่านความรู้ตามคุณครูลูกคำขวัญเป็นข้อความหรือถ้อยคำที่กล่าวสั้นๆ
1: เป็นข้อความหรือถ้อยคำที่กล่าวสั
0: ้
1: นๆ
0: ให้ข้อคิดหรือเป็นคติเตือนใจ
1: เพื
0: ่
1: อให้ระล
0: ึ
1: กถ
0: ึ
1: งส
0: ิ่
1: งใดส
0: ิ่
1: งหน
0: ึ่
1: ง
0: ตัวอย่างคำขวัญมาดูกันป่าดีน้ำอุดมป่าล่มน้ำเหือดหายคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันมาดูจำนวนพยางค์ด้วยลูกนับพร้อมกันต้นทางและปลายทางนับพยางค์กัน1 2 3ป่าดีน้ำอุดมป่าล่มน้ำเหือดหายมีวรรคละกี่พยางค์5พยางค์เท่ากันไหมเท่ากันมันก็จะแต่งง่ายและไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองสังเกตการใช้คำคล้องจองด้วยไม่จำเป็นต้องอยู่พยางค์แรกอยู่2หรือ3ก็ได้ถ้ามี5-6พยางค์นะจ๊ะต่อไปลูก คำขวัญนี้อ่านเองเก่งจัง1 2

0: สามคำคล้องจองพิษกับชีวิตสั้นกับนั้นแล้วก็กันนั่นเองอ่ะมานับพยางค์พร้อมกันมี4วรรควรรคละกี่คำ1 2 3อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้วรรคละกี่พยางค์4พยางค์ถ้าเราแต่งเท่าๆกันมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นและคำคล้องจองเห็นไหมเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องอยู่พยางค์แรกก็ได้อยู่พยางค์ที่2ก็ได้และพยางค์สุดท้ายของวรรคนั้นๆต้องไปคล้องจองกับอะไรลูกวรรคต่อๆไปเหมือนกันนี่เป็นลักษณะของอะไรแล้วลูกกร4แล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปอ่านเองเก่งจัง1 2 3มีคำคล้องจองคือคำว่านิดกับวิทย์มานับพยางค์1 2 3ประหยัดน้ำวันละนิดเพื่อชีวิตในวันหน้ามีวรรคละกี่พยางค์6พยางค์เท่ากันมันก็จะง่ายในการแต่งและมีคำคล้องจองมาช่วยและความหมายก็ได้ด้วยต่อไปอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3คำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูกสากับป่ามานับพยางค์หนึ่งสองสามต้นไม้ควรรักษามันปลูกป่าเป็นประจำมีวรรคที่หนึ่งมีกี่คำมีวรรคหนึ่งมีกี่พยางค์ห้าพยางค์วรรคสองมี6ใกล้เคียงกันก็ใช้ได้นะครับและมีคำคล้องจองมาช่วยต่อไปอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามคำว่าเผากับว่าอะไรคล้องจองกันลูกเราแน่นอนดังนั้นมาถึงเรื่องที่เราเคยอ่านบ้างที่คุณครูบอกอันนี้ถ้าเรานับจำนวนพยางค์มันก็อาจจะไม่เท่ากันแต่มันก็จะมีความใกล้เคียงและก็ใช้คำคล้องจองมาช่วยใช่ไหมบางข้อบางคำขวัญก็มีการเล่นคำใช่ไหมแล้วก็มีวรรคต่อไปที่จะมีคำสัมผัสได้อ่ะลองดูลูกอันแรกคำขวัญแรกอ่านเองเก่งจังประหยัดไฟคนละนิดช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันกิจต่อไปข้อที่2ลูกสีชมพูน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองคำว่าอะไรกับว่าอะไรคล้องจองกันค่ากับอย่าเห็นไหมคำคล้องจองอยู่ในวรรคพยางค์ที่1หรือ2หรือ3ก็ได้ต่อไปสีฟ้าลูกบรรทัดที่3อ่านเองเก่งจังคำว่าอะไรที่เล่นคำกันลูกจากวรรคแรกประหยัดกับประหยัดและมีคำคล้องจองก็คือคำว่าไฟกับไทยนั่นเองอ่ะวรรคสุดท้ายคำขวัญสุดท้ายลูกสีส้มอ่านเองเก่งจังมีการเล่นอะไรด้วยเล่นคำและมีการใช้คำสัมผัสระหว่างวรรคก็คือชีวิตกับคิดคำว่ารู้จักกับรู้จักซ้ำและใช้กับได้เป็นคำคล้องจองดังนั้นสุดท้ายมาทบทวนหลักของการเขียนคำขวัญมีอยู่ด้วยกันกี่ใครจำได้6ข้อ6ข้อข้อที่1คุณครูจะอ่านให้หรืออยากอ่านเองอ่านเองเก่งจังไปเลยอ่านให้กระชับ1 2 3แน่นอนสั้นกระทัดรัดมีความหมายลึกซึ้งข้อที่สอง
1: สองเขียนให้ตรงจุดประสงค์ที่ต้องการ
0: จะสื่อสารคำขวัญเรื่องอะไรก็เขียนให้ตรงจุดประสงค์เรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องป่าไม้เรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เขียนให้ตรงนะครับต่อไปข้อที่
1: สาม
0: คำว่าพยางค์กับคำแตกต่างกันนะพยางค์ก็คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่คำว่าคำคือจะมีกี่พยางค์ก็แล้วแต่จะหนึ่งพยางค์หรือหลายพยางค์แต่ทุกครั้งที่พูดออกมามันต้องมี ความหมายเสมอนะจ๊ะไปดูที่คำด้วยนะต่อไปซีอ่านเองเก่งจังหนึ่งถึงสี
1: ่หนึ่งถึงสี่วัดจะแบ่งจำวัดสม่ำเสมอ
0: สามารถแบ่งเป็นวรรคก็ได้จะเป็นหนึ่งถึงสี่วรรคแล้วก็แบ่งจังหวะก็คือจำนวนพยางค์หรือจำนวนคำที่มันสม่ำเสมอกันต่อไปข้อที่ห้าลูกหนึ่งสองสามจ้าเขียนเป็นคำคล้องจองทำให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายอ่านเองเก่งจังนั่นเองมี6ข้อนี้เขียนไปในทางที่ดีแล้วก็ไม่ต้องเขียนตั้งคำถามกลับมาคนที่อ่านว่าขนาดไหนอย่างนี้ไม่เอานะถามว่าใครที่ไหนมานะลูกลองฝึกแต่งให้มันทำไมลูกแต่งให้มันจบในคำขวัญ นั้นแล้วก็ให้ข้อคิดคำตักเตือนคติเตือนใจกับคนอ่านด้วยดังนั้นงานของเราในวันนี้มีอะไรบ้างคุณครูได้นำคำขวัญมาให้เด็กๆดูก่อนว่าถ้าแต่งแล้วก็ต้องบอกได้ด้วยว่าคำขวัญ นั้นมีความหมายเกี่ยวกับอะไรดูคำขวัญแรกอ่านเองเก่งจังเมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองมีวินัยคำขวัญที่แต่งขึ้นเพื่ออะไรใครตอบได้บ้างยกมือขึ้นจ้าเลขที่20ยืนไม่ได้สุ่มมานานแล้วเนาะคิดถึงการสุ่มอ่ะเด็กๆปลายทางเลขที่20ถ้าไม่มีก็เลขที่2หรือเลขที่1ก็ได้ลูกลองดูซิลูกคำขวัญ นี้เมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองดีมีวินัยแต่งขึ้นเพื่ออะไร

0: เลขที่30ยืนช่วยเพื่อนจ้าเด็กไปทางได้ไหมเอ่ยพลเมืองเอาเมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองดีมีวินัยแต่งขึ้นเพื่อรู้จักว่าพลเมืองไหมลูกพลเมืองคือใครคนที่อยู่ในเมืองนั้นๆเช่นเมืองไทยก็พลเมืองไทยใช่ไหมคนที่อยู่ในเมืองดีมีวินัยทำไมเลขที่2เลขที่2ก่อนลูกเลขที่2อยู่ไหนช่วยกันคำขวัญนี้แต่งขึ้นเพื่ออะไรกำลังจะสอนอะไรเราเมืองไทยจะรุ่งเรืองถ้าพลเมืองดีมีวินัย
1: ทำให้คนมีวินัยครับ
0: วินัยแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นล่ะลูกอ่านให้ครบทั้งวรรคหน้าและวรรคหลังอาบีมช่วย
2: เมืองไทยจะรุ่งเรืองค่ะ
0: ในต่อลูก
2: ทำให้คนมีวินัยแล้วเมืองไทยค่ะจะรุ่งเมืองไทยจะรุ่งเรืองค
0: ่
2: ะ
0: ใช้ได้นั่งลงประมือจ้าสามคนนี้ถ้าพลเมืองดีถ้าพลเมืองก็คือคนในชาติเป็นคนดีมีวินัยรู้จักความรับผิดชอบรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักหน้าที่ของตนเองก็ทำให้เมืองไทยของเราทำไมลูกรุ่งเรืองได้ต่อไปคำขวัญที่สองอ่านเองเก่งจังต้นไม้ควรรักษามันปลูกป่าเป็นประจำใครสามารถบอกได้บ้างว่าหมายถึงอะไรแต่งขึ้นเพื่ออะไรนาวาเซอร์กิตยกแบบนี้แล้วก็เอาลงนะเซอร์กิตยกแบบมั่นใจสิลูกอ่ะเชิญ
3: ถ้าเราตัดต้นไม้
0: ในนี้มันมีคำว่าตัดต้นไม้ไหมลูกไม่มีดังนั้นลองดูอ่านดีๆลูกพิจารณาอีกรอบหนึ่งต้นไม้ควรรักษามันปลูกป่าเป็นประจำมันปลูกป่าเป็นประจำ
3: เราไม่ควรตัดต้นไม้แล้วเราก็ปลูกต้นไม้เป็นประจำครับ
0: มีคำว่าตัดต้นไม้ไหมในนี้ต้นไม้ควรรักษานี่เขากำลังจะสอนอะไรเราลูกตรงตัวเลยลูก
3: ดูแล
0: ช่วยตอบลูก
3: ดูแลรักษาต้นไม้ครับ
0: แล้วทำไมต่อลูก
3: ปลูกต้นไม้เป็นประจำครับ
0: เพิ่มคำว่าเราไปนิดนึงเราควร
3: ปลูกต้นไม้เป็นประจำคร
0: ับ รักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้เป็นประจำเพราะคำขวัญนี้กำลังสอนให้ใครอ่านแล้วใครไปใช้ลูกคนมนุษย์ใช่ไหมก็คือตัวเราอ่านั่งลงบนมือให้นาวาต้นไม้ควรรักษาเป็นประจำต่อไปคำขวัญนี้อ่านเองเก่งจังโรงเรียนจะสวยต้องช่วยรักษาความสะอาดใครบอกได้บ้างเซอร์กิตเชิญ
2: เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนจะสวยงามครับ
0: ครับถูกต้อง 100% ปรบมือให้กับเซอร์กิตหน่อยแน่นอนชัดเจนต่อไปคำขวัญ นี้ลูกสภาพแวดล้อมสดชื่นสุขภาพจิตสดใสพลานามัยสมบูรณ์พลานามัยแปลว่าร่างกายที่แข็งแรงยกมือสูงๆลูกเราจะใครยกมือมั่นใจเมทันจ้าคำขวัญ นี้แต่งขึ้นเพื่ออะไร
2: ถ้าสภาพแวดล้อมสดใสเราก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะ
0: ดีอย่างไรด้วยลูกวักสุดท้ายคือร่างกายทำไมพลานามัยแปลว่าแข็งแรง
2: สมบูรณ์ค่ะ
0: สมบูรณ์แล้วก็คำว่าพลานามัยแปลว่า
2: แข็งแรง
0: แข็งแรงลองเรียบเรียงใหม่ลูกถ้าสภาพแวดล้อมทำไม
2: ถ้าสภาพแวดล้อมสมบูรณ์
0: อ่านสิลูกอะไรลูก
2: ถ้าสภาพแวดล้อมสดใส
0: สดชื่น
2: สดชื่น
0: สดชื่นก็คือสภาพแวดล้อมมันดีใช่ไหมแล้วเกิดอะไรต่อ
2: ร่างกายเราก็จะ
0: สุขภาพจิตแปลว่าอะไรสุขภาพจิต
2: สุขภาพ
0: จิตใจของเราก็จะทำไม
2: สดใส
0: สดใสแล้วก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา
2: ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
0: ถูกต้องจ้าบุญเมทันจ้าต่อไปสุดท้ายลูกอ่านพร้อมกันศึกษาวาสนาอยู่ที่ความภาคเพียรแต่งขึ้นเพื่ออะไรเลขที่25เชิญเด็กไปทางช่วยคิดลูกคำขวัญนี้แต่งขึ้นเพื่อจ้าชาเอมโชคแปลว่าอะไรลูกโชค ชคแปลว่าอะไรเสี่ยงโชคโชคดีโชคลาภใช่ไหมแล้ววาสนาแปลว่าอะไรลูกเลขที่5ช่วยเพื่อนหน่อยเชิญเซอร์กิตได้ไหมเซอร์กิตไม่ได้งั้นมาช่วยกันทั้งห้องลูกโชคอยู่ที่การศึกษาก็คือไม่ลูกโชคคนเราไม่สามารถจะมีโชคลาภได้ถ้าเราไม่มีอะไรการศึกษามีการศึกษาโชคลาภเงินทองก็จะทำไมลูกมาหาเราเองดังนั้นการศึกษากับโชคลาภอะไรสำคัญกว่ากันการศึกษาเอาความรู้ก่อนแล้วต่อไปวาสนาอยู่ที่ความภาคเพียรไม่ต้องไปรอคอยวาสนาว่าเราจะได้ดีเมื่อไหร่ถ้าเราขยันหมั่นเพียรภาคเพียรก็จะเกิดทำไมลูกผลดีต่อเราโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังวาสนาจากที่อื่นนะจ๊ะแน่นอนจบแล้วคำขวัญแต่งแล้วต้องมีจุดประสงค์ว่าแต่งเพื่ออะไรก็ต้องเข้าสู่ใบงานที่4ก็คือแต่งคำขวัญและวาดภาพประกอบแต่วันนี้คุณครูกำหนดภาพมาให้เด็กๆปลายทางและต้นทางนะครับเด็กๆปลายทางคุณครูก็น่าจะได้ปริ้นภาพนี้ไปให้เด็กๆแล้วนะครับแล้วก็ตัดภาพนี้ไปให้เด็กๆแปะที่ช่องวาดภาพประกอบเด็กก็สามารถนำภาพนี้ไปแปะแล้วระบายสีแล้วก็นำมาแต่งคำขวัญได้เลยแต่ก่อนที่จะไปแต่งดูก่อนภาพนี้มีอะไรบ้างช่วยกันตอบลูกมีอะไรบ้างมีควันควันมันทำไมด้วยเนี่ยดำๆใช่ไหมเป็นควันพิษจากอะไรจากโรงงานจากเมืองจากสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วก็มีอะไรด้วยเด็ก2คนทำไมลูกใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมแล้วก็ทำหน้าตาทำไมด้วยเนี่ยหน้าเศร้าจะร้องไห้แล้วเพราะว่าอยู่ในโลกที่มันทำไมมีแต่มลพิษใช่ไหมรถราก็มีควันอะไรมากมายดังนั้นลองดูภาพนี้แล้วนำไปแต่งคำขวัญ นะครับโดยที่คุณครูปลายทางและนักเรียนนะครับก็ให้คุณครูช่วยตรวจสอบการทำงานของนักเรียนเรื่องการเขียนคำขวัญ นะครับแล้วก็นักเรียนมีมารยาทในการเขียนคือเขียนให้สวยและตกแต่งงานได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางเรื่องนี้อาจจะมีเวลาน้อยนิดนึงเวลาคิดของเราน้อยก็ได้มาจำนวนเท่านี้แต่ถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรก็ลองไปแต่งเพิ่มมานะครับลองฟังคนแรกลูกของกล้า
1: โลกเป็นมลพิษเศรษฐกิจไม่ดำเนินเผชิญความยากจนครับ
0: อีกหนึ่งครั้งลูกพูดแบบช้าๆหน่อยเร็ว
1: โลกเป็นมลพิษเศรษฐกิจไม่ดำเนินเผชิญความยากจน
0: ใช้ได
2: ้โลกเป็นมลพิษคิดให้พัฒนาให้ใส่หน้ากากอนามัยให้ชีวิตปลอดภัย
1: ควันเป็นพิษชีวิตจะเสี่ยงภัย
0: จ้า
1: โลกเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก
0: ้คุ้นๆนะนี่อันนี้ทั้งกันและแก้เนี่ย
3: ควันคือมลพิษคิดก่อนทำมันจะนำความทุกข
1: ์โลกเป็นพิษเสพติดก็มีรีบใส่แมสสักทีชีวิตจะไม่สุข
0: ถ้าฟังทั้ง5คนนี้ถือว่าผ่านไหมผ่านมุมให้เพื่อนหน่อยจ้าตัวแทนเราแต่แน่นอนอย่าเพิ่งไปลูกแต่แน่นอนทั้งหมดนี้บางคนแต่งมาแค่2วรรคถ้า2วรรคแล้วเนื้อหามันยังอะไรลูกยังดูไม่ชัดยังไม่ครอบคลุมก็ให้เด็กๆแต่งเพิ่มเป็น3วรรคหรือ4วรรคนะครับมันจะได้ควบคุมเนื้อหาทั้งหมดบางคนเหมือนของเพื่อนคนนี้เพื่อนบอกว่าควันคือมลพิษคิดก่อนทำมันจะนำความทุกข์นำความทุกข์อย่างไรลูกเหลืออีกตั้งหนึ่งวรรคก็แต่งต่อได้อีกมันจะได้ครอบคลุมกว่านี้หรือของบางคนอีกของนี่ของแตงกวาควันเป็นพิษชีวิตจะเสี่ยงภัยเหลืออีกตั้งสองวรรคไปแต่งเพิ่มลูกเสี่ยงภัยอย่างไรล่ะส่งผลต่อเราอย่างไรเป็นภัยกับเราอย่างไรหรือเป็นภัยกับคนอื่นอย่างไรบ้างก็สามารถแต่งต่อได้ไปนั่งที่ได้จ้าเรียบร้อยและมาดูที่ของครูบ้างที่หน้ากระดานลูกของครูจากภาพนี้แต่งคำขวัญได้ว่าอย่างไรช่วยกันอ่านมองมาที่หน้ากระดานทุกคนวางดินสอช่วยกันอ่านเองเก่งจังจากภาพนี้แต่งคำขวัญได้ว่าสองสามสี
4: ่
0: ห้าต่อไป
4: คุณหวานมากมายร่างกายอ่อนแอไม่ปล่อยวันนี้ทุกทุกชีวิตมีสุขบ้านเมืองจะสะอาดถ้าขาดใจวันนี
0: ้มีแค่นี้นะครับแต่ถ้า2วรรคนี้เด็กๆยังเป็นมือใหม่หัดแต่ง2วรรคเนื้อหาอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่าคำที่เราใช้มันให้ความหมายน้อยก็สามารถแต่งได้เป็นกี่วรรคลูก4วรรคนะครับง่ายสำหรับนักเรียนชั้นป.3นะหาคำสัมผัสมาให้ได้ลองกลับไปแต่งมาอีก2ถึง3คำขวัญที่บ้านแล้วมาให้คุณครูดูได้นะครับเราจะได้ฝึกแต่งไว้บ่อยๆและแน่นอนชั่วโมงถัดไปยังอยู่ในเรื่องของคำขวัญแต่เป็นชั่วโมงที่3ก็คือต้องเตรียมใบความรู้ไม่ได้เตรียมมาอย่างเดียวให้กลับไปอ่านด้วยเรารู้ตัวว่าเรื่องนี้ยากหรือว่าง่ายลูกยากก็ต้องกลับไปอ่านบ่อยๆแล้วมาถามคุณครูนะครับและเตรียมกระดาษ100ปอนด์มาด้วยคนละ1แผ่นสีไม้หรือสีเมจิกเพราะว่าชั่วโมงถัดไปต้องแต่งคำขวัญเองโดยที่คุณครูไม่มีภาพมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะต้องแต่งลงในกระดาษโดยที่เป็นชั่วโมงเรื่องคำขวัญชั่วโมงที่3ดังนั้นขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางเตรียมตัวมาให้พร้อมฝึกแต่งนะครับฝึกแต่งหรือตอนเที่ยงไปหาคุณครูก็ได้

แล้วก็ลองไปแต่งไปพูดคุยกับคุณครูคุณครูก็จะสอนให้เพิ่มเติมนะครับเราจะได้แต่งคำขวัญได้เก่งยิ่งขึ้นและวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆปลายทางทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงเด็กๆต้นทางก็เช่นกันคุณครูทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

น้องๆรู้จักหนอนกันไหมคะหนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวหนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปเจ้าหนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

อนต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะแล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่หนวดทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สามในวงกลมวงที่4น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

ุดท้ายน้องๆลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารักได้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น16:00นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunath Rai Reungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับและวันนี้ครับกลับมาพบกับครูคุณตรายเรืองศักดิ์หรือว่าทิชปามนะครับและวันนี้ครับทิชปามเตรียมอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ Look at the picture students นักเรียนครับดูรูปภาพแล้วบอกทิชหน่อยครับว่าในเหตุการณ์นี้เขาทำอะไรอยู่ครับนักเรียนเห็นรูปเขาเฉลิมฉลองวันเกิดใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับวันเกิดนี่เป็นวันพิเศษใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าและวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่อง special days ออกเสียงพร้อมกันครับ special days
2: special days
1: special days
2: special days
1: มีความหมายว่าอย่างไรครับทิชปามแอบบอกไปแล้วว
3: ันสำคัญ
1: วันพิเศษนั่นเองครับวันพิเศษพิเศษของเราที่เราแต่ละปีของเราจัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าวันพิเศษต่างๆนั้นมีวันอะไรบ้างและแน่นอนครับนักเรียนไหนลองเดาให้ทีเชอร์ฟังหน่อยว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างครับในเรื่อง special days เรามาดูกันเลยครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับถ้านักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทราบเกี่ยวกับการออกเสียงคำศัพท์ประโยคเกี่ยวกับเดือนและวันสำคัญได้นักเรียนครับวันนี้เราจะได้รู้นะครับว่าวันต่างๆที่เราจะได้เรียนรู้การอยู่ในเดือนอะไรต่อไปนะครับนักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับประโยคหรือเกี่ยวกับเดือนได้นั่นเองครับจากนั้นนะครับนักเรียนจะได้อ่านข้อมูลและก็เขียนข้อมูลลงไปเกี่ยวกับวันสำคัญหรือวันพิเศษต่างๆนะครับและนักเรียนจะได้ถามตอบครับเพราะว่าเราจะมีช่วงให้นักเรียนได้ฝึกถามตอบคำถามในประโยคภาษาอังกฤษที่ทิชปามเตรียมมานะครับไปดูกันเลยครับต่อไปนักเรียนดูที่รูปภาพก่อนบนหน้าจอของเรานั้นนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรครับทำไมถึงรู้ว่าเป็นเดือนมี12พอดีเลยใช่ไหมครับเด็กๆครับออกเสียงตามทีเชอร์หน่อยครับ12 months คำว่า monthsคำนี้มีความหมายว่าเดือนนั่นเองครับนายลองสะกดคำว่า month ให้ทีเชอร์ฟาร์มฟังหน่อยครับ
4: month
1: ทำไมทีเชอร์ฟาร์มถึงต้องเติม s ครับ
4: มีหลายเดือน
1: มีกี่เดือนครับทั้งหมด2เดือน12 months ของเรานะครับเด็กๆดูครับว่านายลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าเด็กๆมีความสัมพันธ์กับเดือนใดบ้างไหนลองใช้ไมค์หน่อยครับลองใช้ไมค์ดู
0: เอพริล
1: ไหนลองสะกดคำว่าเอพริลให้เจ้าปามฟังหน่อยครับ
0: APRIL April
1: มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย
0: เดือนเมษายนครับ
1: ทำไมต้นกล้าถึงมีความสัมพันธ์กับเดือนเมษายนครับ
0: เป็นวันเกิดของผมครับ
1: เป็นเดือนเกิดใช่ไหมครับหนูเกิดในเดือนเมษายนใช่ไหมครับโอเคครับมีใครบอกได้อีกไหมครับว่ามีความสัมพันธ์กับเดือนไหนบ้างใช้ไมค์ได้เลยครับ
0: ออกโทเบอร์
1: ไหนลองสะกดคำว่าออกโทเบอร์ให้ที่จะปางฟังหน่อยครับ
0: O C T O B E R October
1: มีความหมายว่าอย่างไรครับ
0: เดือนตุลาคม
1: โอ้มีความสัมพันธ์อย่างไรเอ่ยกับเซอร์กิตครับ
0: เป็นเดือนเกิดผม
1: เดือนเกิดทุกคนครับทุกคนลองบอกเดือนเกิดของตัวเองให้ทิชปามฟังหน่อยได้ไหมครับไหนขออีกสักหนึ่งคนอยู่ใช้ไมค์ได้เลยครับหนูเกิดเดือนไหนคะ
5: กุมภาพันธ์ค่ะ
1: กุมภาพันธ์ออกเสียงว่า February โอเคนั่งลงครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าแต่ละเดือนนั้นออกเสียงว่าอย่างไรถ้าใครรู้ว่าเดือนเกิดของตนเอง ตรงกับที่ทิชปามจะสอนไปนั้นให้จำจดจำไว้นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับไปดูเดือนแรกกันmonths of the year ไหนลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ
2: months of the year
1: นักเรียนรู้ไหมครับว่าประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรตะโกนได้เลยครับ
0: เดือนในปี
1: เดือนแล้วก็หนูเห็นคำว่า years ใช่ไหมครับมีความหมายว่าปีเนาะประโยคนี้นะครับมีความหมายว่าเดือนต่างๆของปีนะครับปีนี้มีเดือนอะไรบ้างเรามาดูกันทุกปีก็จะมีเดือนเหมือนเดิมแหละครับแต่เรามาดูกันว่า12เดือนนั้นในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรมาดูกันเลยครับเดือนแรก
2: January
1: สะกดพร้อมกันครับเอาใหม่มีคนหลงพร้อมกันนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองสะกดพร้อมกันเดือน January
2: 3 2 1
1: January โอเค next ออกเสียงว่า
2: February
1: สะกดพร้อมกันครับเดือนอะไรเอ่ย
0: กุมภาพ
1: ันธ์เรียงลงมาเลยนะครับ next
2: March
1: let's spell together
2: March
1: what does it mean March นี่เดือนอะไรครับเรียงมาเลยนะครับต่อไป next
2: April
1: สะกดพร้อมกันนะครับ
2: April
1: เดือนอะไรเอ่ย
2: เมษายน
1: นะครับ April next เดือนนี้สั้นเลยครับ
2: May
1: let's spell together students
2: May
1: เดือนอะไรครับ
0: พฤษภาคม
1: ครับพฤษภาคมออกเสียงว่าอย่างไรนะครับ
2: May
1: next
2: June
1: let's spell together students
2: June
1: เดือนอะไรครับมิถุนายนเดือนมิถุนายนในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับ
2: June
1: nextvery good. July. Let's spell together, students.
2: July.
1: Again, please, one more time. July.
2: July.
1: Okay. Next.
2: August.
1: เด็กๆครับออกเสียงใหม่พร้อมกัน August.
2: August
1: เดือนอะไรเอ่ยสิงหาคมในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
2: August
1: โอเคงั้นมาสะกดพร้อมกันครับ
2: August
1: Again please louder please เสียงดังๆด้วย
2: August
1: August next ไปต่อเลย
2: September.
1: Let's spell together, students.
2: September.
1: เดือนอะไรครับสิงหาแล้วก็เป็นกันยายนสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะครับ next ไปต่อเลย
2: October.
1: สะกดครับ
2: October
1: Okay next
2: November
1: สะกดเลยครับ
2: November
1: November เดือนอะไรครับ
0: พฤศจ
1: ิกายนครับเดือนก่อนเดือนสุดท้ายแล้วนะมาเดือนสุดท้ายกันเลยครับ
0: December
1: สะกดพร้อมกันครับ
0: December
1: โอเคไหนเด็กๆออกเสียงตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคมพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ 3, 2, 1 January March April May June July August September October November December โอเคเด็กๆครับนักเรียนต้นทางเรียนปลายทางเดี๋ยวที่จะพามจะมาสอนร้องเพลงเกี่ยวกับเดือนให้เด็กๆได้ฝึกร้องแล้วก็จะได้จดจำไปนานๆเลยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วดูที่หน้าจอเลยนะครับร้องตามที่จะพามทีละวรรคไปนะครับ January
0: February
1: March April May
0: June
1: July, August, September.
0: July,

อ่ะโอเคมาตั้งสติกันแล้วร้องพร้อมๆกับทิชปาลเลยนะมาพร้อมกันเลยนะครับ3 2 1 January February March April May June July August September October November and December Again please one more time January February March April May June July August SeptemberOctober, November, and December อ่ะเก่งมากๆเลยไหนลองร้องให้ทิชปาลฟังโดยที่ทิชปาลจะฟังนักเรียนร้องกันทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวร้องคลอๆไปพร้อมๆกันอีกรอบนะครับพร้อมแล้ว 3, 2, 1 January March, April, May, JuneJuly, August, September, October, November, and December. ว้าวเก่งมากขอใหม่อีกหนึ่งครั้งครั้งนี้ขอดังๆเลยนะครับให้ดังไปถึงนักเรียนปลายทางเลยนะครับนักเรียนปลายทางร้องกับไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะครับ One, two, three. January, February.March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. ขออีกครั้งครับ

0: โอเคตบมือให้ตัวเองหน่อยครับไม่เป็นปลายทางนะครับตบมือให้ตัวเองเลยเสียงเพราะและร้องถูกทุกคำทุกประโยคเลยอ่ะเมื่อนักเรียนออกเสียงเดือนในแต่หลายละเดือนของปีได้แล้วเรามาเรียนรู้กันเลยว่าทิชปามเตรียมอะไรมาอ่ะต่อไปเราจะรู้เลยครับนักเรียนเห็นภาพอะไรเอ่ยในสถานการณ์นี้เขาเป็นภาพเขากำลังฉลองวันเกิดอยู่นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าวันเกิดในภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรเรามาดูกันเลยครับออกเสียงว่าอย่างนี้ครับ birthday
1: birthday
0: birthday ไหนเด็กๆครับนักเรียนต้นทางและปลายทางสะกดคำว่า birthday พร้อมกันครับ 3 2 1
1: birthday
0: birthday คำนี้มีความหมายว่าวันเกิดนั่นเองครับนักเรียนเคยได้ยินประโยคที่เขาอวยพรกันไหมครับว่า happy birthday เคยได้ยินใช่ไหมครับทุกคนมาอวยพรเด็กๆด้วยคำนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือสุขสันต์วันเกิดนั่นเองครับนักเรียนครับถามต่อเลยว่าให้นักเรียนลองนึกเดือนเกิดของตัวเองดูใครยังนึกไม่ออกไปร้องเพลงของทิชปามอีกครั้งหนึ่งได้เลยโอเคไปต่อกันเลยนะครับว่า special days ของเราวันต่อไปที่จะปามเตรียมอะไรมาดูรูปนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างครับหัวใจเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับโอเคเขากำลังมอบหัวใจให้กันเด็กๆคิดว่าเป็นวันอะไรเอ่ยทำไมถึงรู้ว่าเป็นวันวาเลนไทน์ที่จะปามมันได้เปิดเลยมันเป็นวันแห่งความรักใช่ไหมครับวันแห่งความรักก็คือ Valentine's Day เด็กๆครับออกเสียงคำว่า Valentine's Day พร้อมกันครับ
1: Valentine's Day
0: Again please one more time
1: Valentine's Day
0: โอเคไหนลองสะกดพร้อมกันครับ
1: V
0: Valentine's Day โอเค next
1: สงกรานต์ค่ะ
0: ใช่หรือเปล่าเรามาดูกันเลย very good สงกรานต์ day
1: สงกรานต์ day
0: สงกรานต์ day
1: สงกรานต์ day
0: เด็กๆครับสะกดคำว่าสงกรานต์ day พร้อมกันครับ3 2 1
1: S O N G A R A N D A Y
0: สงกรานต์ day
1: สงกรานต์ day
0: นักเรียนคิดว่าวันสงกรานต์เนี่ยอยู่ในเดือนใด
2: เมษายน
0: ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
2: April
0: โอเค very good ไปต่อเลยนักเรียนเห็นรูปใครครับคนนี
2: ้
0: ซานตาคลอสใช่ไหมครับเขาจะมาในวันใดเอ่ยวันChristmas Day เด็กๆครับออกเสียงคำว่า Christmas Day ให้ทิชปามฟังหน่อยครับ
1: Christmas Day
0: งั้น

0: Christmas Day ใครทราบบ้างครับว่าวันคริสต์มาสนั้นอยู่ในเดือนใดว้าวเก่งมากๆเลยอยู่ในเดือนธันวาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าชิปามเตรียมอะไรมาอะไรเอ่ยไหนรูปนี้นักเรียนเห็นใครอยู่ในนี้ครับใช่วันเด็กตามที่นักเรียนเดามาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับChildren's Day Children's Day เด็กๆครับออกเสียงตามที่ชิปามครับ Children's Day
1: Children's Day
0: Children's Day
1: Children's Day
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าเด็กในภาษาอังกฤษมีออกเสียงว่าอย่างไร
2: Baby.
0: ไม่ใช่เบบี้ครับนี่ที่ชิปามเตรียมมาแล้ว Children
1: Children
0: มีความหมายว่าเด็กๆนั้น Children's Dayออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งครับ
1: Children's Day
0: ลองมาสะกดกันพร้อมกันเลยนะ 3, 2, 1
1: C-H-I-L-D-R-E-N-S-D-A-Y
0: Children's Day
1: Children's Day
0: มีความหมายว่า
1: ว
0: ันเด็กนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยเด็กๆครับเรามาดูกันเลย Mother's Day วันอะไรเอ่ย
1: ว
0: ันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับ Mother's Day Mother's Day วันแม่นั่นเองครับนักเรียนคิดว่าในสถานการณ์นี้ในรูปภาพนี้เขากำลังอยู่ในวันใดครับวันพิเศษใดเอ่ยถูกต้องครับมันก็คือ New Year's Day วันปีใหม่นั่นเองครับไหนมาสะกดพร้อมกันครับสะกดพร้อมกันครับคำว่า New Year's DayNew Year's Day วันอะไรเอ่ย
2: วันนี้ขึ้นปีใหม่
0: วันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนักเรียนครับประโยคนี้ประโยคนี้เด็กคนนี้เขาบอกไว้ว่าอะไรเอ่ย My birthday is in December
2: ฉันเกิดวัน
0: วันเกิดของฉันอยู่ในเดือน
2: ธ
0: ัน
2: วา
0: อยู่ในเดือนธันวาคมไหนใครเกิดเดือนธันวาคมบ้างครับมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางมีใครเกิดเดือนธันวาคม December บ้างไหมครับโอ้โอเคเด็กๆครับไหนลองออกเสียงประโยคนี้ให้ทิชปามฟังหน่อยสมมุติว่านักเรียนต้นทางและปลายทางเกิดในเดือน December ออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ 3, 2, 1 My birthday is in December ถ้าเด็กคนนี้เกิดในเดือนมกราคมมกราคมไหนใครตอบได้ลองใช้ใหม่ดูครับสมมุติว่าเขาเกิดในเดือนมกราคมออกเสียงประโยคนี้เลยครับ
3: My birthday is in January
0: ถูกต้องครับนั่งลงน้ำหนาวลองไหมครับลูกมีใครอยากลองอีกอยู่สมมุติว่าให้เด็กคนนี้เกิดในเดือนพฤศจิกายน
3: My birthday is in November
0: Very good นั่งลงได้เลยครับทุกคนครับตอนนี้ให้ทุกคนบอกประโยคนี้ด้วยเดือนเกิดของตัวเองให้ที่จะปามฟังหน่อยนาวา
4: My birthday is in October.
0: October. October. อีกรอบหนึ่งครับ
4: My birthday is in October.
0: โอเคนั่งลงได้ครับน้ำหนาวต่อทุกคนยกมือไว้ได้เลยเดี๋ยวจะปั๊มเรียกเลยบอกเดือนเกิดของตนเองครับ

0: My birthday in July.
1: Very good. นั่งลง. Are you? ต่อเลย.
0: My birthday is My birthday is in August.
1: Okay, very good. Are you? เอาไมค์ให้เพื่อนครับ
0: My birthday is in August.
1: August. Again, please. Louder, please. ดังๆด้วยครับ
0: My birthday is in August.
1: Okay. ทุกคนสามารถตอบได้แล้วเดี๋ยวชิปามจะให้ตอบอีกครั้งหนึ่งนะไปต่อก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าประโยคที่ใช้ถามและสิ่งที่นักเรียนจะต้องตอบนั้นคืออะไร When is your birthday? When is your birthday?
2: When is in April?
1: It's in.
2: It's in.
1: แล้วก็ตามด้วยตามด้วยเดือนนั่นเองครับเราสามารถเขียนได้2แบบว่า it is in ได้แล้วก็เป็นรูปย่อ ก็คือ it's in เดี๋ยวทิชปามจะลองถามให้นักเรียนตอบด้วยประโยคคำตอบนี้นะครับ when is your birthday ตอบเลยก้า again please
0: it's in april
1: it's in april โอเคนั่งลงได้ครับขอคนใหม่หน่อย you Santa please okay when is your birthday
0: is in March
1: very good นั่งลงครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนคำถามเรามาดูกันครับคำถามนี้เขาถามว่าอย่างไรเด็กๆครับเตรียมไมค์ดีๆแล้วตอบทีเชอร์นะWhen is Children Day? When is Children Day? นึกดีๆครับว่าทิชปามถามว่าอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตะโกนตอบได้เลยนะครับ When is Children Day?
0: It's in January.
1: Very good. It's in January.อยู่ในเดือนไหนครับมกราคมไปต่อเลย When is Valentine's Day? When is Valentine's Day? เด็กๆครับใครสามารถตอบคำถามทีเชอร์ได้บ้าง When is Valentine's Day? Are you
0: It's in February.
1: It's in February. Very good. นั่งลงได้เลยครับไปต่อเลยทิชปามจะเพียงแค่ใช้คำถามเดิมเพียงแค่เปลี่ยนตรงไหนครับ
2: One.
1: เปลี่ยนวันพิเศษ Special Day ไปนะเด็กๆครับดูครับ When is Mother's Day? When is Mother's Day? เด็กๆตอบพร้อมกันเลยดีกว่าครับ It's in August. Again, please.It's in August. Very good. When is Songkran Day?
2: It's in April.
1: ตอบใหม่พร้อมกันครับ
2: It's in April.
1: April. It's in April. นักเรียนเพียงแค่ตอบเดือนเข้าไปนั่นเองครับไปต่อเลย
2: It's in
1: นักเรียนลองถามทีเชอร์บ้างดีกว่าครับให้นักเรียนเป็นคนถามนะเดี๋ยวทีเชอร์จะตอบนะนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านคำถามพร้อมๆกันเลย 3, 2, 1
2: When is Christmas Day?
1: When is Christmas Day? It's in December ถูกต้องไหมถูกต้องแล้วครับนักเรียนตั้งคำถามใหม่พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับ
2: When is Christmas Day?
1: When is Christmas Day? ตอบให้หน่อยครับ It's in...Very good. นักเรียนถามคำถามใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ 3, 2, 1
2: When is New Year's Day?
1: When is New Year's Day? ใครตอบได้อันนี้คำถามนี้ลองดู When is New Year's Day?
0: It is in December
1: เดือนของวันปีใหม่คือเดือนอะไรเอ่ยปีใหม่อยู่ในเดือนไหนครับในภาษาไทยก่อนก็ได
0: ้มกราค่ะ
1: มกราคมในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนะ
0: January
1: อีกรอบหนึ่งครับตอบเป็นเต็มประโยคเลยครับ
0: is in January
1: โอเค very good ต่อไปเป็นกิจกรรมของนักเรียนแล้วนักเรียนนะครับจะต้องมาฝึกในช่วงใดเอ่ย Let's practice โอเคด้วยประโยคนี้ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรม Let's practice กันนะครับเกี่ยวกับการถามเดือนเกิดว่าคุณเกิดเมื่อไหร่และใช้ประโยคนี้ในการตอบครับ is in และตามด้วยเดือนนะครับมาดูกันเลยนักเรียนครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนี้ที่จะปามขอฟังเพลงอีกรอบหนึ่งได้ไหมร้องดังๆเลยนะครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร้องเพลงพร้อมกันนะครับ3 2 1

Very very good เก่งมากๆเลยเด็กๆครับถ้าพร้อมทำกิจกรรมแล้วให้นักเรียนลุกไปสัมภาษณ์เพื่อนได้เลยนะครับ Let's go ใช้คำถามและคำตอบนี้นะครับ

เอ่ยWhen is your birthday? Is in เดือนอะไรคะกุมภา July is in July ได้ค่ะทดสอบก่อนที่ช่วยกระถามแต่ละคนนะ When is your birthday? งั้นถามต่อเลย When ถามต่อถามที่ช่วยต่อDecember.

0: is in December.
1: What is your birthday?
0: When? มาไหนคู่นี้ไหนทดลองให้ที่ช่วยฟังหน่อยมาลุกขึ้นมาเอาด้วยไหมลูกมาเราเล่นกันมามาทางที่ช่วยถาม When is your birthday? น้ำหนามาเล่นด้วยมาIn December. When is your birthday? ลายถามเพื่อตอบ When? Is in อะไรเดือนอะไรคะ February. Is in February. พูดครับมาต่อโอเคมาถามคำถามลูกขึ้นมามาเข้ามาลูกมาเดี๋ยวเราถามกันต่อเลยหนูถามเพื่อนต่อเลยถาม When is your birthday ถามต่อ When โอเคโอเค everybody โอเค everybody time is up time is upBack to your seat and sit properly. Sit properly. Okay. พร้อมแล้วไหนใครถามเพื่อนได้ทุกคนบ้างเอ่ยทุกคนได้ถามเพื่อนทุกคนใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันกับเพื่อนต้นทางใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปเชื่อปามขออาสาสมัครหน่อยครับมาามาเอากลุ่มละคนก็ได้มามา2คนก็ได้ครับมาเลยเอาไมค์ตัวเองมาด้วยมาเลยลูกมาามากลุ่มนั้นขออาสาสมัคร1คนครับมานู่นก็ได้นั่นก็ได้เข้ามามาสิมาเลยขึ้นมาลูกเรียงแถวได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าครับว่าได้สัมภาษณ์กันหรือเปล่าเดี๋ยวทิชปามจะลองถามตั้งคำถามแล้วให้นักเรียนนะครับฟังคำตอบเพื่อนและตั้งคำถามไปเรื่อยๆเลยนะถ้าพร้อมแล้วจะเริ่มที่ทิชปามนะครับ When is your birthday
2: It's in October When is your birdayIs in April. When is your birthday? Is in November. When is your birthday?
3: Is in July. When is your birthday?
2: Is in July.
0: Is in July.
2: When is your birthday? Is in March.
0: Okay, very very good. ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถนำนักเรียนออกมาแล้วก็พูดประโยคนี้และถามประโยคถามต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเด็กๆครับมาดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมต่อไปก็คือการทำใบงานนั่นเองครับใบงานที่17 Special Days นะครับให้นักเรียนนะครับเขียนคำตอบลงในช่องว่างจากนั้นนำตัวเลขที่อยู่หน้าข้อมาเขียนลงในไหนเอ่ยเขียนลงในกล่องให้ถูกต้องที่อยู่หน้าภาพ

0: สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะครับนักเรียนจะได้ข้อมูลมาเห็นข้อที่1ไหมครับ number 1 number 1เขาถามไว้ว่า when is your birthday when is your birthday นักเรียนก็ไปหาภาพครับที่มีความหมายสื่อให้เห็นถึงวันนั้นๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1เด็กๆครับคำถามเขาถามไว้ว่าอย่างไรเอ่ย when is your birthday นักเรียนคิดว่ามีความหมายตรงกับวันใดครับรูปไหนรูปไหนเอ่ย
1: ร
0: ูปแรกเป็นรูปเค้กใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าวันนี้เขามีความสัมพันธ์กับรูปภาพนี้ให้นักเรียนนำข้อ1มาเขียนลงในกล่องที่อยู่หน้าภาพสรุปแล้วรูปเค้กรูปนี้นักเรียนจะเขียนเลขอะไรเอ่ยเลข1นั่นเองครับส่วนคำตอบของข้อ1นั้นให้นักเรียนเขียนเดือนเกิดของตนเองลงไปและนักเรียนก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวทิชชู่ปาล์มจะมีเดือนขึ้นไว้ให้นักเรียนทำนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: ได้ครับโอเค everybody time is up หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกิจกรรมกันเลยก่อนอื่นซิทพับพลีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าครับว่านักเรียนทำถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกให้ติ๊กถูกได้เลยนะครับคำถามแรก when is your birthday วิธีการตอบก็คือทิชปาล์มบอกให้ทำอะไรนะครับให้ตอบเดือนตนเองตอบตามความจริงไปได้เลยโอเคต่อไป when is children day when is children day อยู่ในเดือนใดครับ children day วันเด็กวันเด็กแห่งชาติอยู่ในเดือนมกราคมก็คือ January นั่นเองครับต่อไป When is Valentine's Day? When is Valentine's Day? ข้อที่3อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับและตัวเลขตามนี้ได้เลยนะนักเรียนทำถูกกันหรือเปล่าไปกันต่อเลยนะครับ number 4ข้อที่4 when is สงกรานต์ day นักเรียนตอบเต็มประโยคเลยเขียนเต็มประโยคลงไปเลยนะครับ is in april next when is mother day อยู่ในเดือนใดครับวันแม่อยู่ในเดือนใดเอ่ยสิงหาคมก็คือในภาษาอังกฤษคือ august is in augustต่อไป When is Christmas Day อยู่ในเดือนธันวาคมนั่นเองครับ is in December และตัวเลขตามข้อนี้เลยครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามา wrap up สรุปบทเรียนการเรียนรู้ในวันนี้ของเราได้เลยนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: วันพ
0: ิเศษ special day แล้วก็อะไรอีกได้ทราบเดือนนั่นเองครับได้รู้ว่าเพื่อนๆเกิดในเดือนใดใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเด็กๆครับออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง 3, 2, 1 January
1: February March April
0: ดังกว่านี้ครับ
1: May July August September October November December
0: โอเคและวันนี้มีใครได้เพลงจากทิชปาล์มไปบ้างครับเดี๋ยวทิชปาล์มขอฟังก่อนบทชั่วโมงนะร้องให้ทิชปาล์มและนักเรียนปลายทางได้ฟังกันดังๆเลยนะครับพร้อมแล้วเริ่ม 3 2 1

0: คุณครูปลายทางสามารถนำเพลงนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเดือนต่างๆของปีได้เลยนะครับและเด็กๆครับวันนี้ดิฉันปามจะให้นักเรียนนักเรียนเคยท่องสูตรคูณไหม
1: เคย
0: หนูท่องช่วงไหนกันครับก่อนเรียนใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนเรียนที่ชั้นปามนักเรียนจะต้องร้องเพลงนี้ให้ที่ปามฟังนะโอเคโอเคครับและบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่อง Around School 1ใบงานที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่18นะครับเรื่องส้ม School เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของส้มนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับและสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy your lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนใครรัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
3: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้การเรื่องการคูณจำนวนเงินค่ะซึ่งเรื่องการคูณจำนวนเงินนะคะเราเรียนต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่เป็นเรื่องของการบวกแล้วก็การลบจำนวนเงินใช่ไหมคะเด็กๆมาดูภาพนี้ค่ะภาพแรกของคุณครูนะคะคุณครูมีสินค้านะคะอยู่6ประเภทด้วยกันเริ่มจากสินค้าชนิดแรกเลยค่ะลูกอันนี้อะไรคะ
1: นม
0: นะคะนมราคาเท่าไหร
1: ่
0: 12บาท25สตางค์นะคะนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะต่อไปเป็นขนมค่ะขนมห่อนี้ราคาเท่าไหร่คะ18บาท50สตางค์นะคะนักเรียนปลายทางได้อ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวต่อไปนักเรียนอ่านพร้อมกับเพื่อนเลยนะต่อไปเป็นน้ำส้มกล่องนี้ค่ะราคาเท่าไหร่
1: 69บาท
0: 69บาทนะคะต่อไปค่ะเต้าหู้ไข่ราคาเท่าไหร่คะ
1: 9
0: บาท50สตางค์นะคะต่อไปอันนี้เป็นน้ำยาล้างจานราคาเท่าไหร่ลูก39บาท75สตางค์สุดท้ายหน้ากากอนามัยราคาเท่าไหร่คะ1กล่อง
1: 80บาท50สตางค์
0: ซึ่งนี่นะคะก็คือราคาของสินค้าทั้งหมดนี้นะคะถ้าหากว่าคุณครูอยากจะซื้อนมขวดนี้สัก2ขวดคุณครูจะต้องจ่ายเงินให้กับร้านค้าเท่าไหร่คะเด็กๆ
1: 24
0: บาทบางคนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดนะคะว่าถ้าเราอยากจะซื้อนมขวดนี้2ขวดอยากจะซื้อ2ขวดเลยจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร
1: ่
0: นักเรียนต้นทางนะคะบางคนได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะตอบว่าเท่าไหร่คุณครูขอตัวแทน1คนค่ะลูกช่วยออยเขาหน่อยออยจะซื้อนม2ขวดค่ะจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ใครดีคะเป็นกลุ่มที่1ก่อนตัวแทนกลุ่มที่1ใครดีคะเป็นออโต้ใช่ไหมออโต้กลุ่มที่1ออยซื้อนม

0: 2ขวดต้องจ่ายเงินเท่าไรคุณครูขอคำตอบก่อนค่ะ
1: 24บาท50สตางค์ครับ
0: 24บาท50สตางค์ออโต้คิดยังไงคะ
1: เอา12บวก12ครับ
0: 12บวก12ได้24แล้ว50สตางค์มาจากไหนลูก
1: เอา25บวก25ครับ
0: นำ25บวก25ใช่ไหมคะออโต้ใช้วิธีการบวกค่ะเด็กๆนำจำนวนเงินที่เป็นราคาของนมนี้นะคะ12บาท25สตางค์มาบวกกับ12บาท25สตางค์แล้วนักเรียนปลายทางล่ะนักเรียนคิดเหมือนออโต้ไหมไหนนักเรียนต้นทางคนไหนที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากออโต้บ้างแตกต่างจากออโต้นะคะเป็นลองกลุ่มที่2ดูสิคะเชฟกลุ่มที่2หนูคิดยังไงลูก
1: เอา12คูณ2ครับ
0: เชฟใช้วิธีการคูณใช่มั้ยอ่ะ12คูณ2แล้วก็ยังไงต่อคะ
1: 25คูณ2ครับ
0: 25นำไปคูณ2ด้วยนำไปคูณ2ทำไมถึงคูณ2ล่ะลูกเพราะว่าอะไร
1: เพราะมีนมเพราะเราจะซื้อนม2ขวดครับ
0: นม2ขวดราคาเป็นยังไงกัน
1: เท่ากันครับ
0: ราคาเท่ากันนะคะเราสามารถใช้วิธีการคูณมาช่วยได้ใช่ไหมลูกซื้อนม2ขวดก็เป็น2กลุ่มดังนั้นเราจะพูดว่า2คูณ12บาท25สตางค์นะคะสองกลุ่มจำนวนกลุ่มต้องขึ้นก่อนนะก็จะเป็น2คูณ12บาท25สตางค์มี2แนวคิดแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางล่ะคะมีแนวคิดอื่นๆไหมสามารถนำเสนอให้คุณครูปลายทางได้เลยนะคะเริ่มจากแนวคิดที่1ก่อนอันนี้เป็นแนวคิดของออโต้นะไหนใครคิดเหมือนออโต้บ้างสำหรับนักเรียนต้นทางมีหลายคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางใครคิดเหมือนออโต้นะคะยกมือได้เลยนะออโต้เขาใช้วิธีการบวกโดยนำ12บาท25สตางค์มารวมกับ12บาท25สตางค์นั่นเองนะคะนี่นะอันนี้ขวดที่1ราคา12บาท25สตางค์ขวดที่2ก็ราคา12บาท25สตางค์เราก็นำจำนวนเงินที่เป็นบาทมารวมกันจำนวนเงินที่เป็นสตางค์มารวมกันอันนี้เราเรียนแล้วใช่ไหมวิธีการบวกใช่ไหมคะก็จะได้เป็น24บาท50สตางค์เหมือนกันนะคะต่อไปแนวคิดที่2เป็นแนวคิดของเชฟใช้วิธีการคูณใครใช้วิธีการคูณเหมือนเชฟบ้างหลายคนนะคะใช้แนวคิดเดียวกันกับเชฟเลยนักเรียนปลายทางคนไหนที่ใช้แนวคิดเดียวกับเชฟก็ยกมือได้นะคะโดยคิดจาก2กลุ่มของ12บาท25สตางค์นะคะอันนี้2กลุ่มของ12บาทกับ2กลุ่มของ25สตางค์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคูณจำนวนเงินนะคะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น2กลุ่มของ12บาทกับ2กลุ่มของ25สตางค์2คูณ12เท่ากับ24และ2คูณ25เท่ากับ50นั่นเองนะคะหน่วยก็จะเป็นบาทกับเป็นสตางค์นั่นเองนะคะก็จะได้ว่านม2ขวดราคา24บาท50สตางค์ทั้งแนวคิดที่1และแนวคิดที่2เป็นยังไงคะคำตอบเท่ากันได้คำตอบเหมือนกันเลยเราต้องจ่ายเงินให้กับร้านค้า24บาท50สตางค์เหมือนกันนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนสามารถคูณจำนวนเงินได้นะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เมื่อสักครู่นี้เด็กๆสามารถพบเจอได้ในชีวิตจริงเราไหมลูกใช่ไหมคะออยเขาไปซื้อนม2ขวดนะเราก็สามารถพบเจอวิธีนี้นะคะสถานการณ์นี้ในชีวิตจริงเราได้เหมือนกันกลับมาที่ออยซื้อนม2ขวดเหมือนเมื่อสักครู่นี้เราใช้วิธีการคูณใช่ไหมคะเราสามารถเขียนแสดงแนวคิดของเราด้วยการเขียนแสดงวิธีทำเป็นการคูณได้โดยที่เด็กๆสังเกตดูนะอันนี้เรานำ2ไปคูณกับ12ใช่ไหมลูกแล้วก็2ไปคูณกับ25ดังนั้นเรานะคะก็จะเขียนแสดงวิธีทำการคูณโดยแยกเป็นบาทกับสตางค์12บาท25สตางค์เราก็จะเขียน12ที่บาทแล้วก็เขียน25ให้ตรงกับสตางค์จากนั้นเราจะต้องเขียนเครื่องหมายคูณแล้วคูณด้วย2ใช่ไหมลูกเลข2เราจะเขียนตรงไหนดีเรานะคะสามารถเขียนเครื่องหมายคูณแล้วก็2ให้ตรงกับ25ตรงนี้ก็ได้อยู่ในหน่วยสตางค์นะคะซึ่งเรานะคะจะต้องคูณทั้ง25แล้วก็คูณทั้ง12ด้วยใช่ไหมลูกแต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนทั้ง2หน่วยนะเราเขียนแค่ตรงนี้ก็พอ2ตรงนี้หมายถึง2อะไรใครรู้บ้าง2ขวด2กลุ่มใช่ไหมคะไม่ใช่

0: ่2สตางค์นะถึงจะอยู่ตรงกับหน่วยสตางค์แต่ถ้าเป็นการคูณตรงนี้คือ2กลุ่มหรือว่า2ขวดนั่นเองนะคะในความหมายของข้อนี้นะคะเราก็เริ่มทำการคูณเลยเด็กๆคะ2คูณ25เท่ากับเท่าไหร่50ใช่ไหมลูกหรือเรานะคะจะใช้วิธีการคูณทีละหลักก็ได้เด็กๆเริ่มคูณจากหลักอะไรก่อนถ้าคูณในหน่วยสตางค์คูณจากหลักหน่วยก่อน2คูณ5หน่วยเท่ากับ2คูณ5เท่ากับ10ใช่ไหมคะซึ่ง10ก็คือ10กับ0หน่วยใช่ไหมลูกเราก็เขียนคำตอบในหลักหน่วยเป็น0แล้ว10เราก็เอาไปทดไว้ในหลัก10นะคะจากนั้น2คูณ2 10ก็เป็น40ทดอีก10ก็เป็น50นั่นเองซึ่งเป็นคำตอบเหมือนที่นักเรียนตอบเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะต่อไป2ตัวนี้เราต้องคูณ12ด้วยไหมต้องคูณด้วยเพราะว่าเป็น2กลุ่มของ12เหมือนกันใช่ไหมคะ2คูณ12เท่ากับ24นะเด็กๆท่องสูตรคูณแม่2หรือแม่12ก็ได้นะคะก็ได้24เหมือนกันคำตอบก็เป็น24บาท50สตางค์เหมือนกันนะคะซึ่งก็ได้คำตอบเหมือนที่นักเรียนนำเสนอมาเมื่อสักครู่เลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการหาผลคูณของจำนวนเงินยากไหมไม่ยากนะคะถ้าหากว่าจำนวนกลุ่มหรือว่าถ้าเราซื้อแค่2ขวด2หน่วยแบบนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งวิธีการบวกและใช้วิธีการคูณก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราซื้อเพิ่มล่ะเราซื้อเพิ่มเป็น4ขวดเลยจะเป็นเงินเท่าไหร่นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดหาคำตอบดูสิคะว่าถ้าเราซื้อนมนะคะ1ขวดมีราคา12บาท25สตางค์ซื้อ4ขวดจะเป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะลูก
1: 29บาท
0: กล้าบอก29บาทนักเรียนปลายทางตอบเท่าไหร่กันคะนาวาได้คำตอบใช่ไหมได้เท่าไหร่ลูก
1: 49
0: นาวาจับไมค์เลยนะคะได้เท่าไหร่นะคะ
2: 49บาทครับ
0: นาวาบอก49บาทกล้าบอก29ใช่ไหมคะคำตอบจะเป็น49หรือ29นักเรียนปลายทางคิดได้คำตอบเท่าไหร่คะเหมือนกล้าหรือเหมือนนาวาหรือไม่เหมือนใครเลยนักเรียนต้นทางหลายคนนะคะได้คำตอบเหมือนนาวาแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเด็กๆใช้วิธีการใดมาช่วยในการหาคำตอบใช้วิธีการคูณนาวาใช้วิธีการคูณเลยไหมลูกกล้าใช้วิธีใดคะกล้าพูดผิดนะคะกล้าบอกว่าแล้วคำตอบของกล้าคือเท่าไหร่ลูก
1: 49
0: ได้49เหมือนกันกับนาวานักเรียนปลายทางล่ะคะเหมือนกันไหมแล้วกล้าใช้วิธีใดคะเหมือนนาวาไหมใช้วิธีการคูณเหมือนกันไหมบางคนนะคะใช้วิธีการคูณมีใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมลูกที่ไม่ใช่การคูณมีไหมคะนักเรียนปลายทางไหนใครมีแนวคิดอื่นๆที่ไม่ใช่การคูณบ้างไหมลูกเซอร์กิตมีแนวคิดอื่นที่ไม่ใช่การคูณเซอร์กิตคิดยังไงคะ
3: บวกครับ
0: ใช้วิธีการบวกเซอร์กิตบวกอย่างไรคิดอย่างไรลูกอธิบายให้เพื่อนฟังเลย
3: เอา12บาทบวกกัน4ครั้งครับ
0: 12บาทบวกกัน4ครั้งแล้วก็
3: เอา25สตางค์บวกกัน4ครั้งแล้วค่อยเอามารวมกับผลลัพธ์ที่ได้จาก12บาทบวกกัน4ครั้งครับ
0: เซอร์กิตนะคะใช้วิธีการบวกนะ12บาทบวกกัน4จำนวนใช่ไหมคะแล้วก็25สตางค์บวกกัน4จำนวนจากนั้นนำผลลัพธ์ทั้งหมดมารวมกันแล้วเซอร์กิตได้คำตอบเท่าไหร่คะเหมือนเพื่อนไหมได้เป็น49บาทเหมือนเพื่อนเลยใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง2แนวคิดนี้เลยจะเป็นแนวคิดที่1อันนี้คุณครูนะคะมีแนวคิดคล้ายๆกับเซอร์กิตเลยแต่ว่าแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือนม1ขวดราคา12บาท25สตางค์ใช่ไหมลูกเมื่อสักครู่นี้2ขวดเราคิดหรือยังคิดแล้วนะคะได้เป็น24บาท50สตางค์ใช่ไหมคะจากนั้นถ้าเป็น4ขวดเรานำจำนวนใดมาบวกกันให้เร็วเรานำ24บาท50สตางค์มาบวกเพิ่มอีก12บาท25สตางค์ไหมคะไม่เราก็นำ24บาท50สตางค์มาบวกเพิ่มอีก24บาท50สตางค์เลยเพราะว่านม4ขวดก็คือนม2ขวดรวมกับนม2ขวดใช่ไหมคะก็จะเป็น24บาท50สตางค์รวมกับ24บาท50สตางค์ได้เป็น49บาทเหมือนกับแนวคิดของเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะคำตอบก็เหมือนกันเด็กๆจะใช้แนวคิด ใดก็ได้นะคะเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองต่อไปแนวคิดที่2เหมือนของเด็กๆเลยที่ใช้วิธีการคูณถ้าหากว่าเราคูณในแนวตั้งนะคะเราก็เขียนเป็นบาทเป็นสตางค์ไว้ลูกเพราะเราคูณเป็นหน่วยใช่ไหมคะคูณเป็นหน่วยสตางค์ก่อนแล้วก็คูณในหน่วยบาทอีกครั้งหนึ่งนะคะนม1ขวดราคา12บาท25สตางค์ซื้อมา4ขวดเราก็นำไปคูณกับ4นำ4มาคูณนะคะก็จะได้เป็นคูณด้วย4 4เราก็เขียนในหน่วยสตางค์เหมือนเดิมเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยจากนั้นเราก็เริ่มคูณทีละหลักในหน่วยสตางค์ก่อน4คูณ5เท่ากับ20ใช่ไหมคะเราใส่0แล้วก็ทด2ซึ่ง2นะคะก็คือ20นั่นเอง20คือ20ใช่ไหมลูกเราก็ทด20ในหลัก10ในหลัก10เราก็เขียนเลข2ไว้แบบนี้มีค่าเท่ากับ20หรือว่า20ต่อไปเราก็นำ4มาคูณกับ2ในหลัก10ตรงนี้4คูณ2เป็น8แสดงว่า4คูณ20เท่ากับ80บวกเพิ่มอีก20ลูก80เพิ่มอีก20 80เพิ่มอีก20ได้เท่าไหร่100ใช่ไหมคะหรือ80เพิ่มอีก20ก็เป็น10 10ซึ่ง10 10คือ100ใช่ไหมลูกในหลัก10ก็เป็น0ในหลัก100ก็เป็น1แบบนี้นะคะต่อไป4คูณด้วย12บาท4คูณ12เท่ากับ28เท่าไหร่ลูก48นะคะหรือเด็กๆใช้วิธีการคูณทีละหลักก็ได้ถ้าท่องสูตรคูณแม่4 4คูณ12ก็จะได้48หรือถ้าท่องสูตรคูณแม่12 12คูณ4เท่ากับ48เหมือนกันดังนั้นเด็กๆนะคะสามารถใช้วิธีการคูณตามที่เด็กๆถนัดได้เลยนะคะหรือคูณทีละหลักก็จะเป็น4คูณ2เท่ากับ8 4คูณ1 10ก็ได้40เขียน4ในหลัก10จะได้ว่านะคะเป็น48บาท100สตางค์เด็กๆคะ48บาท100สตางค์อันนี้ถ้าเราไปตอบเพื่อนๆว่าซื้อนม4ขวดเป็นเงิน48บาท100สตางค์เข้าใจเข้าใจยากกว่ามีวิธีที่เราจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นเราก็มาดูที่หน่วยสตางค์ลูกหน่วยสตางค์ของเรา100สตางค์เท่ากับ1บาทเราก็แปลงร่าง100สตางค์ของเรากลายเป็น1บาทนะคะแล้วก็นำไปรวมกับคำตอบคือ48บาท48บาทบวกเพิ่มอีก1บาทเป็น49บาทนั่นเองหน่วยสตางค์ก็ไม่เหลือแล้วใช่ไหมเพราะ100เราไปแปลงร่างเป็นบาทหมดแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็มาสรุปคำตอบนะคะนม4ขวดเป็นเงิน49บาทเด็กๆก็ตอบเป็นตัวเลขไทยเลยนม4ขวดเป็นเงิน49บาทนะคะคำตอบก็เหมือนกับแนวคิดของเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถใช้แนวคิดที่1หรือแนวคิดที่2ได้แต่ว่าในการเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆก็ต้องเขียนแสดงแนวคิดของตนเองให้ถูกต้องด้วยนะคะใครใช้แนวคิดที่1ก็อธิบายแนวคิดของตนเองให้ถูกต้องใครใช้แนวคิดที่2เด็กๆก็เขียนแสดงวิธีการคูณให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปซื้อน้ำผลไม้6กล่องเด็กๆคะน้ำผลไม้อันนี้เด็กๆคิดว่าเป็นน้ำอะไรเอ่ย
1: น้ำส้ม
0: น้ำส้มนะซื้อ6กล่องเลยเดี๋ยวนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดนะคะว่าซื้อน้ำส้ม6กล่องเป็นเงินเท่าไหร่นักเรียนปลายทางช่วยกันคิดเลยค่ะถ้าคิดว่าตนเองยังคิดไม่ได้เด็กๆนำเสนอเฉพาะแนวคิดของเด็กๆก็ได้ว่าใช้แนวคิดใดเราจะใช้วิธีการบวกดีไหมคะเด็กๆบวกให้ครบ6กล่องเลยนำ69บาทมาบวกให้ครบ6จำนวนถ้าหากว่าเราใช้วิธีการบวกนานไหมคะลูก
1: นาน
0: แล้วอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องบวกหลายครั้งดังนั้นเราใช้วิธีการใดดีคะใช้วิธีการคูณนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าเรานะคะจะต้องหาผลบวกที่มีจำนวนหลายครั้งแบบนี้เด็กๆสามารถใช้วิธีการคูณมาช่วยก็ได้ถ้าใช้วิธีการคูณมาช่วยเราคูณทีละหน่วยใช่ไหมคะเราคูณทีละหน่วยก็คือเราก็ต้องแยกเป็นหน่วยบาทกับหน่วยสตางค์เด็กๆ69บาทเท่ากับกี่บาทกี่สตางค์นะ69บาทคือ69บาทกี่สตางค์ลูก

0สตางค์นะคะเราก็จะเขียน69ในหน่วยบาทและเขียน00ในหน่วยสตางค์จากนั้นเราซื้อ6กล่องเด็กๆต้องนำจำนวนใดมาคูณต้องนำ6มาคูณแล้วเขียนให้ตรงกับหน่วยอะไรคะหน่วยสตางค์นั่นเองนะ

0: นะคะจำนวนใดก็ตามเมื่อนำมาคูณกับ0แล้วจะมีค่าเท่ากับ0นั่นเอง6คูณ0ก็ได้เท่ากับ0นะคะต่อไปไปคูณในหน่วยบาทเราต้องนำ6นะคะไปคูณ69เริ่มคูณจากหลักใดก่อนนำ6ไปคูณอะไรก่อนลูก6คูณ9เด็กๆปลายทางและนักเรียนต้นทางช่วยกันคิดลูก6คูณ9ได้เท่ากับ6คูณ9เท่ากับ54ซึ่ง54ก็คือ50กับ4ดังนั้นคำตอบในหลักหน่วยจึงเขียนอะไรลูก4เขียน4นะคะแล้ว50ล่ะเราก็นำไปทดไว้ในหลัก10นั่นเองขั้นตอนต่อไปเด็กๆคะเราจะทำอะไรต่อลูกขั้นตอนต่อไปคูณในหลัก10ต่อเด็กๆคะเรานำ6ไปบวก5ก่อนหรือนำ6ตัวนี้ไปคูณกับ6ในหลัก10นี้ก่อนข้อนี้เป็นวิธีการคูณเด็กๆต้องใช้การคูณนะคะคูณก่อนจึงไปบวกตัวทดนะ6คูณ6ในหลัก10 6คูณ60ได้เท่าไหร่6คูณ6ได้36ใช่ไหมคะเป็น36 10ใช่ไหม36 10บวกกับอีก5036บวกเพิ่มมาอีก5ได้เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะ40อะไรคะ41ใช่ไหมก็36เพิ่มอีก5 36นักเรียนปลายทางนับพร้อมกันค่ะ36 37 38 39 40 41ดังนั้นผลคูณในหลัก10ก็เลยเป็น41นั่นเองซึ่งเป็น41 10นะคะเป็น400กับอีก10เขียน1ในหลัก10เขียน4ในหลัก100นั่นเองเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กๆนะคะหาคำตอบว่าเป็นเงินเท่าใดไหนใครคิดได้คำตอบก่อนของคุณครูบ้างนักเรียนต้นทางมีไหมคะมีคนหนึ่งนะคะที่คิดได้คำตอบก่อนที่เราจะทำพร้อมกันนักเรียนปลายทางมีไหมลูกถ้าหากว่าคิดไม่ทันไม่เป็นไรเราก็มาทำพร้อมกันใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเรียนรู้ใช่ไหมลูกเด็กๆรู้วิธีการคูณเด็กๆก็จะสามารถหาคำตอบได้นั่นเองนะคะต่อไปเราก็มาสรุปว่าน้ำผลไม้6กล่องก็เป็นเงิน414บาทนั่นเองเด็กๆคะข้อนี้ต้องมีหรือไหมไม่มีหรือเพราะว่าหน่วยสตางค์ของเราเป็นกี่สตางค์เป็น0สตางค์ไม่ครบ1บาทเราก็ไม่ต้องหรือแล้วบวกในหน่วยสตางค์เพิ่มนั่นเองนะคะเราก็ตอบได้เลยซื้อน้ำผลไม้6กล่องเป็นเงิน414บาทนั่นเองยากไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ลงมือทำด้วยตนเองแต่ก่อนลงมือทำด้วยตนเองคุณครูขอตัวอย่างอีก1ข้อก่อนซื้อน้ำยาล้างจาน4ถุงเป็นเงินเท่าไหร่น้ำยาล้างจาน4ถุงเป็นเงินเท่าไหร่เด็กๆยังจำราคาน้ำยาล้างจานได้ไหมลูก นักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะจำไม่ได้ไม่เป็นไรคุณครูมีมาให้น้ำยาล้างจาน1ถุงราคาเท่าไหร่ลูก
1: 39
0: บาท75สตางค์นะคะซื้อน้ำยาล้างจาน4ถุงเราใช้วิธีการใดดีใช้แนวคิดใดดีคะนักเรียนปลายทางอยากใช้แนวคิดใดใช้วิธีการคูณเลยดีไหมคะใช้วิธีการคูณก็ได้นะคะใช้การคูณในแนวตั้งดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะแยกหน่วยบาทกับหน่วยสตางค์ก่อน39บาท75สตางค์เป็นกี่บาทลูกกี่บาทคะ39บาท75สตางค์นี่เป็นกี่บาท39บาทกี่สตางค์75สตางค์เด็กๆก็เขียน39ในหน่วยบาทเขียน75ในหน่วยสตางค์จากนั้นนำจำนวนใดมาคูณนำ นำ4มาคูณเพราะเราจะซื้อน้ำยาล้างจาน4ถุงใช่ไหมคะเราก็นำ4มาคูณเด็กๆช่วยคุณครูหาผลคูณค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมตอนป.2เราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะคูณจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักนะคะ75คูณด้วย4เริ่มคูณจากหลักหน่วยนักเรียนปลายทางนะคะตอบพร้อมกันได้เลย4คูณ5เท่ากับ20เขียนเลข0เป็นคำตอบในหลักหน่วยแล้ว20เราไปไว้ไหนคะไปทดไว้ในหลัก10นั่นเองนะคะทด2ไว้ซึ่ง2ตัวนี้คือ20ต่อไปคูณในหลัก10ลูก4

28ใช่ไหมคะเป็น28 10นะบวกเพิ่มอีก20ลูก28บวกเพิ่มอีก2เป็น30อ่า30เท่ากับ300ใช่ไหมคะเขียน0ในหลัก10นะคะแล้วเขียน3ในหลัก100นั่นเองได้เป็น300สตางค์ตอบเลยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จยังตอบไม่ได้ต่อไปเด็กๆต้องไปคูณในหน่วยหาผลคูณในหน่วยบาทต่ออ่านักเรียนปลายทางช่วยกันตอบนะคะช่วยกันหาผลคูณเลยคูณในหน่วยบาทลูก4คูณ39 4คูณ9เท่ากับนักเรียนปลายทางนะคะท่องสุดครูเลย4คูณ9เท่ากับ36 36คือ30กับอีก6หน่วยอ่ะเขียนคำตอบในหลักหน่วยเลขอะไรลูกเขียน6ในหลักหน่วยนะคะแล้วอีก30ล่ะอีก30นะคะเราก็นำไปทดในหลัก10จะได้ว่าทด30ในหลัก10นะคะเขียนเลข3ไว้เป็นตัวทดอยู่ในหลัก10ก็มีค่า30ต่อไป4นำไปคูณกับ30 4คูณ3เท่ากับ12อ่ะ12นี้คือ12 10นะบวกทดอีก30เป็นเท่าไหร่ลูกกลายเป็น15 10เด็กๆจำได้ไหม15 10เท่ากับกี่ร้อยกับอีกกี่สิบ100กับอีก50ใช่ไหมคะเราก็ตอบเป็น15ในหลัก10นะเขียน5ในหลัก10และเขียน1ในหลักร้อยนะคะเป็น156บาท300สตางค์ตอบเลยไหมคะยังไม่ตอบเพราะว่าอะไรในหน่วยสตางค์มีกี่สตางค์ลูก300สตางค์เด็กๆคะ300สตางค์เท่ากับกี่บาทนะ300สตางค์เท่ากับ3บาทนะคะจาก100สตางค์เท่ากับ1บาทดังนั้น300สตางค์เท่ากับ3บาทดังนั้นเราก็แปลงร่าง300สตางค์ให้เป็น3บาทแล้วนำไปบวกเพิ่มในหน่วยบาทจาก156บาทบวกเพิ่มอีก3บาทกลายเป็น159บาทแล้วหน่วยสตางค์ล่ะเหลือกี่สตางค์ลูกเหลือ0สตางค์นะคะเพราะว่า300เราแปลงร่างเป็นบาทไปหมดแล้วนะคะเหลือ0สตางค์ดังนั้นเด็กๆก็ตอบได้เลยน้ำยาล้างจาน4ถุงเป็นเงิน159บาทนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยนะคะเด็กๆคะต่อไปคุณครูจะตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะมีสินค้าอยู่2ชนิดสินค้าชนิดแรกคืออะไรคะลูกเป็นเจลล้างมือนะต่อไปสินค้าชนิดที่2คือหน้ากากอนามัยเจลล้างมือราคาเท่าไหร่ลูก222บาทนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะต่อไปหน้ากากอนามัยราคากล่องละเท่าไหร่79บาท75สตางค์นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้ามา1อย่างนะคะเลือกซื้อสินค้ามา1อย่างมากกว่า1ชิ้นนะคะแล้วเขียนแสดงวิธีการหาผลคูณลงในสมุดตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆเลือกซื้อเจลล้างมือเด็กๆต้องเลือกซื้อมากกว่า1ชิ้นซื้อมาแค่อย่างเดียวนะแต่ซื้อมากกว่า1ชิ้นเด็กๆก็เขียนโจทย์ในสมุดของตนเองเป็นข้อที่1ซื้อเจลล้างมือ2ขวดแบบนี้หรือใครจะเลือกซื้อหน้ากากอนามัยเด็กๆก็เขียนโจทย์ลงไปในสมุดของตนเองว่าซื้อหน้ากากอนามัย5กล่องแล้วเด็กๆก็เขียนแสดงวิธีทำนักเรียนปลายทางไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมลูกเด็กๆนำสมุดขึ้นมาเลยค่ะคุณครูนะคะมีวิธีการแสดงวิธีหาผลคูณนะคะแสดงการหาผลคูณเป็นตัวอย่างไว้ให้กับเด็กๆนะคะจากนั้นเมื่อนำสมุดขึ้นมาแล้วเด็กๆเลือกสินค้าของคุณครูมา1อย่างอยากซื้ออะไรอยากซื้ออะไรซื้อมา1อย่างแล้วก็ซื้อให้มากกว่า1ชิ้นนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้แล้วนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจไหมลูกมีใครไม่เข้าใจไหมคะยกมือได้เลยนะนักเรียนปลายทางใครไม่เข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจสอบถามเพิ่มเติมที่คุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูปลายทางดูแล

ความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมของเด็กๆด้วยคุณครูนะคะมีตัวอย่างการแสดงวิธีการหาผลคูณให้กับนักเรียนเป็นตัวอย่างด้วยเด็กๆคะถ้าในหน่วยสตางค์ตรงนี้300สตางค์ถ้าหากว่าไม่ถึงถ้าไม่ถึง100สตางค์เด็กๆต้องมีหรือไม่ไม่ต้องนะคะถึงบรรทัดที่3ได้คำตอบเด็กๆตอบได้เลยพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมแล้วนะนักเรียนต้นทางสมุดพร้อมนักเรียนปลายทางสมุดพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางบางคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังคะไหนใครเลือกซื้อเจลล้างมือบ้างไหนใครเลือกซื้อหน้ากากอนามัยบ้างคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ตัวแทนเลือกซื้อเจลล้างมือ1คนมานำเสนอผลงานนะเลือกซื้อหน้ากากอนามัย1คนออกมานำเสนอผลงานค่ะเริ่มจากเจลล้างมือก่อนเจลล้างมือใครออกมานำเสนอดีเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูเดินไปตรวจดูของไอติมเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไอติมนะคะก็ครูตรวจเบื้องต้นแล้วดังนั้นเดี๋ยวไอติมมานำเสนอผลงานก่อนลูกไอติมเดินออกมาเลยเดี๋ยวไอติมบอกเพื่อนเลยนะคะว่าซื้อเจลล้างมือกี่ขวดต้องจ่ายเงินเท่าไหร่
1: หนูซื้อเจลล้างมือ2ขวดค
0: ่ะ2ขวดเป็นเงินเท่าไหร่คะลูก
1: เป็นเงิน485บาทค่ะ
0: เป็นเงิน485บาทเดี๋ยวมาดูผลงานของไอติมนะคะคุณครู

0: จอบคำตอบวิธีการหาผลคูณแล้วพบว่าถูกต้องนะลูกแต่ว่าตรงนี้ค่ะเจลล้างมือเราซื้อเป็นขวดใช่ไหมคะหน่วยของเจลล้างมือต้องเป็นขวดนะลูกตรงนี้นะซื้อเจลล้างมือ2กล่องเดี๋ยวไอติมกลับไปแก้ไขนะคะเป็นขวดนะลูกดังนั้นซื้อเจลล้างมือ2กล่อง2ขวดนะคะต้องเป็นเงิน485บาทตรงนี้ตรงคำตอบอังสรุปคำตอบไม่เสร็จไม่เป็นไรมาดูวิธีการเขียนแสดงวิธีทำของไอติมนะคะเขียนได้เรียบร้อยถูกต้องนะคะหาผลคูณได้ถูกต้องเห็นไหมคะลูกในหน่วยสตางค์ผลคูณเป็น100เราก็เปลี่ยนหน่วยจาก100สตางค์เป็น1บาทคำตอบในหน่วยบาทก็เพิ่มขึ้นมาอีก1บาทนั่นเองทุกคนปรบมือให้กับไอติมหน่อยค่ะเก่งมากลูกต่อไปตัวแทนหน้ากากอนามัย1คนลูกใครซื้อหน้ากากอนามัยเดี๋ยวปีนออกมานำเสนอนะคะหน้ากากอนามัยคุณครูตรวจสอบปิ่นซื้อหน้ากากอนามัยกี่กล่องเป็นเงินเท่าไรปิ่นนำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวปิ่นนำเสนอกับเพื่อนก่อนเลยหนูซื้ออะไรลูก
1: หน้ากากอนามัย2กล่องค่ะ
0: ซื้อหน้ากากอนามัย2กล่องเหมือนกันนะคะเป็นเงินเท่าไรคะ
1: 159บาท50สตางค์ค่ะ
0: 159บาท50สตางค์ถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะเด็กๆมาดูวิธีการแสดงวิธีทำของปิ่นซื้อหน้ากากอนามัย2กล่องนะคะใช้วิธีการคูณด้วย2นะคะคูณแล้วได้158บาท150สตางค์ปิ่นก็เปลี่ยนหน่วยแปลงร่าง150สตางค์เป็น1บาทกับอีก50สตางค์คำตอบในหน่วยบาทเพิ่มขึ้นมา1บาทนะคะในหน่วยสตางค์ก็เหลือ50สตางค์แล้วตอบโดยใช้จุดนะคะได้ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับปิ่นหน่อยค่ะผลงานเรียบร้อยด้วยนะคะตอนนี้นำเสนอครบทั้ง2ชนิดแล้วนักเรียนปลายทางคนใดนะคะที่เลือกซื้อสินค้าทั้ง2ชนิดนี้ด้วยจำนวนที่มากกว่าปิ่นแล้วก็มากกว่าไอติมนะคะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งคุณครูปลายทางตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก่อนวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะการอะไรลูกการคูณเกี่ยวกับจำนวนเงินใช่ไหมเด็กๆ เวลาคูณเด็กๆ เริ่มคูณในหน่วยอะไรก่อนลูกเริ่มคูณในหน่วยสตางค์ก่อนแล้วจึงไปคูณในหน่วยบาทใช่ไหมคะให้คูณในหน่วยสตางค์ก่อนนะแล้วจึงคูณในหน่วยบาทถ้าหากว่าผลคูณในหน่วยสตางค์ครบ100หรือมากกว่า100ทำยังไงลูกเราก็เปลี่ยนหน่วยใช่ไหมคะจากหน่วยสตางค์ให้เป็นหน่วยบาทและหน่วยสตางค์นำจำนวนเงินที่เป็นบาทที่เราเปลี่ยนได้ไปรวมกับคำตอบที่เป็นบาทนั่นเองถ้าผลคูณของจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ครบ100สตางค์หรือมากกว่า100สตางค์ให้เปลี่ยนหน่วยเป็นบาทและสตางค์ก่อนแล้วนำจำนวนเงินที่เป็นบาทมารวมกันนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ตัวอย่างเช่นข้อนี้ถ้าหากว่าคำตอบในหน่วยสตางค์เป็น325สตางค์พอเด็กๆแปลงร่างแล้วตรงนี้ในหน่วยสตางค์จะเหลือไหมคะเหลือหน่วยสตางค์ไหมลูกถ้าเป็นตัวอย่างเนี้ยไม่เหลือแต่ถ้าหากว่าผลคูณมาแล้วได้325สตางค์ผลคูณในหน่วยสตางค์ก็จะเหลือนั่นเองเหมือนตัวอย่างของปิ่นใช่ไหมคะที่ได้150สตางค์พอแปลงหน่วยแล้วเรียบร้อยแล้วหน่วยสตางค์ก็จะยังเหลือนั่นเองสิ่งที่เหลือก็คือสิ่งที่ไม่ครบ1บาทนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัด 7.9 แบบฝึกหัด 7.9 นี้มีทั้งหมด2ข้อใหญ่โดยที่ข้อหนึ่งนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่จำนวนสินค้าที่ซื้อกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในข้อนี้เด็กๆอาจจะใช้วิธีการคูณมาช่วยก็ได้หรือเราต้องโยงเส้นจับคู่ใช่ไหมลูกเด็กๆอาจจะใช้วิธีการหาจำนวนใกล้เคียงก็ได้ตามแนวคิดของเด็กๆเลยนะคะใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้สามารถหาคำตอบได้รวดเร็วกว่านะคะและ

ตุผลเด็กๆสามารถใช้แนวคิดของเด็กๆได้เลยแต่ว่าในข้อที่2ใหญ่ให้เขียนแสดงวิธีทำและเขียนคำตอบลงในช่องว่างข้อที่2ใหญ่มีทั้งหมด3ข้อย่อยนะคะก็จะเป็นสินค้าแต่ละชนิดราคาแตกต่างกันออกไปซื้อมากกว่า1ชิ้นนะอันนี้ซื้อ7ชิ้นซื้อ5ชิ้นซื้อ9ชุดเด็กๆก็ต้องเขียนแสดงวิธีทำก็คือวิธีหาผลคูณนั่นเองหรือใครมีแนวคิดใดที่ไม่ใช่วิธีหาผลคูณเด็กๆอย่าลืมส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการหารจำนวนเงินนะคะการหารเกี่ยวกับจำนวนเงินนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆมาเรียนรู้ในบทเรียนครั้งต่อไปนะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่แบบฝึกหัด 7.10 คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ้ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์ต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติ

ัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ชัดนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมด
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้อ่ะดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับแบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า

0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
3: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: บัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: ครึ่งเลย
1: เราวันเล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
2: ใช่เราก็เห็นด้วย
3: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรเหรอครับ
3: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงให้ใช้ไปทางขึ้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
3: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
3: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมาก

0: มาเล่นที่นี่อีกได้
1: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
2: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
4: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับจากตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้วงจรการทำนาข้าวว่ากว่าจะมาเป็นข้าวที่เราได้รับประทานนั้นมีขั้นตอนเป็นอย่างไรแต่สำหรับเรื่องข่าวของข้าวนั้นยังคงตกเป็นข่าวให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลาเหมือนดังเช่นข่าวต่อไปนี้ครับรับจำนำข้าวปี 2555-56 ส่อเขาวุ่นอตก.หนักใจโกดังเก็บข้าวมีไม่มากพอกระทบถึงโรงสีรวมถึงข่าวนี้หลายพื้นที่ตรวจเข้มโกดังข้าวป้องกันสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวอะไรคือความหมายของคำว่าจำนำข้าววันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับการจำนำก็คือการนำของมีค่าของเราไปฝากไว้กับบุคคลอื่นครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นเงินกลับมาโดยให้ของมีค่าเหล่านั้นไว้เป็นหลักประกันว่าเราจะนำเงินมาไถ่คืนเพื่อนำของมีค่าของเรากลับคืนมาครับ
2: รับจำนำไหมครับ
3: ลองรับจำนำของเรารับจำนำโทรทัศน์เครื่องนี้ของคุณไว้ได้แค่ 3,000 บาทมีระยะเวลาให้ถ่ายถอนคืน3เดือนพร้อมดอกเบี้ยคุณตกลงจะรับจำนำไว้ไหมคะ
2: ตกลงตกลงครับอีก3เดือนค่อยมาเอาของออกก็แล้วกัน
3: 3เดือนนะคะ
2: เย้พี่โยได้ 3,000 เลย
1: กติกาของโรงรับจำนำโดยทั่วไปหากทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมที่จะให้มีการทำสัญญาจำนำกันแล้วก็จะกำหนดระยะเวลาให้ฝากทรัพย์สินเอาไว้เฉลี่ยประมาณ 3-4 เดือนครับถ้าหากว่าไม่มารับสินค้ากลับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดโรงรับจำนำสามารถยึดเอาของมีค่าเหล่านั้นออกขายกับผู้อื่นได้โดยจะเรียกกันว่าของหลุดจำนำนั่นเองครับ
2: พี่สุขครับในข่าวเขาบอกมาว่ามีการจำนำข้าวพี่แบกข้าวในครัวของคุณแม่มาจำนำได้ไหมครับพี่ซุป
1: ไม่ได้นะครับพิมครับการจำนำข้าวที่เราได้ยินในข่าวไม่ใช่การนำข้าวของคุณแม่ในครัวมาจำนำนะครับแต่เป็นการรับจำนำข้าวเปลือกจากชาวนาโดยรัฐเป็นผู้รับจำนำเอาไว้ครับเพื่อนำมาเก็บไว้ในโกดังแล้วก็รอนำออกขายในช่วงที่ตลาดโลกต้องการข้าวมากขึ้นเพื่อให้ข้าวเหล่านี้มีราคาที่ดีตามกลไกตลาดครับ
2: มาจำนำข้าวครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับนี่นะฮะ
3: ของคุณพี่มีราคาต้นทุนข้าวเปลือกคุณภาพดีอยู่ที่ 8,000 บาทค่ะแต่เราจะรับจำนำข้าวเปลือกคุณภาพดีของคุณพิมเอาไว้ที่ราคา 15,000 บาทค่ะ
2: ว้าว 15,000
3: ถ้าช่วงปลายปีราคาข้าวดีคุณพิมก็เอาเงิน 15,000 บาทมาไถ่ถอนจากรัฐได้ทุกเมื่อเลยนะคะ
2: โอ้ตกลงครับตกลงครับ
1: ครับที่ทำให้เรื่องราวของการจำนำข้าวตกเป็นข่าวตามสื่อทั่วไปในขณะนี้เนื่องจากว่าราคาจำนำนั้นสูงกว่าราคาตลาดโลกและทำให้ไม่มีชาวนาคนใดเอาเงินมาไถ่ถอนข้าวเปลือกกลับไปครับนี่คือความแตกต่างระหว่างการ

0: ข้าวให้เด็กๆกินเขาจะได้มีรอยยิ้มที่เด็กๆทุกคนกินข้าวอย่างรู้คุณค่านะครับ
1: อยากบอกว่าชาวนาหนักเหนื่อยนะบางทีก็ท้อนะจ๊ะแต่ไม่ถอยถอยก็ถอยตั้งหลักไม่หลักลอยได้ข้าวดีเหนื่อยมากน้อยค่อยชื่นใจ
2: แต่ละเคี้ยวแต่ละคำใครหม่ำข้าวจากข้าวกล้องหรือข้าวขาวข้าวเก่าใหม่แต่ละคืนลงท้องท่องจำไว้ว่าใครปลูกข้าวให้เราได้กิน
1: ชาวนาคือผู้มีพระคุณข้าวสวยยังหอมกลุ่นไม่รู้สิ้นเลี้ยงผู้คนทั่วแดนทั้งแผ่นดินหลั่งลินทุกหยาดเหงื่อเพื่อผองชน
0: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไป

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหม
3: ของใครครับ
1: เอ๊ย
2: อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช
0: ่ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษาเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มที่การอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยนะครับจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครับขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ครับฝนลดลงแต่ว่าภาคเหนือยังคงต้องระวังพื้นที่สีแดงที่จะฝนตกหนักมากโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากพื้นที่สีส้มครับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมาหลายวันก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าหากมีฝนตกซ้ำอาจเกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้และสำหรับบ้านใครครับที่อยู่ใกล้กับเขานั้นต้องระวังมากกว่าแค่ฝนนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนยังคงตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกนะครับฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเองตอนนี้อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหากพบสัญญาณอันตรายให้รีบออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและกระแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคือที่สายด่วนของปภ1784อย่างที่จังหวัดตากครับโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ดินถล่มจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดนะครับบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากซึ่งเป็นจุดที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์ทำให้ดินภูเขานั้นสไลด์แล้วก็ถล่มลงมาด้านล่างขณะที่มีรถกำลังแล่นผ่านชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็มีการส่งเสียงตะโกนครับเพื่อให้รถนั้นรีบขับออกจากจุดดังกล่าวจนปลอดภัยในที่สุดแต่ว่าก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันครับ
1: รัฐบาลก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะคะคาดว่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำแม่กลองใน3จังหวัดเนื่องจากว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมของ2เขื่อนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงนายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าวันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามซึ่งก็อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันแต่ก็มีปริมาณเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ซึ่งก็อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนด้วยซึ่งน้ำค่ะจะลงไปสู่ลำน้ำแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรและจากแม่กลองน้ำก็จะไหลไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะคะ ย้ำเลยนะคะว่าพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังคือริมน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูง
2: เมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองลงไปสู่เขื่อนแม่กลองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับไม่มีกลุ่มฝนแล้วทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูงเกิน30เซนติเมตรและก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้อีกเพียงแค่6จุดครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนของรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยอ่อนนุชสุขุมวิท77นะครับถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดจากซอยลาดพร้าว101นะครับถึงแยกบางกะปิและถนนสุวินทวงศ์ส่วนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั้นยังคงมีน้ำท่วมในหลายจุดซึ่งกทมเองก็ได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งคาดว่าบริเวณที่น้ำยังท่วมอยู่น่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำและก็หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
2: ส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ 7:07 นเช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำใหการระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพได้แก่เคหะรามอินทราระดับน้ำสูงเนี่ยประมาณ 25-30 เซนติเมตรเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเคหะล่มเกล้าระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเช่นกันค่ะแต่ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำของใช้ที่จำเป็นรวมถึงมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ส่วนการระบายน้ำณขณะนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคอีกเล็กน้อยแต่ว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้พร้อมย้ำบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
0: ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครแล้วก็การหมุนเวียนอากาศยานนะครับก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับทั้งกรณีเรื่องของสัมภาระที่คนถ่ายล่าช้าการเดินทางด้วยล่าสุดก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงของวันนี้และพรุ่งนี้นะครับขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนออกเดินทางการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานกับประกอบไปด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่น TG040 ขอนแก่นกรุงเทพ TG041 กรุงเทพภูเก็ต TG201 ภูเก็ตกรุงเทพ TG202 กรุงเทพฮานอยกับ TG560 ฮานอยกรุงเทพ TG561 กรุงเทพสิงคโปร์ TG403 และก็กับกรุงเทพ TG404 เป็นการประกาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้การบินไทยได้ยกเลิกเที่ยวบินในวันที่29กันยายนไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเที่ยวบินของกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์และก็กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนกับยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลส์นอกจากนี้การบินไทยก็ได้เร่งส่งคืนสัมภาระของผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้ว52เที่ยวบินของวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทางดังนี้นะครับกรณีรับสัมภาระด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างเวลา 6:30 น.ถึง 23:30 น.หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-134-53-74ส่วนกรณีที่ผู้โดยสารลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR Code ของบริษัทก็จะดำเนินการส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เส้นทางภายในประเทศหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-53-73-74ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศครับหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5466-68
1: ในประเด็นที่การให้บริการของการบินไทยนะคะเรื่องนี้นักข่าวก็ไปสอบถามกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็แสดงความไม่พอใจในการบริหารจัดการของสายการบินไทยค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกับตำหนิผู้บริหารนะคะที่ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมค่ะคือสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายค่ะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักนะคะทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องรอรับสัมภาระนานกว่า 5-6 ชั่วโมงแล้วก็มีกระเป๋าตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นค่ะมีการประสานขอกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจัดส่งไปยังโรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการตามที่ทางสายการบินประเมินเอาไว้ประมาณ 3-4 วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตำหนิการตัดสินใจของผู้บริหารสายการบินไทยโดยบอกนะคะว่าการนำเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือสายการบินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับกลับทำให้การบริการของสายการบินไทยเองนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากนี้ก็พบว่าขาดการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอาหารสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยนะคะก็ต้องเดินทางกลับไปรับประทานอาหารที่หน่วยแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะนอกจากนี้ได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าหากผู้บริหารไม่สามารถทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ก็ควรพิจารณาตนเอง
3: กระเป๋าของการบินไทยแล้วก็ในเครือของการบินไทยรับผิดชอบก็ช้าล่าช้าแต่ในที่สุดก็ลงมาล่าช้าที่การบินไทยครับเพราะอะไรฮะการบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้นเขาจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องทุกคนทราบเรื่องทุกคนยังพูดเลยครับว่าการบินไทยได้ปีหนึ่งกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการบริหารจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับ

0: ้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยฮะที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วก็มาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องหน้าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินหรือเป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่จะต้องจริงจังก็ต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับแม้นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับก็คงทราบนะฮะนี่ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากระวนกระวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเพราะงั้นก็อย่างไรครับปัญหาแต่ทางนี้ทุกกำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สามพิสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องหน่วยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการเมืองไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้
1: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่ถนนวิภาวดีรังสิตบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นที่บริเวณหน้ากองทัพอากาศดอนเมืองครับแต่ว่าในช่วงบริเวณที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จนถึงห้าแยกลาดพร้าวนั้นระดับน้ำที่เคยท่วมขังตอนนี้ลดลงแล้วครับรถสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกตินี่คือสภาพที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตครับตั้งแต่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าวก็พบว่าระดับน้ำที่ท่วมขังได้ลดลงแล้วรถสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติตลอดเส้นทางครับแต่ว่าจากการสำรวจนะครับยังมีการพบรถยนต์ที่จอดเสียตกค้างอยู่บนถนนอยู่หลายคันเหมือนกันขณะที่สภาพผิวการจราจรโดยรวมตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วขณะที่บริเวณโครงการก่อสร้างคูน้ำวิภาวดีคนงานก็กลับเข้าทำงานตามปกติแล้วก็เดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำลดลงแล้วเช่นกันส่วนการจราจรในเส้นทางที่สำรวจในวันนี้ครับรถยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณรถนั้นยังไม่หนาแน่นเนื่องจากอยู่ในช่วงของวันหยุดราชการกรณีพิเศษจากสถานการณ์น้ำท่วม
2: อีกจุดนะคะที่วันนี้ทางทีมข่าว NPT ลงพื้นที่ไปสำรวจคือที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็พบว่าปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบางจุดค่ะก็อาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยยังคงต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีพบปริมาณน้ำท่วมขังรอการระบายล้นเข้ามาบนผิวจราจรถึง2ช่องทางทำให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ค่ะต้องเบี่ยงไปใช้ช่องขวาสุดส่งผลให้การจราจรฝั่งขาเข้าเนี่ยเกิดการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าขณะที่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปที่แยกคลองตันและถนนพัฒนาการระดับน้ำก็แห้งขอดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะนายธงชัยชูกันหอมกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงที่น้ำสูงเนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบคือถูกน้ำท่วมไปเกือบ1เมตรนะคะจนต้องนำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดไว้ที่ศูนย์พักพิงใกล้เคียงแล้วก็ไม่สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากน้ำก็ยังท่วมขังบนผิวการจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะปกติน้ำแห้งแล้วค่ะก็ทำให้สามารถกลับมาวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารประกอบอาชีพได้ตามปกติ
3: ไม่ได้วิ่งเลยครับเพราะน้ำมันสูงมากเราไม่อยากจะเอามาเสี่ยงเพราะเห็นรถมอเตอร์ไซค์เงี้ยเขาเข็นเอาเพราะรถมันน้ำมันท่วมไงทั้งรถใหญ่รถอะไรโอ้รถติดมากเลยวันนั้นพอมันติดมันมากทีนี้น้ำมันก็ขึ้นทีนี้รถมันก็เสียรถใหญ่ก็พวกรถเจ๋งอ่ะพวกกันใดส่วนมากจะเสียครับ
4: แล้ววันนี้ที่ออกมาวิ่งรถคือสภาพการจราจรตรงแถวนี้รวมไปถึงพื้นที่อื่นที่เราไปมาเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็เหตุการณ์ก็เกือบปกติแล้วแหละครับเพราะน้ำมันลดลงมากแล้ว
2: ขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตเห็นตำรวจอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดเสียอยู่บนผิวการจราจรในช่วงที่น้ำท่วมขังค่ะโดยงานจรา

0: รสน.มักกะสันฝากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนนะคะที่รถจอดเสียอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ริมถนนบนสะพานเอกมัยแล้วก็หลังโรงแรมแหล่งคลัสเตอร์ถนนกำแพงเพชร7ค่ะทางนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของรถนะคะติดต่อไปที่ดีตำรวจงานจราจรสน.มักกะสันหรือว่าสอบถามผ่านทางเพจ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันก่อนเดินทางมาเคลื่อนย้ายรถออกไปนอกจากนี้ประชาชนที่คาดว่าแผ่นป้ายทะเบียนนะคะหลุดหายไปในช่วงน้ำท่วมนะคะก็สามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่งานจราจรสน.มักกะสันได้เช่นเดียวกัน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับมีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้ก็ได้เริ่มคลี่คลายแล้วโดยภายใน2วันนี้คาดว่าถนนสายหลักกับน้ำจะแห้งสนิทซึ่งขณะนี้ก็มีการเร่งระดมการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำอย่างเต็มกำลังพร้อมกับดึงเรือดันน้ำระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งสนิทภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์นั้นอาจต้องใช้เวลามากในการเร่งการสูบน้ำออกพร้อมปรับแผนการกระจายอาหารและถุงยังชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งตรงถึงพื้นที่อย่างทั่วถึงและรวดเร็วส่วนเรื่องของการระบายน้ำมีการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอุโมงค์บึงมักกะสันช่วยตัดยอดน้ำจากคลองสามเสนอุโมงค์บางซื่อและอุโมงค์พระโขนงแม้ว่าการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระโขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากแต่ด้วยระยะทางที่ไกลทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยพื้นที่วิกฤตนั้นจำเป็นต้องรอระดับน้ำในคลองหลักให้พร่องลงก่อนจึงจะสามารถเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนได้ซึ่งกทมเองก็ได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยในการเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
2: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงนั้นประมาณ50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เออเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปู่ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลย
4: จริ งเลย
7: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนประถมเพียงต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โอ้เท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: อกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและศาสนาของชุมชนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะอธิบายความเป็นมาและลักษณะสำคัญของประเพณีที่เกิดจากความและศาสนาได้นะคะต่อไปในข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนได้ค่ะต่อไปนะคะในข้อที่3นักเรียนสามารถที่จะตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนได้นะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเราลองมาร่วมกันดูภาพนี้นะคะนักเรียนเอามือลงก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราลองร่วมกันดูภาพนี้ว่าภาพนี้นักเรียนลองสังเกตเห็นสิคะว่าเป็นภาพของประเพณีอะไรคะเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะเลือกคนที่ยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะจากภาพที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพของประเพณีอะไรคะ
1: ชักพระครับ
0: ประเพณีชักพระเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะว่าภาพที่นักเรียนสังเกตเห็นเป็นภาพของประเพณีอะไรคะเพื่อนๆเราก็ได้ตอบไปแล้วว่าประเพณีชักพระนั่นเองแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าประเพณีชักพระเป็นประเพณีของภาคใดเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะประเพณีชักพระเป็นประเพณีของภาคใดคะนักเรียน
2: ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้ถูกไหมคะถูกไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะถ้าหากว่านักเรียนตอบเหมือนกันว่าประเพณีชักพระเป็นประเพณีของภาคใต้แสดงว่านักเรียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะนักเรียนว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมเอ่ยว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรในใครจำได้บ้างคะประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรในขณะนี้นักเรียนต้นทางกำลังเปิดชุดกิจกรรมดูที่ใบความรู้ค้นหาข้อมูลอยู่นะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถเปิดชุดกิจกรรมเพื่อค้นหาข้อมูลในการถามตอบในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ได้นะคะในใครทราบบ้างเอ่ยว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ถือไมค์แล้วตอบหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรเอ่ย
3: จำลองเหตุการณ์
0: จำลองเหตุการณ์อะไรคะ
3: พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับ
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรเพื่อนเราก็ได้ตอบว่ามีการจำลองเหตุการณ์จากที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอ่ยใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะ

0: ถ้าหากว่าไม่มีนะคะก็แสดงว่านักเรียนทราบเพียงแค่ว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญก็คือการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธเจ้านะคะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งชาวบ้านนะคะก็มีการลากพระหรือจุงพระภายในชุมชนภายในหมู่บ้านนะคะเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าใครที่จะร่วมประเพณีชักพระหรือลากพระนะคะจะเป็นผู้ที่ทำให้ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางกำลังค้นหาข้อมูลของความสำคัญของประเพณีชักพระอยู่นะคะในใครอยากมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะในเรื่องของประเพณีชักพระมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีเราดูต่อไปนะคะแล้วชุมชนของนักเรียนนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะชุมชนของนักเรียนมีประเพณีใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนาของคนในชุมชนคะไหนลองคิดทบทวนสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนลองคิดทบทวนสิคะว่าในชุมชนของนักเรียนนะคะมีประเพณีอะไรบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาไหนลองช่วยกันคิดสิคะประเพณีอะไรที่นักเรียนคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคะนักเรียนประเพณีอะไรในชุมชนของนักเรียนมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะนักเรียนคิดว่าในชุมชนของนักเรียนนะคะมีประเพณีใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนาของคนในชุมชนคะนักเรียน
1: ประเพณีตักบาตรดอกไม้ค่ะ
0: ประเพณีตักบาตรดอกไม้ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งในชุมชนของนักเรียนนะคะมีประเพณีใดบ้างคะที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเพื่อนของเราตอบว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้ชุมชนของนักเรียนมีประเพณีอะไรเอ่ย
2: โยนบัวครับ
0: ประเพณีโยนบัวเก่งมากเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไม่เอ่ยว่าภายในชุมชนของนักเรียนมีประเพณีใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาและก็คนในชุมชนในใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่สองอีกหนึ่งคนค่ะในชุมชนของนักเรียนมีประเพณีใดบ้างคะที่หากว่าที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาและคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับคนในชุมชนประเพณีอะไรเอ่ย
3: ประเพณีบวชลูกแก้วครับ
0: ประเพณีบวชลูกแก้วนะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาด้วยว่าถ้าหากว่าใครได้บวชลูกก็แสดงว่าจะได้อานิสงส์อันสูงสุดนะคะนักเรียนต่อไปเลยเรามาดูประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดจากความเชื่อในภาคอะไรคะนักเรียนภาคเหนือมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยประเพณีปอยสั่งลองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเพณีบวชลูกแก้วนั่นเองต่อไปประเพณีอะไรคะประเพณีตานตุงเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละประเพณีว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรนะคะแล้วนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าประเพณีแต่ละประเพณีมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรถ้าหากว่าเรายังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนประเพณีแรกที่เกี่ยวกับภาคเหนือนั่นก็คือประเพณีปอยสั่งลองประเพณีปอยสั่งลองหรือประเพณีบวชลูกแก้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่มักจะทำในจังหวัดอะไรคะนักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ภาคอะไรเอ่ย
4: ภาคเหนืออ
0: ยู่ภาคเหนือนะคะซึ่งมีความสำคัญนั่นก็คือเพื่อให้เรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะโดยมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าผู้ใดได้บวชลูกของตนให้เป็นสามเณรเนี่ยก็จะได้อานิสงส์อันสูงสุดนะคะซึ่งการบวชต้องมีอายุเท่าไหร่นะคะในใครจําได้บ้างเอ่ยการบวชเณรต้องมีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะคะผู้ใดที่ว่าได้มีการบวชลูกของตนก็จะได้รับอานิสงส์อันสูงสุดนั่นก็คือความเชื่อของภาคอะไรคะนักเรียนภาคเหนือความเชื่อเกี่ยวกับ

0: สนานะคะซึ่งมักจะทำส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเก่งมากนะคะเรามาดูต่อไปเป็นประเพณีอะไรคะนักเรียนประเพณีตาลตุงเป็นประเพณีของภาคอะไรคะของภาคเหนือซึ่งมักจะพบเห็นได้ทั่วทั้งภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะเพื่อให้เป็นปัจจัยในการส่งกุศลนะคะให้แก่ตนเองไปในชาติหน้าแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าชาติหน้าเราตายไปจะได้เกาะชายธงขึ้นสวรรค์เป็นการพ้นจากขุมนรกนะคะนิยมทำในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งคำว่าตุงในภาคเหนือนั่นก็แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าธงนั่นเองเป็นความเชื่อของคนในภาคเหนือนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราได้เกาะชายธงขึ้นไปเป็นการเกาะขึ้นสวรรค์เพื่อให้พ้นจากขุมนรกต่างๆอันนี้เป็นความเชื่อของภาคอะไรคะนักเรียนภาคเหนือเรียกว่าประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีตาลตุงแล้วคำว่าตุงแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าธงนะคะซึ่งลักษณะสำคัญนั่นก็คือเป็นการเกาะชายธงเพื่อขึ้นสวรรค์เป็นการบำเพ็ญตนให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดจากขุมนรกนะคะนักเรียนต่อไปภาคกลางมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยประเพณีตักบาตรดอกไม้และประเพณีอะไรโยนบัวเราก็ได้เรียนกันมาหลายสัปดาห์แล้วในเรื่องของประเพณีตักบาตรดอกไม้และประเพณีโยนบัวในใครยังจำได้บ้างคะว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดใดในภาคกลางคะเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนปลายทางทราบไม่เอ่ยว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดใดในภาคกลางถ้าหากว่านักเรียนทราบคำตอบนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมเอ่ยถ้าทราบแล้วยกมือขึ้นค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีที่สำคัญของภาคกลางใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่มักทำอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ย
1: สระบุรีค่ะ
0: จังหวัดสระบุรีถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเก่งมากนะคะจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่จะพบพิธีประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นส่วนใหญ่ในภาคกลางนะคะทีนี้เราไปดูความสำคัญของแต่ละประเพณีพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนประเพณีแรกก็คือประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่จังหวัดสระบุรีนะคะความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นอย่างไรเอ่ยทราบไหมเอ่ยความเชื่อของชาวพุทธซึ่งการตักบาตรดอกไม้เนี่ยเป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่งจัดขึ้นปีละกี่ครั้งคะนักเรียนปีละกี่ครั้งเอ่ยจัดขึ้นปีละ1ครั้งแล้วจัดขึ้นช่วงไหนคะนักเรียนช่วงเข้าพรรษาแล้วเกี่ยวข้องกับความเชื่อของพระพุทธศาสนาไหมคะเกี่ยวไหมเอ่ยเกี่ยวนะคะซึ่งการตักบาตรดอกไม้เป็นความเชื่อทำให้เราเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลได้อานิสงส์สูงสุดจากการตักบาตรดอกไม้ให้กับพระพุทธเจ้าได้ไปใช้ในช่วงเข้าพรรษาเข้าพรรษาเป็นระยะเวลากี่เดือนคะ
2: 3
0: เดือนเก่งมากนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต่อไปเป็นประเพณีอะไรคะนักเรียนประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีโยนบัวนะคะประเพณีโยนบัวส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดต้องเป็นสมุทรปราการนะคะนักเรียนทีนี้นะคะซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับถ้าหากว่าเราสามารถโยนดอกบัวเข้าไปในเรือที่มีองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่นะคะจะเชื่อว่าผู้ใดที่สามารถโยนบัวลงไปในเรือสำเร็จนั่นก็คือจะประสบความสำเร็จในชีวิตทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นความเชื่อของผู้คนของคนในชุมชนนะคะในภาคกลางนะคะนักเรียนต่อไปภาคอะไรคะนักเรียน
2: ภาคอ
0: ีสานมีประเพณีอะไรบ้างที่เป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดจาก

0: ความเชื่อและก็ศาสนาประเพณีอะไรคะผีตาโขนต่อมาประเพณีอะไรประเพณีไหลเรือไฟอ่ะนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าประเพณีไหลเรือไฟส่วนใหญ่พบที่จังหวัดอะไรของภาคอีสานคะในใครยังจำได้บ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครจำได้บ้างเอ่ยว่าประเพณีไหลเรือไฟส่วนใหญ่เราพบที่จังหวัดใดของภาคอีสานเอ่ยในใครจำได้บ้างเอ่ยใครจำได้บ้างคะยกมือตอบค่ะภาคอีสานประเพณีไหลเรือไฟตอบได้ค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะกลุ่มที่3ประเพณีไหลเรือไฟส่วนใหญ่เราพบที่จังหวัดใดของภาคอีสานคะ
1: นครพนมครับ
0: จังหวัดนครพนมถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็อาจจะกำลังเปิดใบความรู้เพื่อศึกษาประเพณีที่สำคัญที่เกิดจากความเชื่อของพระพุทธศาสนาอยู่นะคะซึ่งจะมีอยู่ในใบความรู้ด้วยนะคะนักเรียนทีนี้เราไปดูประเพณีความสำคัญของแต่ละประเพณีกันเลยนะคะประเพณีแรกคือประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีผีตาโขนส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดเลยอยู่ภาคอะไรคะอยู่ที่ภาคอีสานซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าผู้ใดนะคะได้ใส่หน้ากากผีที่เป็นหน้ากากแล้วก็มีการวาดลวดลายต่างๆซึ่งเรียกว่าอะไรเรียกว่าผีตาโขนเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยจะหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนะคะแล้วก็มีความเจริญขึ้นสร้างความสนุกสนานในประเพณีด้วยนะคะซึ่งนักเรียนสังเกตเห็นหน้ากากไหมคะมีลวดลายที่สวยงามไหมเอ่ยมีลวดลายที่สวยงามแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีการวาดลวดลายให้เป็นลักษณะของหน้ากากผีนะคะจึงเรียกว่าประเพณีอะไรคะจึงเรียกว่าประเพณีผีตาโขนนั่นเองนะคะเป็นความเชื่อของภาคอีสานในจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดเลยนั่นเองนะคะต่อไปประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีไหลเรือไฟและเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบว่าจังหวัดนครพนมถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องนะคะแล้วจังหวัดนครพนมอยู่ที่ภาคอะไรคะนักเรียน
2: ภาคอ
0: ี
2: สาน
0: ภาคอีสานแล้วมีประเพณีอะไรที่เป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครพนมประเพณีไหลเรือไฟเก่งมากนะคะแล้วประเพณีไหลเราจัดขึ้นปีละกี่ครั้งคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยจัดขึ้นปีละ1ครั้งในทุกๆ1ปีในช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะซึ่งประเพณีไหลเรือไฟเนี่ยเป็นการจุดเปลวไฟเพื่อเผาความทุกข์ต่างๆทิ้งไปแล้วก็เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบส่วนใหญ่ในจังหวัดนครพนมนั่นเองนะคะเรียกว่าประเพณีอะไรนะคะประเพณีไหลเรือไฟต่อไปในภาคใต
3: ้
0: ภาคใต้ประเพณีแรกคือประเพณีอะไรเอ่ย
3: แห
0: ่ผ้าขึ้นทาต่อไปล่ะคะประเพณีชักพระเหมือนกับภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูกันไปแล้วใช่ไหมคะเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดจากความเชื่อในเรื่องของพระพุทธศาสนาในภาคอะไรคะนักเรียนภาคอะไรเอ่ยภาคใต้นะคะประเพณีแรกก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเราพบเห็นส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดอะไรของภาคใต้คะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามได้ค่ะนักเรียนกลุ่มที่2ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุส่วนใหญ่เราพบเห็นที่จังหวัดใดของภาคใต้คะนักเรียน
1: นครศรีธรรมราชครับ
0: นครศรีธรรมราชถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะนั่นก็คือส่วนใหญ่เราพบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะต่อมาประเพณีชักพระก็เป็นประเพณีที่สำคัญของภาคใต้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูประเพณี

คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนะคะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกับที่เพื่อนเราได้ตอบไปนะคะซึ่งจะจัดขึ้นปีละกี่ครั้งปีละกี่ครั้งปีละ2ครั้งเก่งมากนะคะก็คือจัดขึ้น

0: สืบสานประเพณีของภาคใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะคะนักเรียนมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าใครได้เข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุก็จะเป็นบุญกุศลให้กับคนคนนั้นนะคะให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นความเชื่อของคนในชุมชนของภาคอะไรเอ่ย
1: ภาคใต
0: ้ภาคอะไรคะภาคใต้นะคะจัดขึ้นปีละกี่ครั้ง
1: 2
0: ครั้งก็คือวันอะไรช่วงวันอะไรคะจัดขึ้นในช่วงวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชานั่นเองนะคะต่อไปเป็นประเพณีอะไรเอ่ย
1: ชักพระ
0: ประเพณีชักพระประเพณีชักพระส่วนใหญ่เราพบที่จังหวัด
1: ส
0: ุ
1: ราษฎร
0: ์ธานีแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้บอกความสำคัญของประเพณีชักพระไปแล้วในใครยังจำได้บ้างเอ่ยว่ามีความสำคัญอย่างไรคะประเพณีชักพระในใครจำได้บ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไหนลองร่วมกันตอบคำถามสิคะว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรในใครจะตอบเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะว่านักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรคะ
2: จำลองตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะ
0: เก่งมากค่ะนักเรียนเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมคะว่าความสำคัญของประเพณีชักพระมีอะไรบ้างเหมือนกับที่เพื่อนของเราได้ตอบไปนะคะเป็นการจำลองเหตุการณ์จากที่พระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วชาวบ้านก็ได้มีการทำอะไรเอ่ยดังภาพชาวบ้านมีการทำอะไรจูงหรือรากพระนั่นเองรอบทั้งหมู่บ้านเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการรักษาสืบสานของพระพุทธศาสนาเอาไว้ด้วยนะคะนักเรียนจัดขึ้นปีละกี่ครั้งคะ
1: 1ปีละ1คร
0: ั้
1: ง
0: กี่ครั้งเอ่ยจัดขึ้นปีละ1ครั้งแล้วจะจัดขึ้นช่วงไหนคะนักเรียน
1: เทศก
0: า
1: ล
0: จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะก็คือในวันแรม1ค่ําเดือน11นั่นเองถ้าหากว่านักเรียนได้ไปเที่ยวภาคใต้ในช่วงเทศกาลออกพรรษานักเรียนอาจจะเห็นกับเทศกาลชักพระหรือนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีดังกล่าวก็ได้ในทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครเคยเข้าร่วมประเพณีชักพระบ้างคะนักเรียนใครเคยบ้างเอ่ยก็อาจจะมีนักเรียนที่เคยเข้าร่วมประเพณีชักพระของภาคใต้ด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนเคยมีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมประเพณีดังกล่าวนักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆได้ทราบด้วยได้นะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปจะเป็นคำถามพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงค่ะทีนี้เรามาดูคำถามกันนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะประเพณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดคะนักเรียนเอามือลงก่อนค่ะเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนประเพณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเอามือลงค่ะในใครทราบคำตอบแล้วยังค่ะและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมยกมือตอบคำถามกับนักเรียนต้นทางหรือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะประเพณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดขอเลขที่18ค่ะเลขที่18สมาชิกภายในกลุ่มสามารถช่วยเพื่อนตอบคำถามได้นะคะเนื่องจากเป็นตัวแทนกลุ่มค่ะประเพณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเอ่ย

0: เกี่ยวข้องกับสิ่งใดคะเพื่อนๆภายในกลุ่มสามารถช่วยเพื่อนตอบได้นะคะถ้าไม่ได้นั่งลงค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูขอสมาชิกคนกลุ่มต่อไปเอามือลงก่อนค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้ไหมเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนตอบคำถามได้นักเรียนยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะขอเลขที่13ค่ะเลขที่13ไม่มาขอเลขที่10ค่ะประเพณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับคะนักเรียน
1: ศาสนาครับ
0: เกี่ยวข้องกับศาสนาเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนอกจากเกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วยังเกี่ยวข้องกับอะไรอีกเอ่ยการเกี่ยวข้องกับอะไรไหนใครทราบคำตอบขอตัวแทนกลุ่มที่2อีก1คนค่ะนอกจากเกี่ยวข้องกับศาสนาที่เพื่อนของเราตอบแล้วยังเกี่ยวข้องกับอะไรอีกคะนักเรียน
2: ความเชื่อครับ
0: เกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนตอบเหมือนกันหรือมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนสามารถปรบมือให้กำลังใจตนเองได้นะคะซึ่งประเพณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่แต่ของแต่ละภูมิภาคแต่ละชุมชนด้วยนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามจากข้อความที่ครูกำหนดจำนวนกี่ข้อคะจำนวน5ข้อโดยมีการจับเวลาซึ่งนักเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าข้อความที่ครูให้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเพณีอะไรพร้อมไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูคำถามในข้อที่1กันเลยเงียบเสียงก่อนนะคะถ้าหากว่าใครทราบคำตอบแล้วนักเรียนเก็บคำตอบของตนเองไว้ในใจนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะถ้าหากว่านักเรียนอ่านข้อความที่ครูให้มาแล้วแล้วนักเรียนทราบคำตอบแล้วนักเรียนเก็บคำตอบของตนเองไว้ในใจแล้วสามารถยกมือตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะเอามือลงก่อนค่ะในข้อที่1นะคะนักเรียนความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจัดขึ้นในวันออกพรรษาซึ่งตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11เป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเอามือลงก่อนค่ะเอามือจับหูค่ะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเอามือจับหูเดี๋ยวคุณครูจะจับเวลาแล้วใครยกมือตอบก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ได้สิทธิ์ตอบเดี๋ยวนั้นนะคะพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อมค่ะ
0: ขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นในวันออกพรรษานะคะตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11นะคะเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีอะไรเอ่ย
2: ประเพณีชักพระครับ
0: ประเพณีชักพระแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือผิดคะ
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้
3: อง
0: หรือผิดคะนักเรียนถูกต้องนะคะนั่นก็คือประเพณีชักพระเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนมีคำตอบที่เหมือนกันนักเรียนสามารถปรบมือให้กำลังใจตนเองได้นะคะพร้อมไปข้อต่อไปไหมเอ่ย
3: พร
0: ้
3: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะในข้อที่2นะคะนักเรียนการละเล่นที่ผู้เล่นต้องสวมหน้ากากที่วาดหรือแต้มให้มีความน่ากลัวแต่งกายด้วยชุดที่ทำจากเศษผ้านำมาเย็บติดกันมีการแสดงท่าทางต่างๆนะคะเพื่อสร้างความตื่นเต้นสนุกสนานรื่นเริงเป็นการละเล่นที่มีเฉพาะในท้องถิ่นของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนักเรียนทราบแล้วเหรอคะว่าเป็นประเพณีอะไรถ้าทราบคำตอบแล้วเก็บไว้ในใจเอามือลงค่ะ ตั้งใจนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกิจกรรมไปกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะยืนขึ้นค่ะการประเภทนี้ผู้เล่นต้องสวมหน้ากากที่วาดหรือแต้มให้มีความน่ากลัวแต่งกายด้วยชุดที่ทำจากเศษผ้ามานำมาเย็บติดต่อกันนะคะมีการแสดงท่าทางต่างๆเพื่อให้เกิดความสนุกสนานตื่นเต้นหรือว่าเป็นการลื่นเลงเป็นการละเล่นที่มีเฉพาะในท้องถิ่นอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีอะไรคะ
2: ผีตาโขนครับ
0: ประเพณีผีตาโขนอยู่ที่จังหวัดอะไรคะนักเรียน
2: เลยครับ
0: จังหวัดเลยถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากเชิญนั่งค่ะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าตอบถูกต้องเหมือนกับนักเรียนต้นทางนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยได้นะคะพร้อมไปข้อต่อไปไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อที่3เป็นการทำบุญอุทิศแก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วส่งถวายเพื่อให้เป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนเองเนี่ยในชาติหน้าเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะได้เกาะยึดชายธงขึ้นสวรรค์ให้พ้นจากขุมนรกนิยมทำในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์เอามือลงค่ะเริ่มจับเวลาค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนเงียบเสียงนะคะประเพณีอะไรคะนักเรียนที่เป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วหรือผู้ที่เสียชีวิตเพื่อส่งถวายเพื่อให้เป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนเองในชาติหน้าด้วยนะคะเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะได้ก็ยึดชายธงขึ้นสวรรค์เป็นการพ้นจากขุมนรกแล้วก็นิยมทำในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์นักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีอะไรคะ
2: ประเพณีตาลตุงครับ
0: ประเพณีตาลตุงถูกต้องไหมเอ่ย
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้
3: องค่ะ
0: ถูกต้องนะคะแล้วคุณครูขอถามอีกหนึ่งคำถามนะคะว่าคำว่าตุงแปลว่าอะไรเอ่ยในภาคเหนือแปลว่าธงนั่นเองเก่งมากค่ะนักเรียนเก่งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะต่อไปในข้อที่4ความเชื่อว่าในช่วงฤดูฝนใกล้กับวันเข้าพรรษาจะมีดอกไม้ท้องถิ่นบานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพอดีเลยชาวบ้านเนี่ยได้พร้อมใจกันนำดอกเข้าพรรษามาถวายกับพระสงฆ์ซึ่งประเพณีนี้เราจะเรียกว่าประเพณีอะไรเอ่ยเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนเริ่มจับเวลาค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนคิดว่าประเพณีที่เป็นความเชื่อว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยช่วงใกล้ช่วงฤดูฝนใกล้กับวันเข้าพรรษานะคะซึ่งจะมีดอกไม้ท้องถิ่นบานในช่วงเข้าพรรษาพอดีเลยแล้วชาวบ้านเนี่ยก็นำดอกไม้มาถวายกับพระสงฆ์นักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีอะไรคะนักเรียน
2: ตักบาตรดอกไม้ค่ะ
0: ประเพณีตักบาตรดอกไม้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วคุณครูขอถามต่อว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้ส่วนใหญ่จัดขึ้นที่จังหวัดอะไรคะนักเรียนจังหวัดสระบุรีเก่งมากนะคะต่อไปคำถามข้อสุดท้ายในข้อที่5นะคะเชื่อว่าเป็นการบูชาประทีปตามประเพณีจะก่อให้เกิดอนิสงส์แก่ผู้ที่กระทำนั่นก็คือการได้ถวายพุทธบูชาด้วยประทีปคมไฟจะทำให้ผู้มีตาทิพย์แล้วก็รู้แจ้งเกิดปัญญาต่างๆสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไหนใครทราบบ้างเอ่ยเชื่อว่าเป็นการบูชาประทีปตามประเพณีจะก่อให้เกิดอนิสงส์แก่ผู้ที่กระทำค่อยๆคิดนะคะการได้ถวายพุทธบูชาด้วยประทีปโคมไฟจะทำให้เป็นผู้ที่มีตาทิพย์รู้แจ้งแล้วก็เกิดปัญญาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไหนใครทราบบ้างเอ่ยว่าเป็นประเพณีอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าทราบคำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจนะคะเริ่มจับเวลายกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ

0: อ่ะยืนขึ้นค่ะนักเรียนนักเรียนทราบไม่เอ่ยจากข้อความดังกล่าวเป็นประเพณีอะไรคะจากข้อความดังกล่าวเป็นประเพณีอะไรคะนักเรียน
1: ยี่เป็งครับ
0: ประเพณียี่เป็งนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะแล้วไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยอ่ะกลุ่มหนึ่งตอบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าใครจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องกลุ่มหนึ่งตอบว่าประเพณีอะไรคะ
1: ประเพณีไหลเรือไฟค่ะ
0: ประเพณีไหลเรือไฟอ่ะเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะไม่มีถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนั่นก็คือประเพณีไหลเรือไฟเก่งมากค่ะเก่งมากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองดังๆค่ะปรบมือให้กำลังใจตนเองดังๆค่ะทีนี้ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของนักเรียนขึ้นมานะคะในวันนี้เราจะมาร่วมกันทำใบงานที่10ค่ะในเรื่องของลักษณะสำคัญของประเพณีและชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนานะคะถ้านักเรียนเปิดชุดกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถเปิดใบงานที่10ได้นะคะส่วนคำสั่งของคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยเดินดูให้คำแนะนำตามความเหมาะสมได้เลยนะคะคุณครูคำชี้แจงของใบงานที่10เรามาดูพร้อมๆกันนะคะครูจะให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วอธิบายลักษณะสำคัญของประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและศาสนานักเรียนเห็นรูปภาพไม่เอ่ยนักเรียนสามารถดูรูปภาพด้านหน้านี้ประกอบได้นะคะว่าจากภาพเป็นภาพของประเพณีอะไรแล้วอยู่ในภาคใดมีลักษณะสำคัญอย่างไรถ้าหากว่านักเรียนเข้าใจคำชี้แจงแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำใบงานได้เลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะส่วนใบงานนะคะจะอยู่ในหน้าที่143ค่ะนักเรียนอยู่ในหน้าที่143นะคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนักเรียนสามารถดูรูปภาพประกอบจากด้านหน้าได้เลยนะคะลงมือทำเลยค่ะนักเรียนเขียนลักษณะสำคัญสั้นๆแค่พอเข้าใจตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะลงมือทำได้เลยลงมือทำงานค่ะเก็บอย่างอื่นใบงานจะอยู่ในหน้าที่143ค่ะอันนี้เป็นแบบอันนี้ประเพณีอะไรโยนบัวโยนบัวอยู่ภาคอะไรโยนบัวภาคอะไรโยนบัวภาคอะไรต่อไปนี่ประเพณีอะไรคะดอเด็กไม่แตะครูแล้วก็จอดจานชักพระภาคอะไรชักพระภาคอะไรภาคใต้ต่อไปประเพณีอะไรตาลอะไรตาลตุงตาลตุงภาคอะไรลูกภาคอะไรตานตุงภาคอะไรไม่ภาคอะไรภาคเหนือเก่งมากอ่ะต่อมาได้ได้ลงมือทำเลยใช่ใช่ลงมือทำเลยต่อไปภาพที่2ก่อนภาพที่2เป็นประเพณีอะไรคะ

0: ขียนได้เลยตันตุงภาคอะไรเก่งมากทำได้ไหมเอ่ยกลุ่มที่สองทำได้ไหมคะ
1: นี่ประเพณี
0: อะไรนี่ประเพณีอะไรถูกต้องบุญบั้งไฟภาคอะไรภาคอีสานเก่งมากบุญบั้งไฟนักเรียนดูลักษณะสำคัญให้นักเรียนเขียนสั้นๆแค่พอเข้าใจประเพณีชักพระของภาคใต้ความสำคัญเป็นอย่างไรนักเรียนลองอ่านดูแล้วก็สรุปเป็นใจความสั้นๆไม่ต้องเขียนเยอะนักเรียนเขียนให้ครบว่าสองภาพนี้เป็นประเพณีอะไรนักเรียนเห็นเขียนให้ครบว่าเป็นประเพณีอะไรค่ะเขียนให้ครบเลยอันที่สองประเพณีอะไรตันตุงอยู่ภาคอะไรประเพณีตันตุงอยู่ภาคอะไรภาคเหนือเก่งมากลักษณะสำคัญของประเพณีตันตุงคืออ่านนักเรียนเขียนก่อนภาคเหนือลักษณะสำคัญของตานตุงก็คือเป็นการเกาะชายอะไรเกาะชายอะไรเกาะชายธงเพื่อให้ขึ้นสวรรค์เป็นการหมดความทุกข์หลุดจากขุมเกาะชายธงขึ้นสวรรค์หลุดจากขุมนรกลักษณะสำคัญคืออะไรเป็นการลักษณะสำคัญคือเป็นการเกาะชายธงเขียนเกาะชายธงเพื่อให้ขึ้นสวรรค์เกาะชายธงเพื่อให้ขึ้นสวรรค์เก่งมากเลย กลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนสามารถดูใบความรู้ในหน้า141ได้เป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยกลุ่มที่2ได้หรือยังกลุ่ม3เรียบร้อยหรือยังเขียนค่ะประเพณีอะไรประเพณีอะไรบุญ
1: บ
0: ุ
1: ญบ
0: ั้
1: งไฟ
0: บุญบั้งไฟภาคอะไรภาคอีสานลักษณะสำคัญคือขออะไร
1: ขอฝน
0: ให้ฝนทำไมตามฤดูกาลเก่งมากทำได้ไหมคะใครยังไม่ได้ข้อไหนข้อสุดท้ายประเพณีอะไรโยนบัวแล้วประเพณีโยนบัวของภาคกลางมีลักษณะสำคัญอย่างไรเป็นความเชื่อว่าถ้าหากว่าเราโยนบัวเข้าไปในเรือจะทำให้เราทำไมประสบความสำเร็จ
1: ไม่ประสบความสำเร็จ
0: จะทำให้เราประสบความสำเร็จจะทำให้เราประสบความสำเร็จทำงานค่ะกลุ่มที่2ได้หรือยังคะถ้าใครทำงานเรียบร้อยแล้วสามารถตกแต่งได้เลยนะคะนักเรียนขณะนี้กลุ่มที่2มีเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่5ได้ไหมคะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วเก่งมากในมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยเอ่ยกลุ่ม1เรียบร้อยหรือยังไม่เรียบ

ร้อยกลุ่มที่2ละคะเรียบร้อยแล้วกลุ่ม3ค่ะมีบางคนเรียบร้อยแล้วกลุ่ม4กลุ่ม4เรียบร้อยหรือยังยังกลุ่มที่5ค่ะยังไม่เรียบร้อยนะคะอ่ะถ้าหากว่านักเรียนยังทำงานไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันก่อนแล้วนักเรียนสามารถเขียนเฉลยของคุณครูเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะนักเรียนอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะเรามาร่วมกันดูเฉลยพร้อมๆกันและนักเรียนสามารถเขียนเฉลยเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะในภาพแรกเป็นประเพณีอะไรคะประเพณีชักพระเกิดขึ้นที่ภาคอะไรเอ่ยภาคใต้นะคะซึ่งลักษณะสำคัญก็คือเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธเจ้านะคะเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นเองนะคะโดยการอัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานบนเรือแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าใครสามารถจูงหรือลากพระพุทธรูปรอบหมู่บ้านรอบชุมชนก็จะเป็นผลดีกับตนเองนะคะต่อไปภาพที่2ประเพณีอะไรเอ่ยภาพที่2ประเพณีอะไรคะประเพณีตานตุงซึ่งคำว่าตุงแปลว่าอะไรแปลว่าธงเป็นประเพณีในภาคอะไรคะภาคเหนือเก่งมากนะคะซึ่งลักษณะสำคัญนั่นก็คือการนำธงไปถวายวัดเป็นการกระทำบุญทำทานให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วนะคะแสดงถึงความกตัญญูหรือระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าถ้าหากว่าใครได้ทำประเพณีหรือเข้าร่วมประเพณีตานตุงเป็นการเกาะชายธงเพื่อขึ้นสวรรค์เป็นการหลุดจากขุมนรกด้วยนะคะนักเรียนต่อไปภาพที่3เป็นภาพของประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอะไรคะในภาคอีสานซึ่งลักษณะสำคัญนั่นก็คือมีความเชื่อว่าการจัดงานบุญบั้งไฟจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองต่อไปภาพสุดท้ายหรือภาพที่4เป็นประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีโยนบัวเป็นประเพณีของภาคอะไรภาคกลางซึ่งลักษณะสำคัญนั่นก็คือจะจัดขึ้นในวันออกพรรษานะคะจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนนะคะร่วมกันทำบุญแล้วก็จัดประเพณีโยนบัวขึ้นเชื่อว่าผู้ใดที่สามารถโยนบัวลงไปในเรือนนั้นสำเร็จก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาร่วมสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนซึ่งสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและศาสนาของชุมชนนั่นก็คือการนับถือศาสนาความเชื่อการประกอบอาชีพของแต่ละชุมชนนะคะมีความสำคัญที่ทำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันของแต่ละชุมชนนะคะภาคเหนือก็มีประเพณีที่แตกต่างจากภาคกลางภาคกลางก็มีประเพณีที่แตกต่างจากภาคใต้และภาคใต้ก็มีประเพณีที่แตกต่างกับจากภาคอีสานเช่นกันซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินชีวิตความเชื่อศาสนาของแต่ละชุมชนด้วยนะคะนักเรียนลำดับต่อไปนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่10นะคะในเรื่องความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนรวมถึงใบงานที่11ด้วยนะคะในเรื่องความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนถ้าไม่มีแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่ขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องคำขวัญชั่วโมงที่2ไม่เอ่ยพร้อมไหมมีใครกลับไปอ่านหรือว่าไปดูเรื่องคำขวัญมาเพิ่มเติมบ้างมีน้ำหนายุ่งมือแบบอายๆไม่ต้องอายลูกเราทำความดีแล้วใช่ไหมเชฟทำความดีแล้วก็คืออ่านหนังสือเรากำลังจะเป็นเด็กดีใช่ไหมก็ไม่ต้องอายที่จะยกมือนะครับแน่นอนเรื่องคำขวัญเด็กๆปลายทางคุณครูกันก็หวังว่าเด็กๆคงจะกลับไปแต่งคำขวัญหรือลองไปฝึกเขียนหรือลองไปฝึกอ่านความรู้มาเพิ่มเติมจากที่เราไม่เข้าใจดังนั้นจากชั่วโมงที่ผ่านมาผลงานของเพื่อนๆต้นทางก็มีทั้งคนที่แต่งคำขวัญได้บางคนก็ยังไม่ค่อยได้บางคนก็ฝึกไปเรื่อยๆจนทำได้เหมือนตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่หนึ่งตัวนี้ตัวอย่างนี้เป็นของใครนะลูกของแบมแบมนะจ๊ะดูสิข้อที่หนึ่งเพื่อนเขียนว่าอะไรลูกอ่านเองเก่งจัง
1: ช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาด
0: คิดว่าเป็นคำขวัญได้ไหมได้แน่นอนช่วยกันเก็บขยะมีกี่พยางค์5พยางค์จะทำให้โลกสะอาดมีกี่พยางค์6พยางค์ใช่ไหม5 6แบบนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงแม้ว่าวรรคหน้ากับวรรคหลังจะคำไม่ค่อยอะไรลูกไม่เท่าแต่อย่างน้อยก็ใกล้เคียง5ถึง6หรือ6ถึง7ประมาณนี้ก็ยังได้อยู่และแน่นอนคำที่ครูวงกลมมันทำไมกันลูกมันคล้องจองกันแล้วมันก็ทำไมลูกสื่อความหมายเกี่ยวกับการเก็บขยะด้วยดังนั้นข้อที่1ที่เพื่อนคิดมาคำขวัญแรกผ่านมั้ยผ่านแน่นอนช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดต่อไปข้อที่2ลูกอ่านเองเก่งจัง
1: ให้ทิ้งขยะลงแม่น้ำแม่น้ำดูสะอาด
0: คิดว่าเป็นคำขวัญได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรลูก
2: เป็นการเล่นคำ
0: เล่นคำเล่นคำต้องเล่นในวรรคเดียวกันใช่ไหมหรือว่าอะไรลูกหรือว่าวรรคที่ต่อจากนี้มันต้องมีอะไรด้วยคำอะไรคำคล้องจองคำนี้ถ้าเพื่อนบอกว่าคำว่าแม่กับแม่น้ำกับน้ำมันคล้องจองได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคำที่เหมือนกันหรือซ้ำกันดังนั้นถ้าเด็กเว้นวรรคตรงนี้แสดงว่าระหว่างวรรคมันต้องมีอะไรคำสัมผัสหรือคำคล้องจองดังนั้นข้อที่2ยังเป็นคำขวัญไม่ได้ใช่ไหมครับต่อไปข้อที่3อ่านเองเก่งจัง
1: ทิ้งขยะให้ถูกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
0: คำว่าทิ้งขยะให้ถูกที่คำว่าที่คล้องจองกับคำว่าอะไรลูก
1: ด
0: ีแล้วเป็นคำขวัญได้ไหม
1: ได
0: ้ทิ้งขยะให้ถูกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมีวรรคหน้า6คำวรรคหน้า6พยางค์วรรคหลัง5พยางค์ก็ทำไมก็ถือว่ายังคล้องจองกันได้ดีอยู่นะครับแน่นอนข้อที่3เป็นคำขวัญได้แล้วก็สื่อความหมายเกี่ยวกับการทิ้งขยะได้ด้วยต่อไปข้อที่4อ่านเองเก่งจัง
1: สิ่งแวดล้อมต้องการธรรมชาติ
0: คิดว่าเป็นคำขวัญได้ไหมสิ่งแวดล้อมต้องการธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราต่อไปอีกสักวรรคนึงต่อเพิ่มมาวรรคหรือ2วรรคให้ความหมายมันกว้างขึ้นกว่านี้หรือเจาะจงกว่านี้หรือว่าระหว่างวรรคที่2กับวรรคที่3ถ้าเพิ่มขึ้นมามีคำคล้องจองอาจจะเป็นคำขวัญได้แต่อันนี้มันทำไมลูกมันสั้นเกินไปแล้วมันก็ไม่มีคำคล้องจองก็ถือว่ายังไม่ได้ต่อไปข้อที่5ช่วยการเก็บขยะจะทำให้ธรรมชาติดีคิดว่ามีคำคล้องจองไหม
1: ม
0: ีคำว่าอะไรขยะกับจะถ้าสังเกตดีๆถ้าเกิดว่าเราลองทำไมลูกนับจำนวนพยางค์ช่วยการเก็บขยะจะทำให้ธรรมชาติดี5กับเท่าไหร่ลูก5กับ7วรรคหลังถือว่ายาวเกินไปไหมยาวเกินไปถ้าลดเหลือสัก6พยางค์มันก็จะไพเราะมากกว่านี้ดังนั้นจากของเพื่อนของแบมแบมเพื่อนคิดมา5คำขวัญใช้ได้กี่คำขวัญ3คำขวัญก็ถือว่ายอดเยี่ยมเอาปมให้แบมแบมหน่อยจ้านะต่อไปมาดูของคนนี้บ้างมาดูจ้าขยะเป็นพิษเศรษฐกิจไม่ดี1คำขวัญคิดว่าเป็นคำขวัญได้ไหมได้เพราะว่าอะไรลูก
2: พ
0: ิษกับกิจของจองและแน่นอนดูวรรคแรกขยะเป็นพิษมีกี่พยางค์ 4พยางค์เศรษฐกิจไม่ดีมีกี่พยางค์5 4กับ5ใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่4พยางค์กับ4พยางค์แต่มันก็ใกล้เคียงและมันฟังแล้วทำไมลูกไพเราะเพราะว่ามีคำคล้องจองมาช่วยและสื่อความหมายได้ด้วยต่อไปคำขวัญที่2อ่านเองเก่งจังได้ไหมคำคล้องจองมีไหมมีคำว่าอะไรลูกสดกับจดแต่จำนวนพยางค์ของวรรคหน้าสีสันไม่สดมีอย่าง4พอวรรคหลังจดเอาไว้ว่าทิ้งขยะให้เป็นที่กี่พยางค์10พยางค์4กับ10พยางค์คิดว่ามันสั้นยาวต่างกันเยอะไหมเยอะมากดังนั้นถ้าจะเอา4ก็วรรค2ก็4วรรค3ก็4นะครับแบบนี้เป็นต้นแต่ถือว่ามีคำคล้องจองใช้ได้แต่อาจจะยังฟังไม่ไพเราะเท่าไหร่ของใครลูกคนนี้ปรบมือให้กับบีมและแน่นอนสิ่งที่เห็นได้ชัดแตกต่างกันมากกับของแบมแบมก็คือเรื่องของอะไรลายมือนะจ๊ะเอาให้เต็มบรรทัดแล้วก็สวยบรรจงกว่านี้จ้าต่อไปอันนี้บ้างอ่านเองเก่งจังอันนี้มีอยู่4วรรคลูก
1: โลกเป็นมิตรมิตรให้พัฒนาตามมาหิตขยะจะทำให้โลกสะอาด
0: ใช้ได้ไหมใช้ได้เลยของใครคนนี้ของเข้าตูปรบมือให้เข้าตูหน่อยจ้ามีอยู่4วรรค4วรรคและแต่ละวรรคดูจำนวนคำลูกโลกเป็นพิษมีกี่พยางค์3วรรคที่2คิดให้พัฒนามีกี่พยางค์5วรรคที่4ตามกันมาเก็บขยะมีกี่พยางค์6จะทำให้โลกสะอาดมีกี่พยางค์6อย่างน้อยถึงแม้ว่าจะมี3พยางค์5พยางค์6พยางค์แต่ว่าทั้งหมดนี้ในแต่ละวรรคมันมีอะไรมาเชื่อมทำให้เกิดความไพเราะลูกคำคล้องจองวรรคแรกคำว่าพิษคล้องจองกับคำว่าคิดพอจะไปวรรคที่3เราก็ต้องดูคำสุดท้ายของวรรคที่3คือคำว่านาคล้องจองกับคำว่ามาสังเกตดีๆถ้าถึงแม้ว่าคำว่ามาไม่ได้อยู่พยางค์แรกก็ตามแต่ถ้าอยู่พยางค์ที่2หรือพยางค์ที่3มันก็ยังมีความไพเราะหรือคล้องจองกันอยู่แต่ถ้าคำว่ามามาอยู่ตรงพยางค์ที่4เมื่อไหร่แล้วก็หรือพยางค์สุดท้ายทำไมลูกมันไม่มีความไพเราะแล้วดังนั้นคำสัมผัสสามารถอยู่ได้ตำแหน่งที่1พยางค์ที่1หรือ2หรือ3ก็ได้นะครับในกรณีที่เราเขียน5ถึง6พยางค์นะครับต่อไปดูคำว่าอะไรอีกที่คล้องจองกัน
2: ขยะ
0: กับจะทำให้คำขวัญ นี้มันดูทำไมลูกลื่นไหลแล้วก็ไพเราะเพราะว่ามันมีคำสัมผัสมาช่วยคราวนี้มาดูเรื่องความหมายโลกเป็นพิษคืออะไรลูกโลกเป็นพิษก็คือโลกของเราทำไมกำลังเผชิญหน้ากับพิษอะไรสักอย่างหนึ่งคิดให้พัฒนาโลกเป็นพิษละก็ต้องช่วยกันคิดให้มันทำไมโลกพัฒนาขึ้นหรือดีขึ้นตามกันมาเก็บขยะพัฒนาอย่างไรล่ะก็คือให้ช่วยกันทำไมโลกเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดเมื่อโลกสะอาดโลกก็จะไม่เป็นพิษนั่นเองใช้ได้ถ้าแบบนี้ให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยนะครับนี่นะดีมากต่อไปตัวอย่างนี้อ่านเองเก่งจังคำแรกลูกคำขวัญแรกไม
1: ่ควรทิ้งขยะถ้าไม่เก็บก็ไม่หมด
0: หาคำคล้องจองสิลูกข้อที่1เด็กๆไปทางหาเจอไหมใครเจอบ้างเจอไหมเจอหรือไม่เจอไม่เจอแสดงว่าข้อที่1ใช่คำขวัญมั้ยลูกไม่ใช่นะไม่ควรทิ้งขยะถ้าไม่เก็บก็ไม่หมดเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆใช่มั้ยมาบอกเพื่อนนะถ้าไม่เก็บทิ้งขยะถ้าไม่เก็บก็ไม่หมดนะยังไม่มีคำคล้องจองมาช่วยต่อไปข้อที่2ช่วยกันวันละนิดเพื่อชี

0: วิตในอนาคตใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนช่วยกันวันละนิดมีกี่พยางค์5เพื่อชีวิตในอนาคตมีกี่พยางค์7แต่ถึงแม้ว่ามันจะมี5กับ7แต่มันมีคำอะไรมาช่วยลูกต้องจองมาช่วยคือคำว่านิดกับวิตทำให้มันดูลื่นไหลมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าใช้ได้ต่อไปข้อที่3คนสะอาดโลกก็สะอาดชาติก็เจริญเอาลูกแป๊บหนึ่งครูขออนุญาตกลับไปข้อที่2เด็กจะทำอย่างไรให้พยางค์มันเท่ากันล่ะลูกลองดูก่อนนะเพื่อชีวิตในอนาคตมันมี7ใช่ไหมต่อไปช่วยกันวันละนิดลองเพิ่มที่ลูกว่าช่วยอะไรช่วยกันเก็บขยะวันละนิดเพื่อชีวิตในอนาคตมันก็จะเป็น8กับ7มันก็จะทำไมลูกมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นคือเพิ่มซิว่าช่วยกันอะไรช่วยกันเก็บขยะนะครับถ้าแก้เป็นแบบนี้ก็จะดีมากต่อไปข้อที่3คนสะอาดโลกก็สะอาดชาติก็เจริญใช้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกใครว่าได้ยกมือเด็กๆไปทางด้วยใครว่าได้ยกมือใครว่าไม่ได้ยกมือเอามือลงคำขวัญ นี้ใช้ได้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่าถึงแม้ว่าวรรคแรกกับวรรคที่2จะไม่มีคำคล้องจองแต่วรรคที่2กับวรรคที่3ต่อมามันมีคำคล้องจองเพราะว่าวรรคที่1กับวรรคที่2เพื่อนต้องการจะเล่นอะไรลูกเล่นคำว่าอะไรสะอาดกับสะอาดพอวรรคที่2เพื่อนก็จะเริ่มใช้คำคล้องจองมาช่วยคือคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรอาจกับชาติทำให้มันเกิดความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะแบบนี้คือการเล่นคำถ้าเด็กๆกลับไปของแบมแบมใช่ไหมแบมแบมเขามีการเล่นคำก็จริงแต่เขาไม่มีการเพิ่มวรรคที่3มาดังนั้นถ้าเขาเพิ่มวรรคที่3แล้วมีคำคล้องจองมันก็จะทำให้ลูกเป็นคำขวัญได้แล้วก็ไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับดูนะอันนี้เล่นคำว่าสะอาดคนสะอาดโลกก็สะอาดชาติก็เจริญคำว่าอาจกับชาติคล้องจองกันต่อไปข้อที่5อ่านเองเก่งจัง1 2 3เหมือนขู่ใช่ไหมถ้าลอยกระทงไม่เก็บก็ต้องเจ็บตัวคำว่าอะไรเขียนผิดด้วยลูกกระทงใช่ไหมต้องมีรอเรือนะลูกเป็นคำควบกล้ำแท้กระทงไม่เก็บก็ต้องเจ็บตัวถามว่าสองวรรคนี้มีคำคล้องจองไหม
1: ม
0: ีคือคำว่าเก็บกับเจ็บแต่จำนวนคำเท่ากันไหมไม่เท่าหรือใกล้เคียงกันไหมไม่ใกล้เคียงเลยถ้าลอยกระทงไม่เก็บมี6พยางก็ต้องเจ็บตัวมีแค่4พยางมันห่างกันเกินไปแล้วก็คำขวัญ นี้จำหลักของคำขวัญได้ไหมว่าจะต้องทำไมลูกตักเตือนไปในทางที่ดีใช่ไหมหรือให้ข้อคิดในทางที่ดีแบบนี้เหมือนเราไปทำไมลูกเราไปปักไว้ตรงริมแม่น้ำตอนวันลอยกระทงไปเขียนคำขวัญ นี้ว่าถ้าลอยกระทงไม่เก็บก็ต้องเจ็บตัวทำไมกล้าลอยไหมเขาไม่กล้าลอยใช่ไหมมึงเหมือนเป็นการทำไมขู่เขาใช่ไหมมันก็ดูไม่ดีฟังไม่ดีนะครับต่อไปข้อที่5ลูกอ่านเองเก่งจังกระป๋องกล่องเป็นขยะเราจะช่วยกันเก็บก็บอกอะไรนะก็บอกนะถ้าเราจะช่วยกันเก็บก็น่าจะไพเราะพอแล้วแต่มีก็บอกมาด้วยใช่ไหมของใครคนนี้เด็กหญิงพุทธจีบใช้ได้มาทั้งหมด2ข้อนะมีข้อที่4ที่ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่และข้อที่5มาเหมือนจะมาล่มที่ปลายทางใช่ไหมกระป๋องกล่องเป็นขยะก็ใช้ได้นะฟังเพราะเราจะยะกับจะก็คล้องจองยะกับจะก็คล้องจองกันเราจะช่วยกันเก็บแล้วก็บอกมันมาจากไหนล่ะลูกไม่ต้องมีก็บอกก็ได้นะลองเพิ่มคำใหม่ดูต่อไปอันนี้อ่านเองเก่งจังลูกถ้าเราทิ้งใครไม่ถูกที่ชีวีจะเดือดร้อนเพื่อนใช้คำว่าชีวีด้วยเพื่อให้คล้องจองกับคำว่าอะไรที่กับชีวีใช่ไหมของใครอันนี้ลูกของมิรินเป็นคำขวัญได้ไหมได้ไหมลูกได้ถ้าเราทิ้งขยะไม่ถูกที่ชีวีจะเดือดร้อนแปลว่าอะไรชีวิตใช่ไหมทำไมถ้าเราทิ้งขยะไม่ถูกที่ชีวิตของเราจะเดือดร้อนเดือดร้อนอย่างไรก็สามารถแต่งคำขวัญต่อได้อีกประมาณ 1-2 วรรคนะครับต่อไปอ่านเองเก่งจัง 1-2-3

0: ราทิ้งขยะโลกจะร้อนวอนทุกคนเก็บขยะพยางแรกมีวรรคแรกมีกี่พยางลูกถ้าเราทิ้งขยะมี5พอวรรคที่2โลกจะร้อนถ้าเพิ่มให้เป็น5มันก็จะเพาะขึ้นนะแล้วก็วอนทุกคนเก็บขยะมี6ก็ยังใช้ได้เพิ่มวรรคที่2ลูกให้มันเป็น5ให้ได้แต่แน่นอนแต่ละวรรคมีคำสัมผัสไหมมีก็คือคำว่าขยะกับคำว่าจะแล้วก็คำว่าร้อนกับวอนใช้ได้ของใครหนูปิ่นใช่ไหมลูกยกมือนะจ๊ะหนูปิ่นของหนูปิ่นก็ไปเพิ่มวรรคที่2ให้มันได้สัก5หรือ6คำต่อไปคำขวัญที่2คนดีช่วยกันรักษาความสะอาดอันนี้มีคำคล้องจองไหมลูกไหนอ่ะคำว่าอะไรฮะกันกับรักคล้องจองได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรตัวสะกดไม่ได้อยู่ในมาตราเดียวกันใช่ไหมข้อที่2ยังไม่ได้ได้ข้อแรกต่อไปตัวอย่างอีกลูกช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดหาดทรายสวยงามมาดูจำนวนพยางก่อนช่วยกันเก็บขยะมีกี่พยาง5จะทำให้โลกสะอาดมีกี่พยาง6หาดทรายสวยงามมีกี่พยาง4 5 6 4ก็อยู่ใน4 5 6ก็ยังใกล้เคียงกันนะครับมาดูคำคล้องจองขยะกับอะไรลูกจะต่อไปเขาว่าอะไรอีกอาจกับหาดแล้วมาดูความหมายช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดหาดทรายสวยงามก็ตรงตัวเลยของใครน้ำหนาวจะใช้ได้แบบนี้ผ่านนะครับต่อไปมีอีกอันนี้ปรับปรุงเรื่องอะไรก่อนเลย
1: ลายม
0: ือของใครรู้เลยมาดูกันลูกอ่านเองเก่งจังฟังดูดีไหมดูดีใช้คำดูดีด้วยแต่พัฒนาเรื่องลายมือและมีคำอะไรคำผิดใช่ไหมไพเขียนแบบนี้นะลูกพอสำเพานะไม่ใช่หัวเข้าหัวออกนะจ๊ะเป็นแบบนี้ไพต่อไปไพคล้องจองกับคำว่าอะไรเด็กๆไปทางลองดูลูกคล้องจองกับคำว่าไทยต่อไปเขาว่าอะไรอีกอาจกับชาติคราวนี้ดูจำนวนพยางธรรมชาติปลอดภัยมีกี่พยาง5ไทยจะสะอาดมี4ชาติจะพัฒนามี5ก็4กับ5ประมาณนี้ยังใช้ได้อยู่และด้านล่างนี้ชีวิตดีถ้าไม่มีขยะใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่เพิ่มมาอีกสัก2วรรคขยายใจความอีไปอีกนิดนึงมันก็จะทำไมลูกเลิศมากกว่านี้ใช่ไหมดีมากกว่านี้ดีกับคำว่าอะไรที่มันคล้องจองกัน
1: ม
0: ีจ้าเห็นไหมคำคล้องจองไม่จำเป็นต้องอยู่พยางค์แรกก็ได้จะอยู่พยางค์1พยางค์2หรือพยางค์3ก็ได้แต่ห้ามเกินพยางค์ที่3นะจ๊ะในกรณีที่มี5ถึง6พยางค์ต่อไปอันนี้บ้างอ่านเองเก่งจัง1 2 3เหมือนกลับมาถามอีกรอบนึงว่าขนาดไหนใช่ไหมเก็บขยะในแม่น้ำจะทำให้โลกสะอาดขนาดไหนตอบซิว่าขนาดไหนไม่รู้ใครจะไปรู้ล่ะลูกเวลาแต่งคำขวัญอย่ามาลงคำถามแบบนี้นะคนที่เขาอ่านเขาก็งงซิว่าแล้วจะขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมแต่มาดูในเรื่องของคำคล้องจองก่อนลูกน้ำกับอะไรทำอาจกับขนาดใช่ไหมได้คำคล้องจองได้แต่ว่าให้เปลี่ยนในเรื่องของการใช้คำนิดนึงนะอันนี้ของใครลูกนะอายไปเพิ่มวรรคหลังลูกเหมือนเราไปอ่านคำขวัญ นี้เก็บขยะในแม่น้ำจะทำให้โลกสะอาดขนาดไหนคนอ่านก็คิดเฮ้ยขนาดไหนเข้าใจไหมเพื่อนก็งงใช่ป่ะลูกก็จบให้มันสวยๆกว่านี้ใช้คำให้ดีกว่านี้แต่ก็ถือว่าคำคล้องจองใช้ได้ต่อไปดูวันนี้พัฒนาในเรื่องของอะไรลายมือนะจ๊ะอันดับแรกแล้วก็ตัวเขียนด้วยพอพานก็เขียนไม่ถึงใช่ไหมลูกตรงกลางอ่านเองเก่งจังติดตามเจอคำที่ลบไม่หมดด้วยเนี่ยยังมีเครื่องหมายธนาคารค้างอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วติดตามอะไรเนี่ยมีไม่หันอากาศทิ้งอยู่แล้ว

ก็คำว่าทิ้งก็เขียนผิดใช่ไหมแต่มาดูคำคล้องจองสิลูกมีไหมคำคล้องจองอ้อขอโทษคำคล้องจองลูกมันมีไหมเอ่ยน้ำกับอะไรน้ำกับตามแต่วิธีการเว้นวรรคตอนของเพื่อนมีไหมไม่มีแล้วคำเยอะเกินไปไหมเยอะเกินเยอะเกินพวกเราควรที่เก็บขยะในแม่น้ำและติดตามคนที่ทิ้งขยะจะไม่ให้ทิ้งขยะเหมือนจะแต่งเรื่องมาแล้วใช่ไหม

0: เราก็ห้ามทึ้งขยะในน้ำ ใช่ไหมทึ้งขยะใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนคำนี้เป็นอะไรทิ้งนะจ๊ะคำว่าทิ้งสะกดคำว่าทิ้งสิลูกทอใส่สระใหม่นะจ๊ะอ่ะแบบนี้เป็นคำขวัญไหมไม่เป็นยาวเป็นพืชเลยเห็นไหมลูกแล้วก็คำคล้องจองก็ไม่มีเหมือนเราแต่งอะไรแต่งเรื่องมากกว่าเป็นคำขวัญดังนั้นวันนี้จุดประสงค์เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาบอกความขอคำขวัญได้แต่งคำขวัญได้และแน่นอนเห็นความสำคัญของคำขวัญก่อนอื่นก่อนที่จะไปแต่งอีกหนึ่งรอบในวันนี้มาทบทวนความรู้กันก่อนอ่ะด้วยการอ่านความรู้ตามคุณครูลูกคำขวัญเป็นข้อความหรือถ้อยคำที่กล่าวสั้นๆ
1: เป็นข้อความหรือถ้อยคำที่กล่าวสั้นๆ
0: ให้ข้อคิดหรือเป็นคติเตือนใจ
1: ให้ข้อคิดหรือเป็นคติเตือนใจ
0: เพื่อให้ระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1: เพื่อให้ระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: ตัวอย่างคำขวัญมาดูกันป่าดีน้ำอุดมป่าล่มน้ำเหือดหายคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันมาดูจำนวนพยางค์ด้วยลูกนับพร้อมกันต้นทางและปลายทางนับพยางค์กัน1 2 3ปลาดีน้ำอุดมปลาล่มน้ำเหือดหายมีวรรคละกี่พยางค์5พยางค์เท่ากันไหมเท่ากันมันก็จะแต่งง่ายและไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองสังเกตการใช้คำคล้องจองด้วยไม่จำเป็นต้องอยู่พยางค์แรกอยู่พยางค์ที่2หรือ3ก็ได้ถ้ามี 5-6 พยางค์นะจ๊ะต่อไปลูกคำขวัญ นี้อ่านเองเก่งจัง1 2 3หาคำคล้องจองพิษกับชีวิตสั้นกับนั้นแล้วก็กันนั่นเองมานับพยางพร้อมกันมี4วรรควรรคละกี่คำ1 2 3อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้วรรคละกี่พยางค์ 4พยางค์ถ้าเราแต่งเท่าๆกันมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นและคำคล้องจองเห็นไหมเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องอยู่พยางค์แรกก็ได้อยู่พยางค์ที่2ก็ได้และพยางค์สุดท้ายของวรรคนั้นๆต้องไปคล้องจองกับอะไรลูกวรรคต่อๆไปเหมือนกันนี่เป็นลักษณะของอะไรแล้วลูกก่อน4แล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปอ่านเองเก่งจัง1 2 3มีคำคล้องจองคือคำว่านิดกับวิทย์มานับพยางค์1 2 3ประหยัดน้ำวันละนิดเพื่อชีวิตในวันหน้ามีวรรคละกี่พยางค์6พยางค์เท่ากันมันก็จะง่ายในการแต่งและมีคำคล้องจองมาช่วยและความหมายก็ได้ด้วยต่อไปอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3คำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูก
1: สาก
0: ับป่ามานับพยางค์1 2 3ต้นไม้ควรรักษามันปลูกป่าเป็นประจำมีวรรคที่1มีกี่คำมีวรรค1มีกี่พยางค์5พยางค์วรรค2มี6ใกล้เคียงกันก็ใช้ได้นะครับและมีคำคล้องจองมาช่วยต่อไปอ่านเองเก่งจัง1 2 3คำว่าเผากับว่าอะไรคล้องจองกันลูกเราแน่นอนดังนั้นมาถึงเรื่องที่เราเคยอ่านบ้างที่คุณครูบอกอันนี้ถ้าเรานับจำนวนพยางมันก็อาจจะไม่เท่ากันแต่มันก็จะมีความใกล้เคียงและก็ใช้คำคล้องจองมาช่วยใช่ไหมบางข้อบางคำขวัญก็มีการเล่นคำใช่ไหมแล้วก็มีวรรคต่อไปที่จะมีคำสัมผัสได้ลองดูลูกอันแรกคำขวัญแรกอ่านเองเก่งจังประหยัดไฟคนละนิดช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกัน
1: ก
0: ิจต่อไปข้อที่2ลูกสีชมพูน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองคำว่าอะไรกับว่าอะไรคล้องจองกันค่ากับอย่าเห็นไหมคำคล้องจองอยู่ในวรรคพยางค์ที่1หรือ2หรือ3ก็ได้ต่อไป4

0: ีฟ้าลูกบรรทัดที่3อ่านเองเก่งจังคำว่าอะไรที่เล่นคำกันลูกจากวรรคแรกประหยัดกับประหยัดและมีคำคล้องจองก็คือคำว่าไฟกับไทยนั่นเองอ่ะวรรคสุดท้ายคำขวัญสุดท้ายลูกสีส้มอ่านเองเก่งจังมีการเล่นอะไรด้วยเล่นคำและมีการใช้คำสัมผัสระหว่างวรรคก็คือชีวิตกับคิดคำว่ารู้จักกับรู้จักซ้ำและใช้กับได้เป็นคำคล้องจองดังนั้นสุดท้ายมาทบทวนหลักของการเขียนคำขวัญมีอยู่ด้วยกันกี่ข้อใครจำได้6ข้อข้อที่1คุณครูจะอ่านเองอ่านเองเก่งจังไปเลยอ่านให้กระชับ1 2 3แน่นอนสั้นกระทัดรัดมีความหมายลึกซึ้งข้อที่2
1: เขียนให้ตรงจุดประสงค์ที่ต้องการ
0: จะสื่อสารคำขวัญเรื่องอะไรก็เขียนให้ตรงจุดประสงค์เรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องป่าไม้เรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เขียนให้ตรงนะครับต่อไปข้อที่3คำว่าพยางค์กับคำแตกต่างกันนะพยางค์ก็คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่คำว่าคำคือจะมีกี่พยางค์ก็แล้วแต่จะ1พยางค์หรือหลายพยางค์แต่ทุกครั้งที่พูดออกมามันต้องมีความหมายเสมอนะจ๊ะไปดูที่คำด้วยนะต่อไป4อ่านเองเก่งจังหนึ่งถึงสี่สามารถแบ่งเป็นวรรคก็ได้จะเป็น1ถึง4วรรคแล้วก็แบ่งจังหวะก็คือจำนวนพยางค์หรือจำนวนคำที่มันสม่ำเสมอกันต่อไปข้อที่5ลูก1 2 3จ้าเขียนเป็นคำคล้องจองทำให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายอ่านเองเก่งจังนั่นเองมี6ข้อนี้เขียนไปในทางที่ดีแล้วก็ไม่ต้องเขียนตั้งคำถามกลับมาคนที่อ่านว่าขนาดไหนอย่างนี้ไม่เอานะถามว่าใครที่ไหนมานะลูกลองฝึกแต่งให้มันทำไมลูกแต่งให้มันจบในคำขวัญ นั้นแล้วก็ให้ข้อคิดคำตักเตือนคติเตือนใจกับคนอ่านด้วยดังนั้นงานของเราในวันนี้มีอะไรบ้างคุณครูได้นำคำขวัญมาให้เด็กๆดูก่อนว่าถ้าแต่งแล้วก็ต้องบอกได้ด้วยว่าคำขวัญ นั้นมีความหมายเกี่ยวกับอะไรดูคำขวัญแรกอ่านเองเก่งจังเมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองมีวินัยคำขวัญที่แต่งขึ้นเพื่ออะไรใครตอบได้บ้างยกมือขึ้นจ้าเลขที่20ยืนไม่ได้สุ่มมานานแล้วเนาะคิดถึงการสุ่มอ่ะเด็กๆไปทางเลขที่20ถ้าไม่มีก็เลขที่2หรือเลขที่1ก็ได้ลูกลองดูซิลูกคำขวัญ นี้เมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองดีมีวินัยแต่งขึ้นเพื่ออะไร

0: เลขที่30ยืนช่วยเพื่อนจ้าเด็กไปทางได้ไหมเอ่ยพลเมืองเอาเมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองดีมีวินัยแต่งขึ้นเพื่อรู้จักคำว่าพลเมืองไหมลูกพลเมืองคือใครคนที่อยู่ในเมืองนั้นๆเช่นเมืองไทยก็พลเมืองไทยใช่ไหมคนที่อยู่ในเมืองดีมีวินัยทำไมเลขที่2เลขที่2ก่อนลูกเลขที่2อยู่ไหนช่วยกันคำขวัญนี้แต่งขึ้นเพื่ออะไรกำลังจะสอนอะไรเราเมืองไทยจะรุ่งเรืองถ้าพลเมืองดีมีวินัย
1: ทำให้คนมีวินัยครับ
0: มีวินัยแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นล่ะลูกอ่านให้ครบทั้งวรรคหน้าและวรรคหลังบีมช่วย
1: เมืองไทยจะรุ่งเรืองค่ะ
0: ในต่อลูก
1: ทำให้คนมีวินัยแล้วเมืองไทยค่ะจะรุ่งเมืองไทยจะรุ่งเรืองค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ได้นั่งลงประมือจ้าสามคนนี้ถ้าพลเมืองดีถ้าพลเมืองก็คือคนในชาติเป็นคนดีมีวินัยรู้จักความรับผิดชอบรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักหน้าที่ของตนเองก็ทำให้เมืองไทยของเราทำไมลูกรุ่งเรืองได้ต่อไปคำขวัญที่สองอ่านเองเก่งจังต้นไม้ควรรักษามันปลูกป่าเป็นประจำใครสามารถบอกได้บ้างว่าหมายถึงอะไรแต่งขึ้นเพื่ออะไรนาวาเซอร์กิตยกแบบนี้แล้วก็เอาลงนะเซอร์กิตยกแบบมั่นใจสิลูกเชิญ
1: ถ้าเราตัดต้นไม้
0: ในนี้มันมีคำว่าตัดต้นไม้ไหมลูกไม่มีดังนั้นลองดูอ่านดีๆลูกพิจารณาอีกรอบหนึ่งต้นไม้ควรรักษามันปลูกป่าเป็นประจำมันปลูกป่าเป็นประจำ
1: เราไม่ควรตัดต้นไม้แล้วเราก็ปลูกต้นไม้เป็นประจำครับ
0: มีคำว่าตัดต้นไม้ไหมในนี้ต้นไม้ควรรักษานี่เขากำลังจะสอนอะไรเราลูกตรงตัวเลยลูก
1: ดูแล
0: ช่วยตอบลูก
1: ดูแลรักษาต้นไม้ครับ
0: แล้วทำไมต่อลูก
1: ปลูกต้นไม้เป็นประจำครับ
0: เพิ่มคำว่าเราไปนิดนึงเราควร
1: ปลูกต้นไม้เป็นประจำคร
0: ับรักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้เป็นประจำเพราะคำขวัญนี้กำลังสอนให้ใครอ่านแล้วใครไปใช้ลูกคนมนุษย์ใช่ไหมก็คือตัวเราอ่านนั่งลงบนมือให้นาวาต้นไม้ควรรักษาเป็นประจำต่อไปคำขวัญนี้อ่านเองเก่งจังโรงเรียนจะสวยต้องช่วยรักษาความสะอาดใครบอกได้บ้างเซอร์กิตเชิญ
1: เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนจะสวยงามครับ
0: ครับถูกต้อง 100% ปรบมือให้กับเซอร์กิตหน่อยแน่นอนชัดเจนต่อไปคำขวัญ นี้ลูกสภาพแวดล้อมสดชื่นสุขภาพจิตสดใสพลานามัยสมบูรณ์พลานามัยแปลว่าร่างกายที่แข็งแรงยกมือสูงๆลูกเราจะใครยกมือมั่นใจเมทันจ้าคำขวัญ นี้แต่งขึ้นเพื่ออะไร
1: ถ้าสภาพแวดล้อมสดใสแล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะ
0: ดีอย่างไรด้วยลูกวักสุดท้ายคือร่างกายทำไมพลานามัยแปลว่าแข็งแรง
1: สมบูรณ์ค่ะ
0: สมบูรณ์แล้วก็คำว่าพลานามัยแปลว่า
1: แข็งแรง
0: ลองเรียบเรียงใหม่ลูกถ้าสภาพแวดล้อมทำไม
1: ถ้าสภาพแวดล้อมสมบูรณ์
0: สิลูกอะไรลูก
1: ถ้าสภาพแวดล้อมสดใส
0: สดชื่น
1: สดชื่น
0: สดชื่นก็คือสภาพแวดล้อมมันดีใช่ไหมแล้วเกิดอะไรต่อ
1: ร่างกายเราก็จะ
0: สุขภาพจิตแปลว่าอะไรสุขภาพจิต
1: สุขภาพ
0: จิตใจของเราก็จะทำไม
1: สดใส
0: แล้วก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา
1: ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
0: ถูกต้องจ้าบุญเมทันจ้าต่อไปสุดท้ายลูกอ่านพร้อมกันศึกษาวาสนาอยู่ที่ความภาคเพียรแต่งขึ้นเพื่ออะไรเลขที่25เชิญเด็กไปทางช่วยคิดลูกคำขวัญนี้แต่งขึ้นเพื่ออะไรจ๊ะชาเอมโชคแปลว่าอะไรลูกโชค โชคแปลว่าอะไรเสี่ยงโชคโชคลาภใช่ไหมแล้ววาสนาแปลว่าอะไรลูกเลขที่5ช่วยเพื่อนหน่อยเชิญเซอร์กิตได้ไหมเซอร์กิตไม่ได้งั้นมาช่วยกันทั้งห้องลูกโชคอยู่ที่การศึกษาก็คือไม่ลูกโชคคนเราไม่สามารถจะมีโชคลาภได้ถ้าเราไม่มีอะไรการศึกษามีการศึกษาโชคลาภเงินทองก็จะทำไมลูกมาหาเราเองดังนั้นการศึกษากับโชคลาภอะไรสำคัญกว่ากันการศึกษาเอาความรู้ก่อนแล้วต่อไปวาสนาอยู่ที่ความภาคเพียรไม่ต้องไปรอคอยวาสนาว่าเราจะได้ดีเมื่อไหร่ถ้าเราขยันหมั่นเพียรภาคเพียรก็จะเกิดทำไมลูกผลดีต่อเราโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังวาสนาจากที่อื่นนะจ๊ะแน่นอนจบแล้วคำขวัญแต่งแล้วต้องมีจุดประสงค์ว่าแต่งเพื่ออะไรก็ต้องเข้าสู่ใบงานที่4ก็คือแต่งคำขวัญและวาดภาพประกอบแต่วันนี้คุณครูกำหนดภาพมาให้เด็กๆปลายทางและต้น

ทางนะครับเด็กๆปลายทางคุณครูก็น่าจะได้ปริ้นภาพนี้ไปให้เด็กๆแล้วนะครับแล้วก็ตัดภาพนี้ไปให้เด็กๆแปะที่ช่องวาดภาพประกอบเด็กก็สามารถนำภาพนี้ไปแปะแล้วระบายสีแล้วก็นำมาแต่งคำขวัญได้เลยแต่ก่อนที่จะไปแต่งดูก่อนภาพนี้มีอะไรบ้างช่วยกันตอบลูกมีอะไรบ้างมีควันควันมันทำไมด้วยเนี่ยดำๆใช่ไหมเป็นควันพิษจากอะไรจากโรงงานจากเมืองจากสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วก็มีอะไรด้วยเด็ก2คนทำไมลูกใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมแล้วก็ทำหน้าตาทำไมด้วยเนี่ยหน้าเศร้าจะร้องไห้แล้วเพราะว่าอยู่ในโลกที่มันทำไมมีแต่มลพิษใช่ไหมรถราก็มีควันอะไรมากมายดังนั้นลองดูภาพนี้แล้วนำไปแต่งคำขวัญ นะครับโดยที่คุณครูปลายทางและนักเรียนนะครับก็ให้คุณครูช่วยตรวจสอบการทำงานของนักเรียนเรื่องการเขียนคำขวัญ นะครับแล้วก็นักเรียนมีมารยาทในการเขียนคือเขียนให้สวยและตกแต่งงานได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางเรื่องนี้อาจจะมีเวลาน้อยนิดนึงเวลาคิดของเราน้อยก็ได้มาจำนวนเท่านี้แต่ถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรก็ลองไปแต่งเพิ่มมานะครับลองฟังคนแรกลูกของกล้า
1: โลกเป็นมลพิษเศรษฐกิจไม่ดำเนินเผชิญความยากจนครับ
0: อีกหนึ่งครั้งลูกพูดแบบช้าๆหน่อยเร็ว
1: โลกเป็นมลพิษเศรษฐกิจไม่ดำเนินเผชิญความยากจน
0: ใช้ได
2: ้โลกเป็นมลพิษคิดให้พัฒนาให้ใส่หน้ากากอนามัยให้ชีวิตปลอดภัย
1: ควันเป็นพิษชีวิตจะเสี่ยงภัย
0: จ้า
1: โลกเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก
0: ้คุ้นๆนะนี่อันนี้ทั้งกันและแก้เนี่ย
3: ควันคือมลพิษคิดก่อนทำมันจะนำความทุกข
1: ์โลกเป็นพิษเสพติดก็มีรีบใส่แมสสักทีชีวิตจะไม่สุข
0: ถ้าฟังทั้ง5คนนี้ถือว่าผ่านไหมผ่านบุ้มให้เพื่อนหน่อยจ้าตัวแทนเราแต่แน่นอนอย่าเพิ่งไปลูกแต่แน่นอนทั้งหมดนี้บางคนแต่งมาแค่2วรรคถ้า2วรรคแล้วเนื้อหามันยังอะไรลูกยังดูไม่ชัดยังไม่ครอบคลุมก็ให้เด็กๆแต่งเพิ่มเป็น3วรรคหรือ4วรรคนะครับมันจะได้ควบคุมเนื้อหาทั้งหมดบางคนเหมือนของเพื่อนคนนี้เพื่อนบอกว่าควันคือมลพิษคิดก่อนทำมันจะนำความทุกข์นำความทุกข์อย่างไรลูกเหลืออีกตั้ง1วรรคก็แต่งต่อได้อีกมันจะได้ครอบคลุมกว่านี้หรือของบางคนอีกของนี่ของแตงกวาควันเป็นพิษชีวิตจะเสี่ยงภัยเหลืออีกตั้ง2วรรคไปแต่งเพิ่มลูกเสี่ยงภัยอย่างไรล่ะส่งผลต่อเราอย่างไรเป็นภัยกับเราอย่างไรหรือเป็นภัยกับคนอื่นอย่างไรบ้างก็สามารถแต่งต่อได้ไปนั่งที่ได้จ้าเรียบร้อยและมาดูที่ของครูบ้างที่หน้ากระดานลูกของครูจากภาพนี้แต่งคำขวัญได้ว่าอย่างไรช่วยกันอ่านมองมาที่หน้ากระดานทุกคนวางดินสอช่วยกันอ่านเองเก่งจังจากภาพนี้แต่งคำขวัญได้ว่าสองสามสี
4: ่
0: ห้าต่อไป
4: คุณหวานมากมายร่างกายอ่อนแอไม่ปล่อยวันนี้ทุกทุกชีวิตมีสุขบ้านเมืองจะสะอาดถ้าขาดใจวันนี
0: ้มีแค่นี้นะครับแต่ถ้า2วรรคนี้เด็กๆยังเป็นมือใหม่หัดแต่ง2วรรคเนื้อหาอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่าคำที่เราใช้มันให้ความหมายน้อยก็สามารถแต่งได้เป็นกี่วรรคลูก4วรรคนะครับมันจะง่ายสำหรับนักเรียนชั้นป.3นะหาคำสัมผัสมาให้ได้ลองกลับไปแต่งมาอีก2ถึง3คำบ้านแล้วมาให้คุณครูดูได้นะครับเราจะได้ฝึกแต่งไว้บ่อยๆและแน่นอนชั่วโมงถัดไปยังอยู่ในเรื่องของคำขวัญแต่เป็นชั่วโมงที่3ก็คือต้องเตรียมใบความรู้ไม่ได้เตรียมมาอย่างเดียวให้กลับไปอ่านด้วยเรารู้ตัวว่าเรื่องนี้ยากหรือว่าง่ายลูกยากก็ต้องกลับไปอ่านบ่อยๆแล้วมาถามคุณครูนะครับและเตรียมกระดาษ100ปอนด์มาด้วยคนละ1แผ่นสีไม้หรือสีเมจิกเพราะว่าชั่วโมงถัดไปต้องแต่งคำขวัญเองโดยที่คุณครูไม่มีภาพมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะต้องแต่งลงในกระดาษโดยที่เป็นชั่วโมงเรื่องคำขวัญชั่วโมงที่3ดังนั้นขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางเตรียมตัวมาให้พร้อมฝึกแต่งนะครับฝึกแต่งหรือตอนเที่ยงไปหาคุณครูก็ได้แล้วก็ลองไปแต่งไปพูดคุยกับคุณครูก็จะสอนให้เพิ่มเติมนะครับเราจะได้แต่งคำขวัญได้เก่งยิ่งขึ้นและวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆปลายทางทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงเด็กๆต้นทางก็เช่นกันคุณครูทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: 9. เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเดินทางมาจนถึง EP ที่5ครับ EP นี้ลุยเลยครับเราไปสร้างเพลงกับโปรแกรม Cubase กันใน EP ที่มีชื่อว่า Make Music with Cubase นะครับ4 EP ผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าต่างๆ Add Track ต่างๆ Mixer เป็นยังไงนะครับแล้วก็ Plug In คืออะไร EP นี้ไปทำเพลงด้วยกันนะครับฝากไว้เลยครับใน EP นี้นะครับจะมีการสอนทำเพลงประกอบสำหรับคนทำคอนเทนต์นะอยากจะทำเพลงเองนะครับง่ายๆไปประกอบคอนเทนต์ตัวเองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทำเพลงเองเลยครับไปลุยเลยสวัสดีนะครับแล้วก็มาอยู่ใน EP ที่5นะครับ EP นี้เราก็จะไปเริ่มต้นทำเพลงกันนะครับว่า Cubase เนี่ยจะทำเพลงยังไงก็ลุยกันเลยครับเพราะว่าแล้วเนื้อหามันก็จะยาวจนเกินไปนะครับนี่ผมก็จัดการทำเพลงบางส่วนไว้แล้วนะครับลองดูนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับผมมี Group Agent SE เป็นเสียงกลองไว้นะครับเขียนกลองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ Group Agent SE เนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับกลองเนี่ยคือส่วนที่เป็น Instrumentหรือจะเป็นแพทเทิร์นครับนะฮะมันจะแทบจะตีให้เราเลยแล้วเราก็สามารถโยนไปได้นะครับจับโยนอย่างนี้เลยครับเอานี่นะครับลองดูนะครับจับกรุ๊ป4โยนไปไว้ในนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเขียนกลองให้เราเลยครับแน่เรียบร้อยเลยซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขภายหลังได้ลบทิ้งเลือกใหม่ได้หมดนะครับนี่คือ Group Agent SE นะครับอีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็น Hylion Sonic ไว้นะครับ Channel ที่1เป็นเสียงจาก Ampeg Electra นะครับแล้วก็ Channel ที่2เป็นเบส Ampeg Electra นะครับโอเคเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ทำไว้ประมาณนี้อัดเสียงร้องไว้แล้วด้วยประมาณนี้นะครับก็มีเสียงร้องที่เป็น vocal effect ใส่ไว้อะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะไปใส่เอฟเฟคให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคราวนี้วิธีการทำเพลงสำหรับบางคนที่มีคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นตัวข้างๆผมเนี่ยก็ที่จะบันทึกเสียงได้เลยเช่นเป็นแบบนี้นะครับการที่จะบันทึกเสียงเราสามารถกดเมทานอมได้กดเมทานอมก็คือกดตัว C จะมีเสียงนี้กดตัว C นะครับตัว Cเมทานอมก็จะดังซึ่งเมทานอมสามารถตั้งได้ที่ transport นะครับเข้าไปที่ transport ตรงนี้นะครับตรงนี้ transport นะฮะแล้วก็จะมีคำว่าเมทานอม setup นะครับอยู่ตรงนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยครับว่า activate เมทานอมนั้นก็คือกดตัว C นั่นเองกดตัว C ก็จะมีเมทานอมกดตัว C ออกเมทานอมหายไปแบบนี้นะครับสำหรับใครจะอัดเสียงลองไปดูครับบันทึกเสียงกันอย่างรวดเร็วผมก็จะไปอัดคีย์บอร์ดตรงนู้นนะครับลองดูนะครับ

แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานนะครับก็สามารถที่จะใช้ MIDI Keyboard เนี่ยกดตามอย่างนี้ก็ได้แล้วก็สามารถเข้าไป Edit ได้เช่นมันเล่นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราสามารถกด Q ครับ Q ก็คือการ Contact กด Q ก็จะตรงเลยปุ๊บเห็นไหมครับเลื่อนมาตรงเลยนะครับก็ง่ายเลยEdit ให้มันเป็น

ถ้าเราอยากจะลูบนะฮะเราอยากจะลูบเราสามารถเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้นะให้มันมาลูบไว้แล้วกด slash นะครับกด slash เราก็จะได้ edit ฟังได้นะครับมันก็จะวนอยู่ที่เดิม

นอร์นะครับคอร์ด G แล้วก็ F แล้วก็ G นะครับง่ายๆนะครับสาธิตให้ดูง่ายๆเราไปอัดเบสกันต่อครับไปอัดเบสกันต่อผมก็ไปอัดเบสครับลองดูนะครับที่คีย์บอร์ด

มันก็จะต่อเลยนะครับมันก็จะต่อแบบนี้เลยก็ง่ายดีนะครับเห็นไหมฮะจัดสักนิดนึงนะครับกดคิวกดคิวจัดค่าโน้ตกดคิวนิดนึงนะครับอะไรที่อาจจะล้ำหน้าไปบ้างหลังบ้างเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติได้คราวนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะฮะเพลงของเราตรงนี้ไอตรงเสียง vocal effect ผมก็ครับตาม EP ที่ผ่านมาเลยครับลองใส่เอฟเฟกต์เป็นรีเวิร์บสักหน่อยนึงตรงอินเสิร์ตตรงนี้ใส่รีเวิร์บของสไตล์เบิร์กนะครับที่แถมมาตัวเนี้ยนะครับตัวRoom Work SE นี่มีทุกเวอร์ชั่นแน่นอนผมก็เลือกไว้ที่อารีนาใหญ่ๆนะครับสัก4วินะครับรีเวิร์บไทม์ยาวเฟื้อยไปเลยฮะแล้วก็มิกซ์เยอะๆหน่อยนะครับลองฟังดูครับก็เพิ่มสีสันให้กับเพลงไปอาจจะลดไฮลงนิดนึงนะครับโอเคเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงสัก5วินะครับถ้ามันรู้สึกว่ามีไฮเยอะไปนะครับทำไงครับเรา EQ ได้ไงครับเราก็เข้าที่ครับ Channel Edit แล้วก็ EQ

ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับเนี่ยก็จะโครงสร้างเริ่มจะเป็นเพลงแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเอ๊ะมันสามารถทำอะไรได้อีกนะครับอ้าว2ร้อง2แทร็กนี้จัดเป็นกรุ๊ปเดียวกันสักหน่อยผมก็กดปึ๊บๆนะครับคลิกขวาแอดอะไรครับเราสามารถที่จะจัดการแทร็กเหล่านี้จากหน้านี้เลยก็ได้เช่นปึ๊บๆคลิกขวานะครับเราอยากจะให้เขาไปที่ไหนดับเบิลเคทแท็กอะไรได้หมดอยู่ตรงนี้นะครับรีมูฟทิ้งไปหรือจะแอดแทร็กตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับข้างบนนี้มีแอดแทร็กอีกผมก็แอดแทร็กเป็นกรุ๊ปชานเอล to selected channelร้อง2อันนี้จะไปอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันป้ายนะครับเป็นสตูดิโอนะครับเป็นกรุ๊ปร้องนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วเห็นไหมฮะมันจะผูกกรุ๊ปแท็กมาตรงนี้ซึ่งที่หน้ามิกเซอร์ก็จะมีกรุ๊ปแท็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับร้องจะมาอยู่นี่แล้วเห็นไหมฮะใส่เอฟเฟกต์จะเซนเอฟเฟกต์จะใส่คอมเพรสเซอร์ก็ได้ที่กรุ๊ปแทร็กนี้เลยนะครับ

แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์สักหน่อยครับกด FC ขึ้นมานะครับ add effect ขึ้นมา1ตัวเป็น reverb นะครับพิมพ์ชื่อว่า verb ใส่ค่าเป็น 2.4 2.4 คือบอกว่า reverb time จะ 2.4 ให้เราจะได้จำได้นะครับว่า reverb time เป็น 2.4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับมิกก็สุดไปนะครับแล้วลองส่งดูส่งร้องนะครับส่งยังไงกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งร้องส่งเอฟเฟกต์ร้องเป็นรีเวิร์บร้องกด on นะครับแล้วก็ส่งแบบ P fader นะครับฟังครับส่งได้อีกนะครับถ้ารู้สึกน้อยไป

ที่ตัวไฮไลออนโซนิกเนี่ยเราก็สามารถมิกซ์ได้ด้วยนะครับเช่นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเสียงต่างๆสามารถแพนได้นะครับบนนี้เลยอาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับหน้ามิกเซอร์เลยก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับไฮไลออนโซนิกเนี่ยมันมีเครื่องดนตรีจำลองให้เราถึง16เครื่องมือเช่นผมลองดูนะครับแพนเสียงอีเปียโนไปซ้ายสุดแล้วก็แพนเสียงเบสไปขวาสุดลองฟังครับ

ว่ามันสามารถที่จะมิกซ์บนตัวมันเองได้นะครับเวลาเราอยู่ที่หน้ามิกเซอร์แบบนี้เนี่ยจะกดเครื่องมือต่างๆที่เป็นอินสตรูเมนต์แทร็กขึ้นมาเนี่ยสามารถกดที่

ปุ่มนี้ได้เลยครับปุ่มที่เป็น Edit Instrument ที่เป็นรูปเหมือนเป็นโนเล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถกดขึ้นมาครับแล้วก็จะเจอหน้าตา Edit ต่างๆของปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีต่างๆให้เราได้นะครับก็โอเคแพนกลับมาที่เดิมนะครับสามารถลดเลเวลเพิ่มเลเวลได้สบายเลยนะครับลองดูนะครับเข้าที่เห็นเนี่ยเห็นเลยว่าการสร้างเพลงกับCubase เนี่ยไม่ได้ยากเลยอุปกรณ์ก็มีมาให้เนี่ยเพียบพร้อมมากๆนะครับคราวนี้สักหน่อยนึงครับอุตส่าห์ทำเพลงได้ขนาดนี้แล้วเรามีเรื่องของอะไรอีกเรามีเรื่องของการใส่เอฟเฟกต์ถือว่าเป็นทริปที่แถมให้ถือว่าเป็นทริคที่แถมให้นะครับสำหรับเพลงที่เป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงอิเล็กทรอนิกส์สักนิดนึงเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่านะครับฟังก์ชันที่เรียกว่าการทำ side chain effect นะครับ side chain effect คืออะไรการที่ทำให้เสียงนึงที่มันค้างอยู่ยาวๆเป็นเนี่ยแล้วมันเป็นตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นนะครับตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นโอเคครับ side chain effect สิ่งแรกเลยไปเปิดเสียงเครื่องดนตรีก่อนครับเราไปเปิดตัวนี้นะครับ Retrolog ขึ้นมานะครับcreate เขาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูนะฮะว่าเสียงอะไรดีก็ลองเลือกเสียงดูนะครับเป็นเสียงซินแพดแล้วกันนะครับลองเลือกดูเป็นเสียงอะไรดีเอ่ยลองเลือกก่อนนะครับเสียงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเขียนโน้ตลงไปนะครับเป็นโน้ตยาวๆเขียนเป็นโน้ตยาวๆนะครับลงไปดูนะครับนี่ก็น่าจะต้องเป็นตามคอร์ดนะครับ A นะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะว่ามันเป็นเสียงยาวๆปกติธรรมดาคราวนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นตามจังหวะของผมเอ๊ะเราจะกำหนดอะไรดีผมก็เลยกำหนดมานะครับหาเสียงคลิกมา1เสียงครับลองดูเสียงคลิกนะครับพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับจากมีเดียนะฮะแล้วเราก็หาคําว่าคลิกมันก็จะขึ้นคลิกให้เรานะครับว่าในรูปของเราในเครื่องเราเนี่ยมันมีเสียงคลิกอะไรบ้างนะครับเนี่ยเต็มเลยผมเอาคลิกนี้มาครับได้คลิกมาอันหนึ่งผมก็อีดิตนะครับให้เหลือเป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆนะครับตัดมาให้เป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆแบบนี้นะครับอาจจะเหลือสักส่วนเท่านี้เลยส่วนเล็กๆนะครับคอนไทยส่วนเล็กๆเอาสักเท่านี้เลยแล้วก็คลิกที่ตัวเขานะครับแล้วเข้าที่ Audio แล้ว Bounce Selection ทีหนึ่งให้กลายเป็นไฟล์เล็กๆ Replace ไปนะครับเป็นไฟล์เล็กๆคราวนี้ผมอยากให้ซินมันเป็นอึดอึกอึกอึดอึดแอดใช่ไหมครับมันก็เป็นตึกก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นตึกตึกตึกตึก

วิธีการทำยังไงครับอันนี้คือเสียงคิกใช่ไหมครับนะอันนี้คือเสียงซินที่เสียงซินเนี่ยครับที่เสียงซินเราไปใส่นะครับปลั๊กอินที่เสียงซินเราสามารถใส่ปลั๊กอินได้นะครับมาเราไปใส่เสียงที่เสียงซินนี้นะครับของเราเนี่ยนะครับมาเราใส่ปลั๊กอินนะครับชื่อว่าเกตใส่ชื่อว่าเกตไว้แล้วติ๊กตรงนี้ไว้ครับ activate side chain นะครับ activate หรือ deactivate side chain นะครับเราติ๊กไว้ก่อนนะครับให้เป็นสีส้มนะครับแล้วคราวนี้ที่ track นะครับที่ track ของเจ้าตัวนี้นะครับ

นะครับโอเคเกตนะครับใส่ไว้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ที่แท็กของตัวอะไรครับที่แท็กของตัวคลิกแท็กของตัวคลิกนะครับคลิกขึ้นมาครับที่แท็กของตัวคลิกเราจะไปเซ็นสัญญาณนี้นะครับเซ็นสัญญาณคลิกอันนี้ไปที่ไซเชนของ Letterock Gate เห็นไหมครับมันมีบอกเลยไซเชนของ Letterock Gate กดไปครับกดเปิดส่งแบบprefader คือไม่เอาเฟดเดอร์ขึ้นก็ยังดังแล้วปิดนะครับปิดคลิกปุ๊บแล้วลองฟังครับเห็นไหมครับมันเป็นแงบตามคลิกนะครับถ้าเราที่เสียงนี้เรายังเปิดคลิกอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ส่งสัญญาณไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่งสัญญาณปั๊บแต่เราไม่อยากได้คลิกไปด้วยเราปิดคลิกครับแล้วเราก็มาปรับค่าเกตอยากจะให้มันสั้นแก๊กแก๊กก็ต้องรีลีสน้อยหน่อยครับ

็นไหมครับง่ายเลยทีเดียวนะครับไม่ยากเย็นแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างทำยังไงได้อีกโอ้เอาเพลงออกกันไหมอันนี้ก็สำคัญนะครับการเอ็กซ์พอร์ตเพลงออกอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตเป็นออดิโอไฟล์เห็นไหมครับเอาไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์นะครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์ที่นี่ก็จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะชื่อเพลงอะไรพิมพ์ไปนะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วก็ความละเอียดต่างๆของไฟล์ฟอร์แมตเช่นตอนนี้เป็นเวฟออกที่24บิตนะครับ sample rate เป็น48หรือจะเป็น MP3 นะครับความละเอียดนะครับบิตเรทอยู่ที่320 KB ต่อวินะครับเป็น high quality mode นะครับหรือจะเป็นไฟล์อย่าง AIFF ก็ได้นะครับหรือว่าที่นิยมกันก็เป็นเวฟของเรานี่นะครับสามารถเอาออกได้ว่าเอา stereo output เลย vocal อย่างเดียว effect อย่างเดียวก็ได้นะครับสามารถที่จะเอาออกได้หลายแบบเอาออกแบบ multiple file ก็ได้นะครับเอาออกทีเดียวหมดเลยแยกเป็นแทร็กให้เราก็ได้หมดตรงนี้นะครับวิธีการก็คือกั้นซ้ายขวาตรงนี้ในตำแหน่งที่เราอยากจะให้เพลงมันถูกเอ็กซ์พอร์ตออกไปอาจจะเลยไปทางนี้สักนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะมีหัวสักแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์เอ็กซ์พอร์ตนะครับAudio Mix Down แล้วก็สามารถกด Export Audio ได้เลยนะครับก็ไม่อยากให้เนื้อหายาวไปเพราะว่า EP สุดท้ายนี่ยาวแน่ๆคือเรื่องของการ Mix นะครับอันนี้ EP นี้จะทำให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะจะต้องสร้างเพลงอย่างไรกับ Cubase เนี่ยไม่ได้ยากเย็นแล้วนะครับไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP สุดท้าย EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Mix และ Master นะครับไปครับเจอกันครับเป็นไงครับทำเพลงกันเป็นแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ trick and tip ของ EP นี้นะครับอย่าลืมใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะครับก็สามารถผลิตเพลงเองได้แล้วจะเห็นนะครับว่าในโปรแกรม Cubase เนี่ยมีทั้ง loop มีทั้ง sample ต่างๆที่แถมมากับตัวโปรแกรม Cubase นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ตามเนี่ยทุกคนก็เอามาประกอบก็เกือบจะเป็นเพลงแล้วสำหรับสายทำคอนเทนต์เนี่ยทำเพลงประกอบลงไปเองสบายเลยครับแต่ก็ติดอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมฮะคือ EP สุดท้าย mix อย่างไรแล้วทำมาสเตอริ่งอย่างไรให้เพลงของเราเนี่ยเมื่อลง YouTube แล้วเสียงมันใกล้เคียงกับคนที่เขาทำเป็นมืออาชีพอยู่แล้วไปลุยกันใน EP ที่6ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

0: ไบโอโอเย่ตอนฝุ่นจ๋ามาจากไหน
1: พี่แทนทำอะไรเนี่ยทำไมฝุ่นเยอะเต็มไปหมดเลยครับ
2: พี่ก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดไงน้องเหนือไม่ได้ทำมาปีงแล้วเนี่ย
1: บ้านก็เฉยเฉยห้องก็เฉยเฉยแล้วฝุ่นพวกนี้มันมาจากไหนครับพี่แทน
2: เออฝุ่นมาจากไหนฝุ่นในบ้านเนี่ยครับเชื่อหรือไม่จริงๆแล้วส่วนใหญ่มาจากนอกบ้าน2ใน3ของฝุ่นที่เราเจอในบ้านเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมาจากข้างนอกบ้านครับเวลาเราเดินเข้ามาจากข้างนอกประตูเข้ามาในประตูปุ๊บเราก็เหยียบย่ำดินมั่งรวมทั้งพวกฝุ่นที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าด้วยเราเอาเข้ามาจากข้างนอกเยอะ
1: แล้วเอามาสลัดกระจายฝุ่น
2: เสร็จปุ๊บแบบอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไก่ครับ
2: แต่อีกส่วนนึงก็คือเวลาเราเปิดหน้าต่าง
1: ฝุ่นมันก็เข้ามา
2: ใช่ก็ล่องลอยเข้ามาจากข้างนอกฮะใครบ้านอยู่ติดถนนติดอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งฝุ่นเยอะแต่ว่าที่เหลืออีกหนึ่งในสามมาจากในบ้านของเราเองนี่แหละมันมาจากเส้นใยเล็กๆที่หลุดมาจากเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมทั้งถ้าบ้านใครเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราก็จะมีขนหมาขนแมว
1: ติดมาจากเสื้อเราที่เอาไปเล่นกับหมาแมว
2: ใช่หรือหมาแค่เดินบางทีก็ขนร่วงบ้างอะไรบ้างเซลล์ผิวหนังคนก็ไปปนนิดหน่อยหรือถ้าเป็นห้องครัวบางทีก็จะมีฝุ่นพิเศษอย่างเช่นใครทำขนมปังหรือทำนวดแป้งอะไรมันก็จะมีฝุ่น
1: ฝุ่นแป้งใช่ไหมคะแป้ง
2: เหล่านี้ก็จะมารวมกันเป็น1ใน3ที่เหลือของฝุ่นที่เราเจอทีนี้พอเรารู้แล้วว่าฝุ่นมาจากไหนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถย่อส่วนตัวเองให้เป็นตัวเล็กๆแล้วไปเดินเล่นในกองฝุ่นได้เนี่ย
1: ไหนลองย่อส่วนครับ
2: พอเราย่อส่วนมาเดินเล่นในฝุ่นแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าในฝุ่นมันที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะ
1: ตัวอะไรหรอครับ
2: ตัวอะไรใช่ไหมถูกต้องครับมันคือตัวไรครับมันคือไรฝุ่นครับตัวมันเล็กมากน้องเหนือ
1: ตัวเล็กมากจนมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับคือเราเอาเกลือมา1เม็ดอะ
1: เม็ดเดียว
2: เล็กจนแบบเกือบจะมองไม่เห็นนะฮะ
1: แล้วเราจะมองเห็นตัวไรฝุ่นได้อย่างไรครับพี่แทน
2: วิธีดูไรฝุ่นนะฮะเราก็ต้องทำตาตัวโตแบบนี้ครับไม่ใช่ครับเราต้องดูมันด้วยกล้องจุลทรรศน์ครับไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่บนฝุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นที่มันสะสมอยู่ในหมอนเราฮะนั่นแหละเวลาน้องเหนือนอนเนี่ยหมอนเนี่ยจะดูดซับพวกเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วของน้องเหนือเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไรฝุ่นเนี่ยมันก็อาศัยไปกินเซลล์พวกนั้นแหละเป็นอาหารของมัน
1: แต่ว่าบนหมอนของน้องเหนือก็มีใช่ไหมครับ
2: มีแน่นอนครับเคยได้ยินไหมว่าไรฝุ่นเป็นต้นเหตุทำให้เป็นภูมิแพ้
1: ภูมิแพ้กรุงเทพ
2: ภูมิแพ้นนทบุรีก็ได้ครับไม่ต้องกรุงเทพทำไมถึงทำให้เป็นภูมิแพ้สาเหตุเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวไรฝุ่นเองนะครับแต่เป็นเพราะว่าเวลามันกินอาหารเนี่ยมันปล่อยน้ำลายออกมาบ้างแล้วมันกินเสร็จแล้วมันก็ปล่อยอึออกมาด้วยสิ่งต่างๆที่มันปล่อยออกมาเหล่านี้ที่หลายคนน่ะแพ
1: ้พอพูดแล้วคันเลย
2: นั่นนะครับเวลาแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ก็คือสัมผัสกับอึของไรฝุ่นมากๆแล้วคันนะฮะเป็นผื่นถ้าสูดหายใจเข้าไปก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือน้ำมูกน้ำตาไหลเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยเราก็ยิ่งแพ้มากสรุปแล้วเราแพ้ไรฝุ่นเนี่ยเป็นเพราะอะไร
1: แพ้กรุงเทพ
2: ไอ้นี่ก็กรุงเทพจริงเว้ยแต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้กระทั่งบนตัวเราเอง
1: ตัวเรา
2: บนใบหน้าของเราเนี่ย
1: ใบหน้า
2: ก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันครับ
1: แปลว่าหน้าน้องเหนือก็มีใช่ไหมครับ
2: ใช่น้องเหนือเชื่อไหมว่าในรูขุมขนเล็กๆบนใบหน้าแต่ละรูเลยนะฮะมันจะมีตัวสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไรหน้าหน้าตารูปร่างเนี่ยคล้ายๆกับไรฝุ่นนั่นแหละ
1: มันเป็นแยกกัน
2: ใช่ครับแต่เจ้าไรหน้าเนี่ยมันจะมุดหัวอยู่ในรูขุมขนเราฮะแล้วน้องเหนือลองคิดดูเรามีรูขุมขนเต็มไปหมดก็จะมีตัวพวกนี้อาศัยอยู่บนหน้าเราเต็มไปหมดเลยฮะ
1: ถ้าตัวไรหน้ามาอยู่กับเราเยอะๆนี่แหละครับ
2: อย่างที่พี่บอกนะครับคือทุกคนเนี่ยมีแต่ว่าถ้าเรามีปริมาณน้อยๆก็คือปกติก็จะไม่มีผลอะไรแต่จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อถ้าสมมติว่ามันมีเยอะขึ้นมาปกติเนี่ย1รูขุมขนเนี่ยจะมีเจ้าไรพวกนี้อาศัยอยู่ประมาณ1ตัว2ตัวอย่างนี้ถือว่าปกติไม่เป็นโทษอะไรแต่ถ้ามันเริ่มมีเยอะแบบ5ตัว10ตัวปุ๊บคราวนี้หน้าจะอักเสบจะแบบเป็นผื่นถามว่าต้องไปกำจัดมันไหมไม่ต้องครับกำจัดไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ฮะ
1: เพราะอะไรล่ะครับ
2: เพราะว่ามันอยู่ทุกหนแห่งสมมติพี่ไปจับหน้าน้องเหนือเงี้ยแล้วมาจับแก้มตัวเองก็ได้ติดมาแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนร่างกายคนมาเป็นเวลานานแล้วฮะเกร็ดความรู้น่าสนใจเกี่ยวกับไรหน้าครับต่อมาครับเกิดความรู้น่าสนใจอีกอย่างเจ้าไรหน้าเนี่ยแค่ครั้งเดียวแต่ไม่ใช่วันละครั้งนะคือทั้งชีวิตอะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยแค่ครั้งเดียวฮะพอถึงตอนที่เวลามันอายุหมดอายุปุ๊บมันก็เต็ม

0: ตัวแล้วก็ระเบิดปุ้งกระจายออกมา
1: แล้วคิดดูตอนที่เรากำลังนอนสิคร
0: ับแต่มันเล็กไงมันเล็กนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกชีวิตหนึ่งก็ครั้งเดียวพ
1: อตอนตายคือห้องน้ำของมันก็คือหน้าของเราเอง
0: ถูกต้องครับสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับน้องเหนือครับ
1: ได้เรียนรู้ว่าฝุ่นมาจากไหนครับและตัวไรหน้าคืออะไรและตัวไรฝุ่นมาจากไหน

0: ากพระชมการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

กระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับและก็ออกแบบปีกของว่าวให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสที

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: หางยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับอ่ะน้องที
4: ว่าวหน้าควายครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
4: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคอ่ะน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
5: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
5: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
1: ทำว่าวค่ะ
0: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
2: เล่นว่าวค
0: ่
2: ะ
0: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะอ่ะน้องเบียร
5: ์สร้างรูปแบบของว่าวครับ
0: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมุติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงๆเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมุติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
6: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือก

0: ครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้องๆ
1: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู
2: ้
1: เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
3: ตัวเบาๆดีกว่า
4: ว่าจุฬา
5: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
4: ว่าจุฬา
5: ดีกว่า
6: ตัวเล็กๆไม่ดีหรอก
4: อันนั้นเอาตัวนี
7: ้ตัวนี้ไม่ดีซะละ
4: จุฬาเนี่ยแหละ
5: ตัวง่ายๆแล้วเอาง่ายๆ
8: เอาตัวนี้
9: เอาต
8: ั
9: วน
8: ี
9: ้
10: เอาต
9: ั
10: วน
9: ี้
11: ตัว
10: น
11: ี
10: ้
12: จะทำยาก
13: ต
12: ั
13: วน
12: ี
13: ้
12: ต
13: ั
12: วน
13: ี้ตัวนี้ดีกว่า
8: ตัวนี้ดีกว่า
14: เป็นเหมือนจุฬามาก
15: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยคะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากยากเหมือนกัน
16: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
17: กระดาษแก้วเอาสีอะไรดี
18: สีฟ้าหรือสีเงินเลย
19: ได้ละ จะ
0: มีไฟ
10: งั้นมันไม่มีอะไรต้องใช้
4: ขัดง่ายขัดง่าย
1: ขัดง่าย
5: แล้วอันนี้ด้วย
15: แล้วอันเนี้ยลองดูน
17: ี่นี่นั่งขาง่าย
7: อันนี้แหละ
3: ก็เพราะมันในนี่บางเนาะเวลาขึ้นอะมันจะได้สูง
6: มันจะได้เบา
8: อันนี้
16: มันเบาอ่ะ
9: มันไม่เหมือนกระดาษจริง
15: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
4: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะว่าวโค้งว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
15: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวรูปนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทำให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทำให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: อ๋อให้มันตัดเล็กๆกัน
0: ห่างเอาให้มันมากๆ
1: ให้ตรงนี้ขาดออกกันได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าวของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าวของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
3: ปล่อยเร็วเกินนะไม่ชักแล้วดึงดิดึงมันติดมือ
0: มันหมุนมันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
4: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ต๊อบถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อบนะครับเรียกว่ากระดาษไขครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อบมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
0: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลการหางอาจไม่สมดุลอะไรอย่างเงี้ย
5: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
2: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่2ว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านนึงปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
6: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสนสวยที่เราเห็นลอยต้อลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปและส สวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสินั่น
0: การที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ต๊อกก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอซุงสั้นไป
1: ครับผมคอซุงนี่คือ
3: คอซุงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเรียกคอซุงครับผม
3: เกิดองศาที่แคบไป
1: ครับผม
3: ต้องขยาย
1: ครับ
3: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
3: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
3: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
3: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ต๊อกว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหมฮะ
3: ครับ
1: ดีไหมฮะ
3: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
0: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
1: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
0: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
1: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจครับ
1: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ

0: ไทยขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีเรื่องมีอุปสรรคอะไรบ้าง
1: ความล
0: ื่
1: น
0: ความลื่นอะไรอีก
2: ฝน
0: อะไรอีก
3: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
4: โคลน
0: ขี้โคลนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
5: ค่ะ
6: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
7: เพราะโดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
5: ใช่
0: ไหมฮะ
5: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
5: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
8: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
9: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
10: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
11: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
11: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
12: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
12: ก็
0: อธิบายหน่อย
12: อย่างกระดาษแก้วค่ะต้องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
12: ค่ะ
0: เหมาะแก่การนำมาทำ
12: ค่ะ
0: แต่ขาด ใช
12: ่
0: ไหม
12: ใช
0: ่นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆ อาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ
5: ใช่
13: ค
0: ่
13: ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
5: Hit
0: Weeสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตศรีนาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
0: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล ศิริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไว้นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมจะทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: แล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้
1: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
3: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภค
3: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหม
3: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้ว
1: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
3: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
3: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
3: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
1: ี้ค่ะอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
3: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
3: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
3: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
3: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: ช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเออเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไห
2: มนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอีกไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆแล้วทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันขึ้น
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช
3: ่ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
2: ชอบปลูกเยอะ
3: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
2: อาจจะเป็นแบบปลูกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
3: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น ป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
2: ครับ
3: ในอนาคต
2: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
3: ดีค่ะ

0: รับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: คร
1: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะ
0: ค
1: ทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมทอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวมอสจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: มอดที่เดินอยู่อ๋อมันจะตายเลย
1: ในข้าวเนาะเพราะว่ามอดพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้ไ
0: ข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกิจของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: ลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัทเซบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ

0: แล้ว
1: ถู
0: กิ
1: ก
0: น
1: ต้
0: เข
1: อ
0: ้
1: ง
0: าไป
1: ครับ
0: ได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้า
1: ก็
0: เรา
1: จะดีกว่า
0: ใช้คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด้านใน
0: เมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลศรีพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับผมมิกกี้บัตโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแต่มิกกี้บัตเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยล่ะครับ
1: แหมหุ่นยนต์ผู้ละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี้
1: รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมคะ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7 สีครับ

0: ายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ๆตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็อุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: งสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่ดินซึ่งหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของได้ชัดแค่7สีต่างหาก
2: สายแอนด์อินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: หลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
3: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตา

0: ของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
1: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้ง7สี
2: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็น7สีค่ะ
3: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่สร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
4: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
3: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
5: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
6: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค่ะ
7: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
8: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินและก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
9: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่อง
10: วิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
5: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

พื่อนเพื่อนครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกสนุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งโค้งๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ที่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปลอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิธีบอลวิธีเกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: อ่ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุงได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์อย่าง
2: ที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: องสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลนี่สองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเอ่ยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันนี้เหรอ
3: นี่อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
4: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: ใส่ลุงอยู่ค่ะ
5: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอ
2: เงี้ย
1: วีวีคิดว่ามีไหม
2: ไม่มี
1: อ่ะแล้ววีวีคิดว่าอันไหนเอ่ยอันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
3: เพราะว่าข้างในฟองซาบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเป่าดูแล้วเป่าเป่าปู้นี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: วันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะดูเวอร์ไวด์วิสายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการเวอร์วายวิทย์ของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในวันอันแสนสบายในดินแดนแมลงเจ้าผึ้งนอนเล่นอย่างสบายใจ
1: สบายใจ
0: เจ้าหนอนกินใบไม้ไม่ยอมหยุดเจ้าด้วงเล่นเอาเขาชนกันไปมาส่วนผีเสื้อสาวกำลังดูดน้ำหวานอย่างมีความสุขแต่เอ๊ะ
2: เจอกันอีกแล้ว
0: ท่านนั่นมันตัวอะไรกัน
2: แม่เอา
1: เอาดีกว่า
2: เอาโทรรอพี่ก่อนสิน้องสาวอย่าเพิ่งไปจะไปไหนเอาเฮ้ยเอาบินไม่ขึ้นเอาประตูเปิดโอ้ยช่วยโอ้ยเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ย
1: เฮ้ยชมชมัด

0: วันนี้พี่ข้าวแต่งตัวแบบนี้แถมมีอุปกรณ์นี่มาด้วยและยังไม่พอมาอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ข้าวมาทำอะไรใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าวมาสำรวจแมลงนั่นเองครับแต่ยังไม่ได้สักตัวเลยแมลงเนี่ยนะครับตัวเล็กจิ๊บเดียวบางตัวนี่ก็กลืนไปกับธรรมชาติไม่ก็บินหนีเร็วมากจับไม่ทันเลยเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจอยากจะทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งหนึ่งที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องๆช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นปล้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับเวลาที่น้องๆเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองจะตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมตีแล้วก็ทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหนวดอยู่1คู่นะครับทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเรานี่กลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งต่อยเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับเหล็กในยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับว่าวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับผึ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดครับชนิดแรกนะครับคือผึ้งหลวงครับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่จะกว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่าโพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันธุ์ครับผึ้งพันธุ์เนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มาลับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่าสัตว์3ตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุมถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะมีรูปร่างต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
2: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากทางสะดวกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเอเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันยอดมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถังช้างเผือกห้วยมาได้ไงเนี่ยแบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมดเลยว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบางอ่านมาเกะกะเนี่ย
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยทำไมน้องตัวใหญ่จังอุ้ยอะไรแหลมแหลม
2: เพนดีขอโทษครับว้าย
4: เฮ้ยธรรมดา

0: เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรังผึ้งครับรังผึ้งจะมีสีเหลืองอ่อนๆทำมาจากขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งที่ผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นๆถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับแล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบกันครับนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี่คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางหนังสือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้ง3แบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่2ครับหกเหลี่ยมก่อนได้สบายสบายนี่มาดูสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทันทีเลยครับสุดท้ายนะครับก็เหลือรังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
1: เหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงต่อๆ

กันก็จะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยจึงทำให้รังมั่นคงแข็งแรงที่สุดแถมในพื้นที่เท่าๆกันรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการสร้างรังนั่นหมายความว่าหากพึ่งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าแต่เก็บน้ำพึ่งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

0: นอกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอนไซรัปเมเปิลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อตตามด้วยลูกปัดเมล็ดป๊อปคอร์นหรือเมล็ดข้าวโพดแห้งฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเราเทน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งก็จะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ
1: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในรังผึ้งผึ้งสวยๆรอดๆอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นแน่นอนฉันก็คือนางพญาผึ้งยังไงล่ะฉันเป็นผึ้งตัวเมียเพียงตัวเดียวที่สามารถมีลูกได้ส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจถูกต้องน้ำผึ้งนั่นเองสีเหลืองทองที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอร่อยเอาไปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ดีหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
0: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้งหนึ่งรังนะครับจะมีนางพญาอยู่หนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดๆไปนั่นเองครับผึ้งตัวผู้นะครับทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนางพญาหรือว่าราชินีผึ้งในหนึ่งรังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้แต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมาดูแลนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังต้องคอยป้อนอาหารแล้วก็เลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งด้วยทำความสะอาดซ่อมแซมรังผึ้งและที่สำคัญนะครับยังทำหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องคุ้มกันต่อสู้กับศัตรูที่จะมาทำลายรังของพวกมันด้วยแหละครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับผึ้งบ่อยครั้งนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าผึ้งเนี่ยก็อาจจะบินหลงเข้ามาในสวนของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเรา เวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าใครโดนผึ้งต่อยขึ้นมาแล้วก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกครับแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบเอาน้ำแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเลยล่ะครับ
2: ณวันหนึ่งที่เจ้าผึ้งที่ธรรมดาตัวหนึ่ง คิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่สุดๆระหว่างที่เห็นน้ำผึ้งย้อยลงมามันก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
3: เฮ้ยสวัสดีเพื่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นน้ำผึ้งแสนหวานที่อร่อยและดีที่สุดเลยจากรังของฉันเองเลยนะ
4: น้ำผึ้งแสนอร่อยที่ฉันชอบมากใช่ไหมเนี่ยอู้ชอบมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะเอามาให้ฉันฟรีๆนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันจริงๆ
3: แน่นอนกินได้ตามสบายเลยเอาเลย
4: โอ้ยขอบคุณมากนะดีเลยเพื่อนงั้นเรามากินด้วยกันเถอะเพื่อฉลองความเป็นมิตรภาพของพวกเรา
3: เอ้ยกินเลยนายกินเลย
4: ขอบใจมากแต่นายกินก่อนดีไหม
3: นายก็กินพร้อมๆกันด้วยสิเพื่อน
4: เอานะแม่เพื่อนกันอ่ะเพื่อนกินเลย
3: เพื่อนเอาเลยเพื่อน
4: เป็นไงล่ะแม่อร่อยจนแปะติดปากเลยล่ะ

วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

0: พื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเรียกได้ค่ะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดเป็นการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

นั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะด้านหลังก็คือร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมานะคะสวยมากตั้งอยู่ท่ามกลางบึงด้านนี้จะเป็นบัวแบบสีม่วงสวยเลยนะคะเขามีของอร่อยรออยู่นั่นก็คือสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือใครที่จะมาทานสเต็กของที่นี่เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้แขกที่จะมาทานเนี่ยแค่วันละ1รอบก็คือ1โต๊ะเท่านั้นเองเรียกว่าเช่าเหมาหลังกันไปเลยนะคะกับที่นี่ค่ะปืนสตูดิโอค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านปืนสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือน้องปืนเนาะสวัสดีครับพี่เรียกว่าร้านก็แล้วเนาะอาหารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสเต็กถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
1: ฟิวชั่นหลายอย่างรวมกันแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มพวกงานย่าง
0: สำหรับคนที่อยากมาทานสเต็กเนี่ยขั้นต่ำต้องกี่คนไหมคะหรือเรากำหนดด้วยอะไรน้องปืน
1: กำหนดด้วยราคา
0: ค
1: ือตอนนี้เราเริ่มต้นที่ 2,500
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมากี่ท่านเนี่ยแล้วแต่วันละโต๊ะวันละกลุ่ม
0: วันละกลุ่ม
1: ก็คือพูดง่ายคือวันหนึ่งอ่ะจะเจอกันแค่กลุ่มเดียว
0: คือเช่าเหมาร้านไปเลยแหละว่างั้น
1: ไปเลยจะมากี่คนผมไม่รู้จะมา20กว่าคนก็คือกลุ่มเดียว
0: แล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยถ้ามาที่นี่เนี่ยเราควรสั่งอะไรดี
1: จริงๆเหมือนกับว่าผมโพสต์ไว้ในเพจลูกค้าจะโทรคุยกับผมก่อนชอบทานอันนี้เน้นอันนี้บางคนเน้นกุ้งบางคนจะมากินเนื้ออย่างเดียวก็มี
0: แล้วความโดดเด่นของตัวอาหาร
1: ซอสตัวนี้ทำเองครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันตัวที่คิด

0: ขึ้นมาใหม่แล้วก็รสชาติเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับให้คนไทยกินได
1: ้ค่ะอาหารที่เราจะสั่งวันนี้นะคะจะเป็นเซตเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ 2,500 บาทแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น 2,500 บาทที่ฟูลแล้วก็เยอะมากส่วนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอชมค่ะ

0: ของเราเซตนี้คือดูปลาเข้าไปครึ่งโต๊ะแล้วนะคะคือพี่เจอถาดนี้พี่ก็จุกแล้วนะหลักๆของเรานี่ที่เสิร์ฟนี่คือจะได้อะไรบ้างคะ
1: พอกริบครับ
0: พอกริบก็คือซี่โครง
1: ใช่ครับแต่สูตรเนี่ยจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยตัวนี้เป็นหมูกรอบแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าชิชาลอนเพราะวิธีการทำจริงๆมันคือการลมควันด้วยแมลิ้นจี่ก่อนควันประมาณ8ชั่วโมงแล้วจากนั้นปุ๊บก็ไปย่างหนังให้กรอบอีกทีนึง
0: แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานต
1: ั
0: ้งแต่หมักบ่มเนื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีใครอยากกินนะคะเซตนี้คือฟูมากเต็มโต๊ะถ่ายรูปออกมานี่สวยสีสันคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่าเด็ดขนาดไหนค่ะเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะซี่โครงบาร์บีคิวแล้วกันเป็นซี่โครงที่แบบว่าหมักนะคะแล้วก็ย่างลมควันหูยเนื้อแบบว่าเปื่อยมากซี่โครงบาร์บีคิวนะคะกลิ่นก่อนเลยกลิ่นของความแบบความหอมแบบลมควันนะคะรสจัดมากเปรี้ยวหวานเค็มมันเข้มข้นมากเลยอะเนื้อแบบเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเปื่อยนุ่มเลยแหละแล้วก็หอมมากอร่อยมากอันนี้ต่อด้วยนี่เลยคือกินทั้งไม้นี่ก็คือกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราชิมก่อนตรงนี้จะเป็นสันคอนะคะสันคอหมูเป็นแบบทำแบบบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านบาร์บีคิววันนี้นะคะทำเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นสันคอหมูปุ๊บเนี่ยเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีมันนิดนึงมีมันมีเนื้อให้ได้แบบเคี้ยวแบบถึงดึงดังดังชุ่มฉ่ำฉ่ำฉ่ำอ่ะนี่มั่งเรียกง่ายๆว่าหมูกรอบมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบสูตรของปืนสตูดิโอนะลมควันมาแบบหอมเหมือนกันหอมมากด้วยจะเห็นว่าตัวมันเขาอะมันสลับกับเนื้อคือมันไม่ได้แบบมันเยอะมากนะมันมีความแบบเป็นชั้นสลับกันเขาจะเป็นกรอบแบบมันจะไม่ได้กรอบแบบเหมือนหมูกรอบที่ทอดเพราะว่ามันคือการย่างลมควันเนาะมันจะกรอบแบบกรอบแบบกรุบๆหน่อยแต่ว่าเนื้อแห้งมันอร่อยอะเนาะว่ามันเหมือนเรากินเบคอนชิ้นใหญ่เอาง่ายๆมาที่กุ้งบ้างนะคะกุ้งย่างนะคะอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของคุณแม่น้องปืนน้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดมากเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มคือแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเด็ดมากมาที่นี่บ้างค่ะเซาซ่านะคะอันนี้น้องบอกว่าเสิร์ฟไว้สำหรับตัดเลี่ยนคือแล้วก็ด้วยความที่มันมีรสชาติของความเป็นแบบเหมือนพวกปาปริก้าค่ะมันก็จะมีความเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็กินแล้วก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้เด็กกินได้เลยเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะชิมจานนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นริบอายนะคะตัวซอสที่กินกับสเต็กนะคะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวหวานเป็นซอสบาร์บีคิวนี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นหอมน้องบอกว่าเป็นซอสที่เขามีการนำไปลมควันด้วยคือทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางกลิ่นของความแบบการลมควันอะไรแบบนี้อร่อยมากหอมด้วยอีกหนึ่งจานหนักๆของเราก็คือสตูเนื้อค่ะเป็นเนื้อส่วนน่องนะคะคือแค่ตักก็รู้แล้วว่าเปื่อยมากความเปื่อยนี่คือแบบนุ่มยุ่ยแล้วก็แบบละมุนมากอีกหนึ่งอย่างนะคือแบบอันนี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเบคอนแยมเพราะว่าคือถ้าปกติเรากินขนมปังอ่ะเราก็จะปาดแยมลงไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นแยมผลไม้ไปอะไรเงี้ยมันคือเบคอนที่แบบหั่นเป็นชิ้นๆชิ้นๆ นะคะแล้วก็ทำ

0: ปรุงรสให้มีความแบบหวานๆเค็มๆกัดเข้าไปคือเบคอนแบบเต็มคำแล้วคือหอมและรสชาติที่เขาปรุงมามันก็มีความแบบเฉพาะตัวมากนี่เบคอนแยมแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะอยากจะมาชิมโนย้ำอีกทีว่าแต่ละจานที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกขายนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่ว่ารวมกันทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่ที่เซตนี้ 2,500 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามากันแบบหู10 20คนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอาหารได้คุยกับน้องเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้เมนูแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการกินที่เราสามารถคุมงบได้ด้วยตัวเราเองส่วนคุณผู้ชมที่อยากเห็นหน้าตาอาหารก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้นะคะก็คือปืนนะคะ PUEN นะคะ apostrophe S แล้วก็ Studio นะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำอีกทีว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมเรื่องของอาหารเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักในการทำนะคะร้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาโนว่าประทับใจแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของรสชาติอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแล้วเนี่ยเหมือนเรามาทานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติเลยค่ะว่าอยากจะมาเช่าสถานที่หรือว่าอยากจะมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรคุยกับน้องได้เลยนะคะกับร้านปืนสตูดิโอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆค่ะ
1: เอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านลับร้านหนึ่งนะครับถึงแม้คนจะรู้จักกันทั้งประเทศก็ยังเป็นร้านลับลับกันทั้งวี่ทั้งวันลับจริงจังเพราะวันนี้นะฮะจะพามารู้จักกับร้านยุทธนาลับคมกันไกลหรือว่ายุทธนาการช่างอยู่ที่ซอยด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่ยุทธนะครับเจ้าของยุทธนาการช่างต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งอาชีพนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ผู้ยังพอทันได้เห็นแบบว่าเขาเข็นรับมีดเลยครับรับมีดเลยครับอย่างงี้นะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งตัวนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับ
2: ใช่ใช่จะเป็นรุ่นคนมีอายุ
1: พอ
2: นานๆเข้าไม่ไหวละเดินไม่ไหวละมันก็เลิกลากันไปก็มีจุดใหญ่เลยก็คือเยาวราชกับวงเวียนใหญ่ศูนย์รวมของช่างรับกลไกสมัยก่อนไม่ได้มีแตกสาขาย่อยออกมาแบบนี
1: ้แล้วอย่างพี่ยุทธนี่ก็คือทำมานานหรือยังครับมาจับอาชีพนี้ได้ยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: ก็30กว่าปีแล้วครับพอดีพ่อตาก็ทำอยู่แล้วเรียนกับพ่อก็มันซึมซับไปเรื่อยๆก็ทำอยู่แบบครอบครัวเน
1: า
2: ะ
1: อย่างที่เขาเข็นรถก็มีหินรับมีดอย่างเงี้ยกับแบบร้านของเราแบบนี้มันต่างกันไหมคร
2: ับหลากหลายกว่าของเขามันถูหินอย่างเดียวแต่ของเราต้องมาเจียแนวมันสวยงามขึ้นมาคือกันไกลอ่ะถ้าแนวไม่ได้รับยังไงมันก็ไม่คม
1: มีกันไกลนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็
2: ใช่เป็นพวกเสริมสวยแหละครับอย่างพวกกันไกลตัดผมเนี่ยถ้าเป็นกันไกลคมมันจะลงเลย
1: มันจะแบบ
2: ใช่ครับตั้งไกลไม่คมมันจะดึงผมลูกค้า
1: อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยต้องรับอะไรยังไงครับเนี่ย
2: แต่งบางตัวนี้มันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับ
1: นี่นะที่พี่บอกว่าหนาบางเนี่ยก็ถ้าเทียบตรงนี้เห็นชัดเลยช่างอยากให้มันบางขึ้น
2: ใช่ครับ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้มันตัดขาวเนียนไม่มีเหลือต่อทรงนักเรียนจะขาวเกลี้ยง
1: อย่างนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลัง
2: ความสำเร็จของช่างแต่ละคน
1: โอ้ช่างตัดผมนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคนที่ทำให้วุฒิคมก็คือนี่แหละนี่มีอีกหนึ่งอย่างผู้เห็นข้างหลังพี่ยุทธก็คือกันไกลอะไรครับใหญ่โตขนาดนั้นอ
2: ่
1: ะ
2: กันไกลทำรองเท้าครับ
1: สำหรับทำรองเท้าหรอ
2: ใช่ครับตัดหนังทำรองเท้าครับ
1: แน่นอนต้องคม
2: ใช่ครับ
1: แบบนี
2: ้กดไม่ลง
1: ใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ โอ้ยนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะ
3: ร้านลับคมของพี่ยุทธเป็นร้านลับคมอุปกรณ์หลายประเภทชิ้นงานแต่ละชิ้นมีรูปทรงแตกต่างกันบางทีชิ้นเล็กบางชนิดมีลักษณะแบนทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการลับคมจึงต้องรองรับกับรูปทรงของชิ้นงานที่แตกต่างกันด้วยครับ
2: ตัวแท่นตัวนี้รับแน่นอนรับแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ไว้รับไกลตัดหนังทำเล็บล่ะครับ
1: นี่มาดูของที่ผู้เอามาบ้าง
3: ความสึกหล่อของเขาเนี่ยคือส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับคือมันไม่รู้แค่ว่ามันไม่คมอ่ะอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้เน
2: า
3: ะ
2: ใช่ครับ
3: จ้ะ
2: เพราะตัวนี้ถ้าเราตัดกิ่งเยอะ
3: ๆ
2: เหล็กพวกนี้มันก็จะแบะออกคมตัวนี้มันจะไม่สนิทกันเวลาเราตัดมันก็จะพับแล้วครับมันก็จะไม่สับ
3: แล้วส่วนใหญ่อ่ะครับของที่เอามาเนี่ยมันเป็นเหล็กเนาะ
2: ครับผม
3: แต่ว่ามันไปตัดบางๆเบาๆอย่างเส้นผมอย่างกระดงกระดาษมันไปลดความคมจากอะไรครับ
2: ส่วนมากสนิมกินบางทีหล่นมั่งปลายไม่สนิท
3: ครับ
2: พอปลายงอค้ำกันมันก็ไม่คมแล้วพวกกันไกก็มีอยู่2ประเด็นนี่แหละ
3: ก็ต้องให้พี่ยุทธมาปรับให
2: ้
3: งั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะครับพี
2: ่ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับ
3: เดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะกลับมาคมขนาดไหน
4: อุปกรณ์แต่ละชิ้นก็จะมีวิธีการรับคมต่างกันไปมาดูกันไกตัดกิ่งไม้อันนี้นะครับที่พลุทำตกจนคมบินสนิมเคลอะขั้นตอนแรกนะครับพี่ยุทธก็จะทำการแกะชิ้นส่วนด้วยประแจเพื่อให้ชิ้นงานเข้าเครื่องรับได้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มรับใบมีดคมตัดด้านในให้ได้องศาความคมลงไปที่เครื่องหินเจียแล้วเก็บรายละเอียดลบเหลี่ยมสันคมด้านนอกด้วยหินปัดลูกหนังเพื่อไม่ให้บาดมือเวลาใช้งานซึ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันกันไกตัดกิ่งไม้ก็จะกลับมาคมสนิมหายแบบนี้ครับงานรับคมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในทุกขั้นตอนช่างต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าส่งมารับเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดรูปร่างการใช้งานองศาความคมที่แตกต่างกันซึ่งช่างก็ต้องดูเหลี่ยมมุมสันคมให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นถ้าพลาดไปกินคมนิดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความโคมความร้อนของเครื่องมือครับซึ่งพี่ยุทธเซียนรับคมของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีจากทื่อๆเนี่ยก็กลับมาคมกลิบเหมือนใหม่แล้วล่ะครับ
1: นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผ่านการรับคมมาเรียบร้อยคือเหมือนใหม่เลยนะคืออันนี้คือเราก็รับกลายเป็นแบบสีเงางามแบบนี้แล้วก็คมมากนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้คือผู้สามารถส่งมาให้พี่ยุทธดูแลแบบรับคมซ้ำไปซ้ำมานี่ได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็ได้เรื่อยๆครับจนกว่าช่างจะบอกเองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได
1: ้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเอ้ยบ้านฉันไอ้มีดหรือว่ากรรไกรเริ่มไม่คมแล้วอยากที่จะมาไม่สะดวกมานี่สามารถที่จะส่งมาได้ไหมฮะ
2: ได้ครับผม
1: มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับ
2: ทางเพจร้านก็ได้ครับยุทธนารับคมกรรไกรครับ
1: อ๋อพิมพ์ได้เลยนะครับย
2: ุ
1: ทธนารับคมกรรไกรรวมถึงมีสอนด้วยเหรอ
2: มีครับผมไม่กำหนดเวลาสอนจนไปงาน
1: สอนจนกว่าจะเป็นเลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: อ่ะราคาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็โทรมา
2: ได้ครับ
1: สอบถามกับทางพี่ยุทธได้เลยนะครับจะได้มีช่างรับคม
2: เพิ่มมาอีก
1: เพิ่มมาอีก1คนนะครับหรือว่าหลายๆคนเลยในประเทศเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะคร
2: ับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: กลับมาใช้งานสุดๆไปเลยขอบคุณนะฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนอยู่กับแม่แดงด้วยแม่แดงสวัสดีนะครับ
5: สวัสดีเจ้า
1: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือผลไม้ทั้งหมดของวิสาหกิจเหรอ
5: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านผ
1: ู
5: ้หญิงที่เป็นแม่บ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆก็มาช่วยตั้งแต่ปี38เจ้า
1: คือทำกันมาตั้งแต่ปี38เลยเหรอ
5: ใช่เจ
1: ้
5: า
1: โหแปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมาก
5: เจ้า
1: อย่างนี้สินค้าของเราเนี่ยผู้เห็นมีผลไม้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างแม่แดงเล่าให้ฟังหน่อย
5: มีลำไย
1: ครับ
5: ลิ้นจี่สตรอเบอรี
1: ่
5: สับปะรดขนุนกล้วยมะเขือเทศ
1: แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไปเอามาจากไหนครับไปรับมาจากไหน
5: จากในชุมชนจากในจังหวัดเชียงใหม
1: ่ครับ
5: สับปะรดเราก็เอามาจากลำปางบ้างเชียงรายบ้างสตรอเบอรี่ก็ได้มาจากบนดอยเสมิงค
1: ่
5: ะ
1: ไล่มาเลยดีกว่าอันนี้ห่อนี้ประมาณ500กรัม
5: 500กรัมราคาส่ง250บาทราคาที่โรงงานเราราคาปลีกก็จะราคานี้ราคาส่งก็จะราคานี้เจ้า
1: อันนี้เอาไปทานเล่นได
5: ้ทานเล่นได้ทำน้ำได้
1: ทำน้ำก็ได้ด้วย
5: เอาไปปรุงอาหารก็ได้เป็นของฝากก็ดีจ้ะผลิตภัณฑ์ลำไยเราก็จะมีท็อฟฟี่ลำไย
1: อย่างนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
5: ถ ถุงละ55บาทจ้ะ
6: ถุงละ55บาทนะครับ150กรัม
5: อบแห้ง

0: สร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นลำไยผง
1: ชงดื่มได
0: ้ค่ะ
1: เป็นผงก็มี
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ
0: 90 บาท
1: กล่องละ90 บาทได้ประมาณโอ้18ซองนะฮะถ้าใครอยากกินแบบหลายๆอย่างเนาะคือน้ำหนัก150 กรัมหมดเลยทุกถุงแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็ชนิด
0: ลำไยนี่80 บาท
1: ลำไย80
0: กล้วยนี่45 บาท
1: 45 บาทมะเขือเทศนะฮะ
0: 80 บาทอ
1: ันนี้จากบนดอยเลยใช่ไหม80 บาทฮะต่อที่สับปะรด
0: สับปะรดภูแลงเชียงราย
1: ครับ
0: 80 บาท
1: 80 บาทเหมือนกัน
0: ขนุนโอเพ่น80 บาท
1: แล้วก็
0: มะม่วงมะม่วง65 บาทเราใช้มะม่วงหลายพัน
1: จ้ะ
0: เวลาเราทำมะม่วงเราจะทำสุกพอดีแต่ถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะมาทำเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มก็คือมะม่วงกวนจ้ะ
1: อ๋อแบบนี้ก็มีเท่าไหร่ได้อย่างนี้ถุงนี
0: ้ส้มลิ้ม80 บาท
1: ให้ดูอันนี้2 อันนี้คือเป็นแพ็กเกจสวยงามเลยนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเล็กเนี่ยเป็นกลมๆหน่อยมี3ช่องเนาะก็จะมีสับปะรดอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งและอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงใช่ไหม
0: มะม่วงอบแห้ง
1: มะม่วงอบแห้งเท่าไหร่จ้าอันนี้
0: 90 บาทจ
1: ้า90 บาทเจ้า
0: อันนี้180 บาทเจ้า
1: โอ้ยอันนี้
0: ถูกมาก
1: ถูกจริงจริงนี่นะครับได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศขนุนสับปะรดและมะม่วงมีเยอะแยะหลากหลายนะครับแพ็กเกจสวยงามเลือกได
0: ้นี่สตรอเบอรี่
1: ก็มี
0: วิ่งจีเจ้าจากเมืองฝาง
1: นี่นะครับ150 กรัมสตรอเบอรี่นี่เท่าไหร่
0: 120 บาท
1: 120แล้วถ้าเป็นลิ้นจี่ล่ะ
0: 80 บาทจ้ะ
1: 80 บาทนะครับใครชอบแบบไหนชอบผลไม้อะไรเลือกได้นี่มาที่กล้วยกันบ้างนะครับสาวกกล้วยต้องกรี๊ดแน่นอนอันนี้เริ่มจากอันนี้คืออะไรจ๊ะ
0: กล้วยหนึบจ้ะ
1: กล้วยหนึบ50 บาทกล้วยกวนก็50 บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น
0: กล้วยกวนเหมือนกัน
1: กล้วยกวนเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้180 กรัมอยู่ที่ราคา
0: 55 บาท
1: นะฮะอันนี้ก็น่ากินนะท็อฟฟี่รวมรสมีอะไรบ้างครับ
0: ท็อฟฟี่ลำไยท็อฟฟี่ตะไคร้แล้วก็ท็อฟฟี่ขิงเจ้า
1: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาท
0: 90 บาท
1: 90 บาทนะครับในส่วนของมะขามแก้วนะครับราคานี่ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าอยากกินเยอะกินน้อยชอบแบบไหนนะครับอย่างที่แม่แดงถืออยู่นี่นะครับน้ำหนักอยู่ที่150 กรัมนะครับราคา50 บาทส่วนที่ผู้ถืออยู่ตรงกลางนี่นะอันนี้นี่180 กรัมราคา55 บาทถ้าเป็นกระปุกแบบนี้200 กรัมนะครับเยอะหน่อยราคา60 บาทเดี๋ยวผู้ชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ถูกมากมานะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าผลไม้อบแห้งของวิสาหกิจชุมชนนี้เด็ดขนาดไหน
0: นะชิมเลยค่ะ
1: เป็นลำไยนะฮะหอมแล้วก็หวานกำลังดีแล้วมันหอมด้วยแล้วมันมีความหนึบหนึบปุ๋ยลำไยอร่อยมากเลยต่อด้วยนี่ดีกว่ามะเขือเทศนะครับได้รสของตัวมะเขือเทศชัดมากนะครับมีกลิ่นมะเขือเทศแล้วคือออกเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่เลยนะครับ
0: สับปะรด
1: นะครับจากภูแล
0: ภูแลจากเชียงราย
1: หวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอ่ะหอมมากดีเลยนะครับสับปะรดก็ดีนะฮะลิ้นจี่ซะหน่อยผมว่าเป็นลิ้นจี่โรเบอร์ชอบมากนะครับแต่ไม่เคยกินอบแห้งวันนี้ได้ลองกินอร่อยมากคือลิ้นจี่สดทั่วไปนะที่เรากินกันนะมันก็ยังมีความได้เคี้ยวอยู่แล้วเน
0: า
1: ะแล้วพอมาอบแห้งนะเนื้อมันแบบรัดกันอ่ะทีนี้มันได้ความหนึบนะฮะหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยสุดยอดเลยนะครับเหมือนเราได้กินผลไม้สดๆแต่ว่าเอามาอบแห้งกลิ่นมันยังชัดมันยังคงอยู่รสชาติอะไรอย่างงี้นะทำได้ดีมากเลยแม่สุดยอดเลยมีอีกหนึ่งอย่างนี่กล้วยกวนเหรอ
0: กล้วยกวนค่ะอันนี้ไม่มีส่วนผสมของแป้ง
1: ครับ
0: คือเราทำจากกล้วยโดย
1: นุ่มๆหนึบๆ นะครับอร่อยหอมมากกลิ่นกล้วยน้ำว้าชัดเจนนี่นะครับหลากหลายมากเลยนะครับราคาไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าโทรมาสอบถามกับแม่แดงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับแม่แดงได้โดยตรงเลยเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูแล้วก็แม่แดงไปก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
1: ขอบคุณ

0: มาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถเพศของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

0: ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: แล้วเราจะเอามาทำอะไรหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: ลูกเทนนิส
0: จานสี
3: กระป๋อง
0: พวกกัน
3: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: มาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะตอนจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกขอพี่ข้าตัวเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: สร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้นี่ครับ
1: ใบสีให้มันสีขาวหมดก่อนนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่เสร็จแล้ว
0: โอเคแต่ป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูนี่อันนี้อันนี้โซว่าสีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวังโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: แค
1: ่1
0: 3หมดโอเคนะ
1: 1
0: 2
3: 3
0: ล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ป้าวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตัวเล่นบ้างเลย
1: ป้าวันช่วยนับนะป้าวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยป้าวัน
2: 1 2 3
0: โอ้ยปาวานต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาปาวานบ้างแล้วตาปาวาน1 2 3โอ้1สรุปว่าโยนไป2ครั้งปาวานได้6กระป๋องเฮ้ยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ปาวานนับเร็ว
2: 1 2 3
0: ได้กี่อัน
2: 3
0: 3อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ปาว
0: านชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงปาวานหมุนเลยวิว

0: เย้ไ
1: หนดูซิได้กี่ดวง
2: ได้4ดวง
1: ได้4ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับโอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
3: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
3: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
3: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่าง
1: น
3: ี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
3: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: ประวันเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โหล้างจาน
1: ล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม
1: ่แตกด้วย
3: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้ไอศครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: คัตเตอร์กรรไกร
2: กลาง
1: ีแกงกระดาษ
2: มาไอเดม
1: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
2: ไม้พรม
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
2: กีตาร
1: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวันเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
2: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ เด้งออกมาครับปึ๊บติด
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
2: น
1: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับติดไปครับโอเค
2: อีกครับ
1: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
2: วางใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
2: ห้องละ
1: นี่เอาสกอตเทปแปะก่อนไหมพี่นึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
2: ของขวัญ
1: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวตูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
2: ะ
1: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กางแล้วก็อย่างนี
2: ้ดินสอ
1: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันนี้มันต้องใช้คัตเตอร์
2: ค่ะ
1: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
2: หน้าตา
1: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วเราจะให้ปวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปตัดเผื่อมาแล้วตัดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีเขาถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่แม่ประวันประวันเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: โอเคประวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับปึ๊บโอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยประวานนะช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวเชือกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคประวาเอาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์เอามาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: ตรงนี้

เก่งอู้มาสุดยอดมากมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: ราไม่เห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้สี
1: ่สี่ดาวสุดยอดไปเลย
0: สี่ดาวจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิ
3: โอ้ได้สี่ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: อ่ะมามาพี่สุดถือให้
3: โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงเมืองอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
3: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆนะคะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
1: กระดาษสีสีเมจิก
4: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับรับวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาตอนบนแล้วประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569คาดการว่าในระยะนี้บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระ

0: ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีฝนลดลงโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในด้านตะวันตกของภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักซิกกำลังมา
2: เอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นทีเธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริงเลย
5: เยี่ยมโอ้ยแต่บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบครับ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โอ้เท่มากเลยครับ
4: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่ๆ
1: นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของส

0: อากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถ

0: ปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วย
1: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
4: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โห
6: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
4: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่สึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
7: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: ได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
2: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
3: ตัวเท่านี้ครับ
2: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
3: เท่านี้เหรอครับ
2: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
3: คืออะไรครับ
2: หัวนม
3: เฮ้ย
2: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
3: ๋
2: า
3: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
2: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
3: เฮ้ย
2: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
3: เพศชายนี่แหละครับ
2: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
3: สัตว์น้ำปลา
2: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดนึงซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
3: เย้
2: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ
3: ่อกระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
2: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกขนอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
3: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
3: ๆปล่อยไข่
2: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
3: ปลา
2: ปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
3: กิน
2: กินไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
3: ฮะคืออะไรเหรอครับ
2: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวเนี้ยปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
3: ผมลองอมบ้างสิ
2: เป็นไงฮะโอเคดีมากอ่ะพ่นออกมาได้แล้ว แต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
3: ลูกออนครับ
2: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออสเนี่ยก็ให้ลูกออสขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออสขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
3: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
2: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับ
2: เลี้ยงลูกในปากก็มี
3: ใช่ครับ
2: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
3: ใช่ครับ
2: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โหยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
3: ซาบซึ้งครับ
2: ครับ
3: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
2: ดีมากดีมาก

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมง

0: นิดที่มักตำแหน่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํา AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเบสิกต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าในพวก
3: AI คือระบบของหุ่นยนต์
0: พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แวบมาในหัวหุ่นยนต์เลยไหมมีอะไรอีกอ่ะ
4: คิดถึงระบบ
0: อะไรครับ
5: ระบบการเชื่อมต่ออ
0: ่ะระบบเชื่อมต่อมีอีกไหมมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่ออ่ะ Wi-Fi มีอะไรอีก
6: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
0: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้ไหม
7: ไม่ได้
8: ไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้เหมือนกัน
0: โทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับว้าวน่าสนใจไฟฟ้าไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
7: ไม่ได้
0: ว่าม
8: ันใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
0: เป็น
9: จุดหลัก
0: แสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องๆลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
8: มีมาก

0: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
1: มากกว่า
0: 30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยเออคิดว่าเกิน100ใช่มั้ยเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้มั้ยทําไมครับ
1: เยอะเหมือนในหนัง
0: เหมือนในหนังน่ากลัวหรือว่ายังไง
1: จู่ๆว่า
0: อืมกลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างงี้ใช่มั้ยคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อ่ะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่มั้ยทําไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
1: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
0: อืมคิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกมั้ยไม่มีใช่ไหมหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
2: ใช่ไหมเหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
0: ีพลังงานจากแกนกลาง
1: เป็นการสะสมไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
0: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
2: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรอย่างนั้น
0: เออคิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณเดียวคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
2: น่าจะเป็นการ
1: จับมาได้ครับ
2: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็ในอนาคตอาจจะเอาเป็นอาวุธในการทำสงคราม
0: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมแล้วคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดก็พี่จะบังคับที่ดีด้วย
1: ต้องมีสมอง
0: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ยเราทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
1: อ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือทำอะไรอีก
1: เรียน
2: ทดลองสิ่งที่เราไม่เคย
0: ลอง
2: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แล้วก็ลองด
0: ู
2: ทำได้ก็คือเราสำเร็จ
0: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหม
2: เคย
0: เรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
1: ผมว่าเรื่องไม่
0: ทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
2: ก็ฝึกซ้อม
0: แล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
2: ฝึกซ้อม
0: มีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
2: ทดลอง
0: แล้วอะไรอีก
2: ลองฝึกฝน
0: เนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
2: ฝึกที่หุ่นยนต์จะฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นคนสร้างหุ่นยนต์แทน
0: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
2: หมาครับ
0: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าที่ไหนฉลาดกว่ากัน
2: แมว
0: ทำไมแมวฉลาดครับ
1: เพราะเวลาแถวบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดดลง
0: แล้วเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
1: ้สอนได้ทั้งคู่
2: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
0: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
2: หมาน
0: ะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปหนึ่งครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
1: ระวังเรื่องสิ่งของ
0: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
1: เรื่องการใช้พลังงาน
0: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
2: บอกว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดบกพร่องอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิดได
0: ้ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับ

0: มาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยทุกคนมีไอเดียนะเช่นผมอยากทำสิ่งนี้ผมอยากทำสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเปลี่ยนจากไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมโอเคซึ่งวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับอยู่1ตัวนะชื่อโปรแกรมว่า AI Tigen นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนี้ชื่อว่า AI Tigen นะใช่ครับเราจะใช้ AI Tigen นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI Tigen นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI Tigen นะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aitigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aitigen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจอนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่ามีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้อ่ะทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนละกันนะครับชื่อน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับ
1: ชื่อนี่ใส่ชื่อจริงค
0: ่ะใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าชั้นเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้เลยนะครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับให้เราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ โอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคอ่ะนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโค้ดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับวันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
2: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: เออหุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
1: ไม
0: ่ใช่เป็นแบบไหนครับ
1: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในจ
0: ออ๋อก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัววันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Tigen นะครับนะหน้าจอของ AI Tigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับผมคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง basic นะครับตรงช่อง basic นะแล้วก็คลิกที่ basic นะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
1: กล
0: ้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tigen Want to นะครับ use your cameras นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง image data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ Image Data นะครับกดคำว่า Basic ครับผม Basic 1ครั้งนะครับimage data กดคำว่า basic แล้วก็คลิกที่ช่อง camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับ Face Match นะครับ Face Match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับนะเอา Direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่าเซนเตอร์นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับอัพนะอ้าว ลองก้มหน้าสิ
3: ดาว
0: นะ

0: ครับหันหน้าไปทางซ้ายครับ left นะครับหันหน้าไปทางขวาครับ
1: right
0: นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะ

0: เป็นอะไรครับ
1: leave
0: เป็นเป็นอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์จก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ math operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับTrue นะครับ True แปลว่าอะไรครับ
2: จริ
0: งนะ True แปลว่าจริงตรงข้ามกับ True คืออะไรครับ
2: False
0: ไม่จริงเนาะก็คือ False นะครับถ้าเป็น True เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า True ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
2: ทำผมเตะเอวมันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำหรือเช่นเราขอให้มันปล่อยปล่อยมันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์ walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่า run ครับหุ่นยนต์ก็จะ run นะครับอาจารย์ใส่คำว่า jump นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็จำครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
3: มันจะไปแค่อันเด
0: ีย
3: ว
0: เกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
3: า
0: ะ
3: จะทำแค่อ
0: ัน
3: ล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2แล้วกันนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับคิกนะครับคิกนี่คิกนะครับคิกนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไง yes นะพงกหัวนะครับลองดูซิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับ โอเคทุก

0: คนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะเออคำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
1: เราต้องสั่ง
2: เขียนคำว่า if
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจาก direction เราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 4 5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 5
0: นี่อยู่ center 5มีอะไรบ้าง center up ใช่ไหม down left นะครับแล้วก็ right มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอาสวิตช์นะครับมาเชื่อมต
2: ่อ
0: มาเชื่อมต่อนะครับกับไดเรกชันนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
2: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยอาจารย์จัดใหม่นะปึ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่า switch มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้ center อาจารย์ลอง up นะอาจารย์ลอง center หายนะครับอาจารย์ลอง down เกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่า right นะครับคำว่า right ก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้จานอยู่หน้าเฉยๆเซ็นเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะว่าอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จำครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซย์เฮลโหลนะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือแดนซ์นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับเลฟนะมองทางด้านขวาครับไรท์นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิกนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นพันช์นะครับนะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะลองดูซินะครับลองดูนะ
2: ใช
0: ่ไหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับ มองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมป์นี่นะสามารถนี่ตัวนี้ต่อยยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับต่อยยังไงลองดูสิอะต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับน้องมีความพยายามมากโอ้น้องมีความพยายามมากนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
3: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูนะครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะนี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
2: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
2: า
0: ะ
2: แต่เราสามารถขยับไปอื่นด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้ดีกว่า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหมคิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
2: แบบใช้จังหวะใช้เป็นแบบพวกใช้มือในการขยับหุ่นยนต์ได้เหม
0: ือ
2: นก
0: ันเราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
2: ร่างกายก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
2: กดปุ่มน่าจะง่ายสุด
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
3: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์เคยลองไหม
2: เคยลองเขาส่งไปสู่คนที่เขาให้บังคับรถเดินแบบให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็จะยกมือข
0: ้
2: างขวา
0: ก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับแล้วบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูแล้วกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI ไทยเจนเมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะแอนสเกเลตันนะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อนะครับกล้องโผล่มาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวนึงครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ hand ครับ AI นะครับคลิกที่ hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับเขานะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะจานลากมาวางก่อนนะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นะนับ1แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับ2นะครับ 3ครับ

0: นะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอา count finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บนะเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
1: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่ะจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
1: คืออยากให้มันสามารถทำคำศัพท์เพิ่มได
0: ้นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์น่ะควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตั้มทราบครับนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตั้มทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตามทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตามทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตั้มทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเน
1: า
0: ะ
1: position ลองดูก
0: ่อนตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
1: แล้วคือ point ตัว point position มัน
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มัน point position ที่อยู่ในนิ้วมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์ open ครับ
1: มันเอาไว้ว
0: ั
1: ดม
0: ัน
1: ไม่ได้เอาไว้เช
0: ื่อมopen นะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพนไปแล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพนด้วยนะครับนะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะ

0: ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้อ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวด Object ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหมอ่ะเลือกคำว่า Object ครับ AI นะครับ Object ครับแล้วก็เลือก Object Detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอา Object มาวางครับส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะ refresh หน้าจอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับ present แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหม
1: ม
0: ัน
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ลอกเป็นอะไรครับ
1: เ
0: ซลโฟนนะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
1: ชูมือแล้วมันบอกมันคือ
0: นะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับเนี่ยครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
2: เห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
2: บอกเป็นไปได้การ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
2: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะ
1: ม
0: ัน
1: ล็อกคนอื่นได้ดีมาก
0: ลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่นี่ไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
2: ใช้ได้50ทำได้กูความเป็นมนุษย์ของผมแค่50%
0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
2: ทำไมเป็นเซลโฟน
0: ทำไมเป็นเซลโฟนครับอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
2: ไม่รู้โดนัท
0: ฮะทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัทท ำไมเป็นโดนัท
2: เขาไม่มีดวง
0: ทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไม
2: มีแสง
0: ทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
3: มันล็อกตรงแสง
2: รูปร่าง
0: รูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหมฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
2: โอ้ก็แสงสุดเอ็มจ้า
0: แต่อย่าลืมว่าเซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
1: ่
0: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
2: ก
0: ็ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
2: ครับ
0: ครับเห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตละกันนะครับลองแท็บเล็ตละกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
2: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็นบุ๊กเดี๋ยวนะทีวีนะครับ
2: เ
0: ด
2: ี๋ยวว่าอ๋อมี
0: ความแท็บเล็ตบุ๊กใหม่
2: ม
0: ี
2: ความบุ๊ก
0: 50% ทีวีเมื่อกี้ทีวีไปไหนละนะทีวีทำไมเขาถึงจับได้เป็นทีวีครับทุกคน
2: มันดูคล้ายๆกันแล้วมันจะดูใหญ่ขึ้นด้วย ก่อนหน้านี้มันดูเหมือนในการ ฟอร์มแล้วพอมันอยู่ใกล้ๆเป็นหันแล้ว
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอทีวีไหมครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะ
2: เออ
0: ใช่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลฟอนเฉยเลย
2: เ
0: ซลฟอ
2: น 90% เลยอ้
0: าวเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะอ๋อนี่เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตัวอื่นอันนี้เป็น Object Detection นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI Tygen เนี่ยจะมีให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็นเบสิกนะครับเราทำได้เนาะนะครับมีออบเจกต์บอดี้โพสต์อ่ะลองดูครับ
3: อ
0: ยากลองบอดี้โพสต์นะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับบอดี้โพสต์ลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับอ่ะบอดี้โพสต์นะครับตอนนี้เป็นโบสแฮนซับนะครับนะแฮนซับนะครับแฮนซับแฮนซับพูดโยแฮนซับนะครับพูดโยแฮนซับลองแบบนี้ได้ไหมวายหรือเปล่าเป็นนิวทรัลนะครับนิวทรัลอาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ฉันนะครับบอดี้โพสนะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับอ่ะโบสแฮนซับนะครับอย่างนี้นะครับไรท์แฮนซับนะครับไรท์แฮนนะครับไรท์แฮนซับนะครับและแฟนซับนะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองอ่ะเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่คอนโทรลนะครับเลือกสวิตช์นะครับอ่ะมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมีนิวทรัลนะครับโบสแฮนซับนะครับไรท์แฮนซับนะครับเลฟแฮนซับนะครับเราก็จะควบคุมนะครับมีนิวทรัลอ่ะลองดูนะครับนิวทรัลนะครับไม่ทำอะไรนิวทรัลให้เป็นเฮลโลละกันนะครับสวัสดีหรือเป็นไอดอลก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับไอดอลนะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับพันช์นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็นไรท์แฮนด์นะครับจัมป์ครับไรท์เลฟแฮนด์นะครับเป็นรันนักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
2: ง่
0: ายกว่าเยอะมากเลยเน
2: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็นโพสเจอร์นะบอดี้โพสเนี่ยง่ายเลยนะปุ๊บใช้บอดี้โพสนะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
2: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
2: ้ที่เขาใช้มือแบบปั่นแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
2: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวด้วยตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
2: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให
0: ้ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าไปควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
2: ได้
0: เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
2: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์แต่เป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
3: การ ครับ
2: ร่างกาย
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
1: เพราะว่า
3: เราขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได้
0: ทำไมอีกครับ
2: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ทั้งร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
0: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายแล้วทำไมใช้ใบหน้ายาก
2: ใบหน้าเพราะมันหันไปหันมาแล้วอาจจะทำให้ปวดคออ
0: ไม่เหมาะใช่ไหม
1: แบบเช่นหันไปทางน
2: ี้
1: ป
2: ุ๊
1: บก็ม
2: ัน
1: ตรว
2: จ
1: ผ
2: ิ
1: ดก
2: ัน เพราะว่าบอดี้ก็จะมีเหตุอยู่ตรงที่ว่าบางทีอ่ะมันจะตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ครับ
2: ว่าบางทีมันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างน
0: ึงทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายแล้วกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปี2ครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์ในทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับหากนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำกันบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ
4: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังด้วย
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

Hi everyone, how are you today? Good, right? Okay, first of all, let me introduce myself. My name's Thamakorn Mee Chok Som, or you can call me Teacher P or Kru P. เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสบายดีไหมครับผมครูชื่อครูธมากรมีโชคสมนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูพีก็ได้นะครับผม And today we are going to study about command and request. วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง command แล้วก็ request หรือในภาษาไทยที่แปลว่าประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเรื่องประโยคคำสั่งแบบปกติประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธแล้วก็ประโยคขอร้องมันเป็นแบบไหนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธไม่ได้ยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับlet's start it เริ่มกันเลยเนาะมาดูสไลด์แรกเลยครับนักเรียนเราไปที่command ประโยคคำสั่งกันดีกว่าคุณครูพีเชื่อเหลือเกินว่าประโยคคำสั่งเนี่ยนักเรียนจะต้องเคยได้ยินหรือได้ฟังมาจากไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณพ่อคุณแม่อย่างแน่นอนไปดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับนักเรียน open the door แปลว่าอะไรครับนักเรียน tiktok what does it mean very good ถูกต้องเลยครับเปิดประตู open the door เปิดประตูสิประโยคคำสั่งแรกเปิดประตู open the door อันที่สอง be quiet be quiet be quiet นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับ be quiet แปลว่าอะไรครับให้เงียบๆอันที่3ประโยคคำสั่ง take off your shoe take off your shoe อันนี้เราจะเจอตอนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะครับ take off your shoe แปลว่าอะไรครับให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนอันสุดท้าย stop playing หยุดเล่นผิดยืนไว้ don't sit down ห้ามนั่งเนาะอันต่อไป close the door ไปปิดประตูสิทีนี้ปรากฏว่าในห้องเรียนของเราคลาสรูมของเราเนี่ยมัน extremely hot มันร้อนมากๆครูก็บอกโอ้นักเรียนถ้าเราปิดประตูเนี่ยเราจะขึ้นสวรรค์ได้เลยแล้วครูก็สั่งว่าห้ามปิดประตูครูก็พูดเลย don't ครูสั่งว่าห้ามเปิดไฟบ้างหลังนักเรียน don't turn on the light don't turn on the light ถ้านักเรียนสังเกตนะครับถ้าเป็นประโยคแบบปฏิเสธเนี่ยเราจะเติมคำว่า don't ลงไปตลอดเลยเพราะคำว่า don't แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าห้ามหรือแปลว่าไม่นั่นเองเนาะ Don't sit down Don't close the door Don't turn on the light Don't open your book ง่ายไหมครับนักเรียนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธเติมแค่คำว่า Don't ก็จะกลายเป็นว่าห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แค่นี้เองง่ายไหมครับ Easy one Next slide ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างประโยค request request คือประโยคขอร้องนั่นเองเหมือนเดิมเลยครูจะใส่2ฝั่ง command and request ประโยคคำสั่งเฉยๆกับrequest ประโยคขอร้องนะครับผมตัวอย่างเช่นคำเฮียคำเฮียแปลว่าอะไรครับมานี่เป็นยังไงครับนักเรียนมันยังไม่สุภาพหรือตัวอย่างเช่นนักเรียนนั่งเรียนอยู่ในห้อง you are study with your teacher and you have a question นะนักเรียนกำลังเนี่ยนั่งเรียนกับคุณครูแล้วนักเรียนเนี่ยเกิดคำถามในใจแล้วอยากจะเรียกคุณครูหรืออยากจะเชิญคุณครูมาหาเราที่โต๊ะเนี่ยนักเรียนจะพูดว่าคำเฮียอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ได้เนาะมันเป็นประโยคคำสั่งมันยังไม่สุภาพเท่าไหร่ทีนี้ครูก็มีวิธีทำให้มันกลายเป็นประโยคขอร้องแบบสุภาพได้ด้วยอ่านว่า please come here please หรือ please come here แปลว่ากรุณามาที่นี่หน่อยครับกรุณามาที่นี่หน่อยค่ะเป็นยังไงครับนักเรียนสุภาพขึ้นมากไหมสุภาพขึ้นมากๆเลยโดยคำว่า please เนี่ยครับนักเรียนเราสามารถเติมไว้หลังวลีหรือหลังประโยคได้เลยหรือจะเอาขึ้นต้นประโยคก็ได้เพราะฉะนั้นจะอยู่ข้างหลังหรือจะอยู่ข้างหน้าก็ได้เหมือนกันแต่ข้อสังเกตนิดหนึ่งมีทริคนิดหนึ่งนะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับถ้าเราจะใส่ please อยู่ทางด้านหลังของประโยคนักเรียนอย่าลืมเติมคอมมาด้วยแค่นี้เองง่ายไหมครับอีกสักอันหนึ่ง stand up stand up แปลว่ายืนขึ้นลุกขึ้น

ทีนี้มันยังเป็นประโยคคำสั่งมันยังไม่สุภาพเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราอยากทำให้มันกลายเป็นประโยคขอร้องเราก็เหมือนเดิมเลยเอาคำว่า please เข้ามาใส่ stand up please หรือ please stand up แปลว่าอะไรครับกรุณายืนขึ้นครับกรุณายืนขึ้นค่ะเป็นใช่ไหมครับนักเรียนตอนที่เราจะบอกทำความเคารพคุณครูในชั้นเรียน please stand up หรือ stand up please นะเป็นยังไงครับง่ายไหมนักเรียนง่ายมากทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างexercise กันดีกว่าเราไปทำพร้อมกันเนาะexercise ที่หนึ่ง exercise 1เขาบอกว่า change the following command sentence อันนี้ต้องเติม s นิดหนึ่ง change the following sentences command sentences into appropriate sentence request นะครับผมก็คือให้เปลี่ยนประโยคคำสั่งให้กลายเป็นประโยคขอร้องนั่นเองเราเรียนกันมาแล้วถ้าทำให้ประโยคคำสั่งกลายเป็นประโยคขอร้องเราจะใส่อะไรลงไปนะvery good ใส่คำว่า please ลงไปโดยจะใส่ข้างหน้าประโยคก็ได้หรือใส่ข้างหลังประโยคก็ได้ใช่ไหมครับนักเรียนตัวอย่างแรก give me your book นี้เดี๋ยวครูจะคุณครูจะช่วยทำครูพีจะช่วยทำ give me your book แปลว่า book แปลว่าหนังสือ give แปลว่าให้เอาหนังสือของคุณมาให้ฉันสิมันยังไม่สุภาพใช่ไหมเราจะต้องเติมคำว่า please ลงไปให้กลายเป็นประโยคสุภาพหรือเป็นประโยคขอร้องใส่เลยเราก็ใส่ไปเลย give me your book please นักเรียนสังเกตไหมว่าคุณครูไม่ลืมที่จะเติมคอมมานะครับเนาะข้อ2กับข้อ3นักเรียน pause วิดีโอแล้วนักเรียนตอบสิTikTok TikTok TikTokมาเฉลยไปพร้อมกันแล้วนะคุณครูบอกว่านักเรียนจะเติมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมข้อที่2ครูจะใส่ไปข้างหน้าเลย please show me your picture picture แปลว่าอะไรครับนักเรียน picture TikTok TikTok picture แปลว่ารูปภาพนั่นเองข้อที่3 turn on the light turn on the light แปลว่าให้เปิดไฟทีนี้เราอยากทำให้มันสุภาพก็แน่นอนเราก็เอาเหมือนเดิมเลยไม่ใช่เขียนผิด sorry ปึ๊บทำไมแบบนี้ turn ไม่ใช่ turn on คุณครูอ่านผิด sorry turn off the light แปลว่าปิดไฟทีนี้เราอยากจะสั่งให้เป็นปิดไฟแบบเป็นประโยคขอร้องก็ turn off the light please ง่ายไหมน้องเรียนง่ายมากไปดูตัวอย่างอีกสักอันนึงดีกว่าทีนี้เริ่มมีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องละ exercise ที่2จะมีเรื่องของป้ายสัญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องละข้อที่2exercise ที่2เขาบอกว่า write the words or faces under the correct picture เขาบอกว่าให้เอาคำหรือวลีมาเติมใต้รูปภาพหรือใต้ของไซน์เหล่านี้ให้มันถูกต้องป้ายแรกคืออะไรครับนักเรียนแน่นอนง่ายมากดนอะไรครับนักเรียนดน smoke คือห้ามเลยครับห้ามสูบบุหรี่ที่เราเรียนกันไปนะเป็นประโยคคำสั่งดน smoke ใส่ไปเลย C ข้อที่2รูปปลาแล้วก็รูปตะขอเบ็ดแปลว่าแล้วก็มีนี่ขีดมาอย่างนี้แปลว่าห้ามตกปลาตอบข้อไหนครับ A หรือ B A หรือ B very good ข้อ A don't fish here ห้ามตกปลาข้อสุดท้ายแน่นอนต้องตอบข้อ BDon't make noise ห้ามส่งเสียงดังนั่นเองนะครับผมอีกสักนิดนึงตัวอย่างอีกสักนิดนึงตัวอย่างอีกสักนิดนึงขยับขึ้นไปนิดนึงเหมือนเดิมเลยให้เราดูคำหรือวลีแล้วเอามาตอบใต้ข้างล่างรูปภาพหรือใต้ป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้ให้ถูกต้องอันแรกเขาบอกว่า clean the board B บอก stop talking C บอก don't pick the flower อันไหนดีนักเรียนตึ้งตึ้งพอดวิดีโอเสร็จแล้วลองทำดูนะครับเรียบร้อยแล้วไปดูข้อแรกเป็นรูปดอกไม้น่าจะห้ามเด็ดดอกไม้คู่กับอะไรครับ1 2 3 A B C แน่นอนตอบข้อ C เพราะเราเห็นคำว่า flower don't pick the flower ตอบข้อ C ข้อนี้นักเรียนกำลังลบกระดานตอบข้อ A ถูกต้อง very good clean the board ลบกระดาน clean the board ข้อนี้แน่นอนต้องเป็น stopพอจริงหยุดคุยห้ามคุยนั่นเองนะครับเนาะทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กันดีกว่านะครับเนาะนักเรียนเนาะไปดูกันเลย

อ่ะมาข้อแรกเขาบอกว่า Tara is driving and she sees the sign this sign what does the sign mean Tara is driving Tara กำลังขับรถอยู่รถยนต์นะครับนักเรียน and she sees this sign และหล่อนก็เห็นป้ายนี้ what does the sign mean แล้วป้ายมันหมายความว่าอย่างไรป้ายนี้คุณครูว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันสตาร์ทที่ข้อ4กันก่อนกันละกันเนาะตัว P เนี่ยป้ายเนี้ยตัว P เนี่ยข้อ4เขาบอกว่าHere is the playground. Playground แปลว่าอะไรครับนักเรียน Playground แปลว่าสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเกี่ยวไหมครับนักเรียนไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เลยนะครับผมข้อนี้ก็ยังผิดข้อที่4บอก Here is the post office. Post office แปลว่าอะไรครับนักเรียนเมื่อตอนที่นักเรียนอยากจะไปส่งพัสดุหรือส่งอะไรให้กับเพื่อนๆหรือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนักเรียนจะต้องไปที่นี่ post office ก็คือไปรษณีย์นั่นเองแล้วเกี่ยวไหมครับนักเรียนตัว P ก็ยังไม่ใช่นะครับผมข้อที่2 you can take photo photo แปลว่าอะไรครับรูปภาพ take photo แปลว่าอะไรครับถ่ายภาพคุณสามารถถ่ายภาพได้เกี่ยวไหมครับนักเรียนป้ายนี้ไม่เกี่ยวเพราะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่1แล้วมันถูกยังไงเรามาลองดูนะครับ you can park here park แปลว่าอะไรครับนักเรียนจอดได้ you can park here แปลว่าเราสามารถจอดที่นี่ได้ซึ่งตรงกับข้อซึ่งตรงกับป้ายสัญลักษณ์เลยว่าเราสามารถจอดได้แล้วถ้าสมมติว่าเขาห้ามจอดล่ะป้ายห้ามจอดมันจะเป็นลักษณะไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนักเรียนวงกลมตัว P เหมือนเดิมแล้วก็จะมีนี่ป้ายห้ามจอดก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบของข้อสอบโอเน็ตสำหรับวิดีโอนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับsign แล้วก็ command and request นะครับผมนะคะsee you next time bye good day everyone it's me again สวัสดีครับทุกคนพบกับครูพี่พีอีกแล้วนะครับผม today we are going to study about วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง yes no question and wh question การตั้งประโยคคำถามและการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยนะครับผมไปดูสไลด์ที่2กันเลยประโยค yes no question เป็นการถามเพื่อต้องการคำตอบเพียงแค่ใช่หรือไม่มีวิธีการถามตอบแบบ3แบบแบบที่1คือการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be มีอะไรบ้างนะเราเรียนกันมาแล้ว TikTok TikTokis am are was were หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนาะอันที่2การตั้งประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to do มีอะไรบ้างนักเรียนขอครูพี่ฟังหน่อยขอโทษทีครับขอครูพี่ฟังหน่อย do does แล้วก็ did very good และอันสุดท้ายการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยหรือ modal verb นั่นเองจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be เมื่อกี้คุณครูพีเกริ่นไปแล้วนะครับนักเรียน verb to be มีอยู่ถ้าเป็นในรูปของ present time ในรูปของปัจจุบันจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือมีอะไรบ้างครับ is am แล้วก็ถูกต้องแล้วนะครับผม is เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นยังไงฮะนักเรียนใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองถูกต้องครับเอกพจน์บางคนงงเอกพจน์คืออะไรนักเรียนเขียนไม่เอกยังไงครับปึ๊บมันเหมือนเลขอะไรครับนักเรียนมันเหมือนเลข1เพราะฉะนั้นเอกพจน์ก็คือสิ่งที่มี1สิ่ง1อัน1ตัว1คนเท่านั้นนะครับเนาะหรือ pronoun ที่เราเจอกันบ่อยๆที่จะใช้กับ is ก็จะมี he she แล้วก็ it จะใช้กับ is หมดเลยส่วน am อะไรใช้กับ am เท่านั้นนะครับนักเรียน TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ i ใช้กับ am เท่านั้นห้ามให้ครูพีเห็น he am she am ไม่ได้ผิดนะครับ I ใช้กับ am I am I am เท่านั้นส่วน are pronoun ที่เราจะใช้กับมันบ่อยๆก็จะมี you we แล้วก็ they ซึ่ง you we they เนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นพวกพหูพจน์นั่นเองนะครับผมพหูพจน์คนเรามีหูกี่ข้างครับนักเรียน2ข้างเพราะฉะนั้นพหูพจน์หมายถึง2สิ่งขึ้นไปนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่นถ้าครูพีจะบอกว่าครูพีเป็นครูภาษาอังกฤษจะเขียนว่าไงมาดูกันเลยพีนี่เอาเลย
่ะขออนุญาตนะครับ is a teacher นี่เลยเห็นไหมนักเรียน P is a teacher ครู P เป็นคุณครูเห็นไหมครับนี่ P is a teacher I am นักเรียนลองบอกสิว่าฉันเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษว่ายังไง I am a student ฉันเป็นนักเรียนเก่งมากครับนักเรียน You areWe are, they are. เอายังไงดี TikTok TikTok They are. ยังไงดีครับนักเรียน They are. อะไรดีครับ They are football player ดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะ They are football player. พวกเขาคือนักฟุตบอลเห็นไหมพวกเขาเป็น Is he a teacher? เขาเป็นคุณครูหรือเปล่าถ้าใช่ Yes.He is ทำไมใช่ No he isn't อีกสักตัวหนึ่งนักเรียนเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ไหมฮะอันนี้เราก็เรียกว่า verb to be เหมือนกันแต่จะอยู่ในส่วนของ past หรืออยู่ในส่วนของอดีตนั่นเองนะครับผมซึ่ง verb to be ที่อยู่ในอดีตจะมีอยู่2ตัวเหมือนกันก็จะมีแค่ตัวคำว่า was กับ were ซึ่ง was จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ pronoun ที่เราคุ้นๆกันที่จะใช้กับมันก็จะมีhe, she แล้วก็ it อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาใช้กับ I ได้I was ได้นะในอดีตส่วน were จะใช้กับ you, we แล้วก็ they เช่นครูพีจะบอกว่าครูพีเนี่ยเคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วครูพีก็ใส่เลย he was a student 5year ago เห็นไหมพี่เคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วก็ใช้ was ประมาณนี้ตัวอย่างเช่น was he a soldier เขาเคยเป็นทหารหรือไม่ถ้าใช่ก็ตอบว่า yes he was ถ้าไม่ใช่ก็ no he wasn't ไม่เขาไม่เคยเป็นทหารง่ายไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นการถามคำถามด้วย verb to be ก็ง่ายเหลือเกินเอา verb to be ขึ้นตามด้วยประธานนะแค่นั้นเองนะครับเนาะง่ายไหมครับนักเรียนง่ายสุดๆไปเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของการถามคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to do verb to do ก็จะมีอยู่3ตัวครับนักเรียน do does แล้วก็ did ทีนี้เพื่อให้เป็นการง่ายครูพีเขียนอย่างนี้ดีกว่าเนาะง่าย do does เอาก่อนนะมันจะได้ห่างกันนิดหนึ่ง does ลองมานี่ I you they มาอีกแล้วนี่ she it ขอ pronoun ขอ subject pronoun มาสักหน่อยนักเรียนมาดูจำไว้นะฮะนักเรียน I นี่ I do I do you do we แล้วก็ do they do จะใช้กับI, you, we, they นะครับส่วน does จะใช้กับ does he, does she แล้วก็ does it แบบนี้ง่ายไหมฮะนักเรียนเพื่อเป็นการแยกเนาะลองมาดูตัวอย่างสักหน่อย do you know his name คุณรู้จักชื่อของเขาไหม yes I do ถ้าไม่รู้จักก็ no I don't อย่างที่ครูพีบอกไหม do ใช้กับ you ไหมฮะนักเรียนเห็นไหม do you เห็นไหมก็ใช้ง่ายไหมพอครูพีเขียนแบบนี้ต่อนะฮะทีนี้มาดู does บ้างเมื่อกี้ครูพีก็เขียนไปแล้วเนาะอีกสักตัวอย่างหนึ่ง does she play the piano เธอเล่นเปียโนเป็นไหมเธอเล่นเปียโนไหมถ้าใช่ yes she does ถ้าไม่ใช่ก็ no she doesn't นะครับผมอีกสักตัวนึงคือ did you walk to the supermarket yesterday did เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ did จะใช้ได้กับทั้ง I you we theyHe, she, it แต่ต้องใช้กับรูปของอดีตซึ่งอดีตก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตมีคำว่า yesterday last จุดๆ last week last year อะไรก็ว่าไปนะครับเนาะ Did you walk to the supermarket yesterday ถ้าใช่ก็ yes I did ถ้าไม่ใช่ก็ no I didn't นะครับเนาะเป็นไงครับนักเรียนง่ายนะครับทีนี้มาดูการตั้งคำถามโดยใช้ modal verb กันดีกว่าจริงๆแล้ว modal verb มีมากมายแต่

ันนี้ครูพีคัดมาเฉพาะตัวที่ออกข้อสอบโอเน็ตบ่อยๆก็จะมี can could will would shall should may might must เอา modal verb ขึ้นต้นและตามด้วยประธานของประโยคและตามด้วยกริยานะตัวอย่างเช่น can you speak french คุณสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เปล่าหรืออีกสักหนึ่งคำถามที่นักเรียนใช้บ่อยๆเช่นเวลานักเรียนปวดเข้าห้องน้ำนักเรียนของครูว่าไงครับ may I ใช่ไหมครับ may I go to toilet เห็นไหมใช้คำว่า may นี่คำนักเรียน may I go to toilet ก็ว่าไปเนาะถ้าได้ก็ yes เอาอันนี้ก่อนนะครับเนาะ yes I can no I cannot หรือ I can't ก็ได้นะครับเนาะง่ายนะทีนี้มาดูประโยค WHquestion กันบ้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยก็อย่างเช่นที่เราคุ้นเคยกันนะฮะนักเรียน what where when why who whose whom which สิ่งไหนอันไหน how อย่างไรซึ่ง WH question เหล่านี้คือต้องการคำอธิบายไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเนาะหน้านี้นักเรียนดูนะฮะ what ลองถาม what are you drinking คุณกำลังดื่มอะไรอ่ะ I am drinking waterwhy were you late ทำไมคุณถึงมาสาย because my car was broken อะไรก็ว่าเป็นเพราะว่ารถของฉันพังเห็นไหมอธิบายแล้วต้องการคำอธิบายไปกันเลย who มาดู who หน่อยสิครับนักเรียน who will come with you ใครจะมากับเธอ I will come with my family โอเคเดี๋ยวฉันจะไปกับครอบครัวของฉันนะครับเนาะง่ายไหมฮะทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยฮะนักเรียน practice เรามาฝึกกันดีกว่า complete the questions เรามาใส่คำตอบให้มันถูกต้องดีกว่าเนาะข้อที่2จุดๆๆ do you live with จุดๆๆคุณ live แปลว่าอาศัยใช่ไหมครับนักเรียน live with คุณอาศัยอยู่กับจุดๆๆคำตอบก็คือ TikTok TikTokถูกต้องแล้วครับ Who do you live with นะครับผมใส่ไปเลย Who do you live with คุณอาศัยอยู่กับใครข้อที่3คุณเกิดเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่เมื่อกี้เราเรียนมาแล้วคือใช้ตัวอะไรนะครับ WH question TikTok ถูกต้องแล้วครับ When is your birthday เมื่อไหร่คือวันเกิดของคุณจุด is the party อยู่ที่ไหนว่ายังไงครับ partyอยู่ที่ไหนที่ไหนก็คือ where is the party ข้อที่5สุดท้ายถามอายุ how อะไรครับนักเรียน how old are you อันนี้ง่ายมากเป็นไงครับง่ายเนาะสไลด์ต่อไปเลย read the passage and answer the question เขาให้เราเนี่ยอ่าน passage แล้วก็ตอบคำถามมาดูกันเลย hello everyone สวัสดีทุกคน My name is Jenny. ฉันชื่อ Jenny. This is my classroom. นี่คือห้องเรียนของฉัน. And these are my classmates.

The kid in the front row is drawing a paper plane. เขาบอกว่าเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่แถวหน้ากำลังคว้างเครื่องบินจรวดเลยเครื่องบินกระดาษปิ้วปิ้วเลยนะแล้วไงต่อถึงตรงไหนแล้วนะครับเนี่ยhe is always misbehaving เนี่ยเขาเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะปาเครื่องบินกระดาษในชั้นเรียนมันน่ารักไหมฮะนักเรียนไม่น่ารักเลยเนาะ the teacher is looking at the map คุณครูไม่ทันเห็นหรอกเพราะคุณครูกำลังหันหลังแล้วก็ดูแมปดูอะไรอยู่ก็ว่าไปเนาะ so she doesn't see the airplane เห็นไหมคุณครูไม่เห็นเครื่องบินเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังหันหลังแล้วก็ดูแมปดูอะไรไปI'm standing near the window looking outside นะแล้วก็ฉันเนี่ยก็กำลังยืนอยู่ใกล้ๆหน้าต่างมองออกไปข้างนอกหน้าต่าง It's a beautiful day but we can't go outside now วันนี้ช่างเป็นวันที่สวยงามแต่พวกเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ว่าน่าเสียดายจังไปดูคำถาม Where are they ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนคะนักเรียน Where are they ต้องตอบเป็นสถานที่เนาะ They are อยู่ที่ไหนคะนักเรียน They are in theClassroom พวกเขาอยู่ในห้องเรียนหรือจะบอก they are at school ก็ได้พวกเขาอยู่ที่โรงเรียนก็ได้เหมือนกันเนาะ Who is Jenny's best friend ใครเห็นไหมใช้คำว่า who ละใครคือเพื่อนสนิทของ Jenny นี่ my best friend มาแล้วใครครับนักเรียนก็ตอบไปเลย Andrew ตอบไปเลยครูเขียนผิดละAndrewWhat is Andrew doing? ตอนนี้ Andrew กำลังทำอะไรอยู่นี่ He is writing on the blackboard. นี่นักเรียนเอาตรงนี้มาตอบได้เลยนะฮะของผม He is writing on the blackboard. ตอนนี้เขากำลังเขียนอยู่กระดานดำอยู่ไปเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตกันเลยนะครับผมสิ่งไหนอันไหนหรือข้อไหนคืออาหารเช้าของชาวอเมริกัน breakfast แปลว่าอาหารเช้าใช่ไหมฮะนักเรียนข้อ1 bacon eggs and sausages bacon มีไข่แล้วก็มีไส้กรอกคุ้นๆนะข้อที่2 sticky rice and grilled pork ข้าวเหนียวแล้วก็หมูปิ้งเอ๊ะใช่หรือเปล่าข้อที่3 stream rice and beef curry ข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีแกงเนื้อวัวใช่เปล่าใช่อาหารของชาวอเมริกันเปล่าข้อที่4 roasted chicken and papaya salad ไก่ย่างแล้วก็ส้มตำอันไหนฮะนักเรียนติ๊กต๊อก very good ข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1 bacon eggs sausages เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ไปเต็มๆกันเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับผม see ya bye bye สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกรุณากรรมและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยะยาติการามวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือดจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทศภารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารทารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัด

วัดมุกดาหารและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานางสาวนลินวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชเวลา 10 นาฬิกาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชบดถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินิกูลชูโตราชินิกูลวงแสงชูโตและราชินิกูลวงสวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษก็สวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุปกรันลาเต้ตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจิงหรือป่าหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27 กันยายน 2569การได้รับตระกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์

ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทางนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สัมภาภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได
1: ้พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชันเดอะรี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ในเวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เซียนมาก
1: โอ้ยปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
0: เฮ้ย
1: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: เป็นไรหรือเปล่า
3: เป็นอะไร
1: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
4: ผมเองครับ
1: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
5: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
4: ฮะรู้สึกตัวแล้ว
5: ต่างก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
1: โอ้เท่จัง
0: โอ้เท่มากเลยครับ
5: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
1: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
0: โอ้ป้านี
7: ่โอ้ยเกือบติดอยู่ในท่ากับพี่หมูป่าแล้ว

0: Can I have one ticket, please?
1: You can buy.

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงในลักษณะระบบราชการ 4.0

าติไทยจนนำประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกพระองค์ทรงวางรากฐานให้กับประเทศและจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางนานาระยะประเทศมีการเปลี่ยนแปลงระบบกรมกองใหม่และตั้งกระทรวงกรมให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์แวดล้อมพระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารบ้านเมืองทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไปโดยการบริหารราชการส่วนกลางได้ทรงยกเลิกการจัดระเบียบการปกครองแบบเดิมซึ่งมีจัตุสดมหรือกรมทั้ง4คือเวียงวังคลังนาแล้วทำการปฏิรูปโดยจัดตั้งหน่วยงานราชการขึ้นใหม่จากเดิมเป็น12กรมและเรียกใหม่ว่ากระทรวงเป็น12กระทรวงในพุทธศักราช2435แต่ละกระทรวงมีเสนาบดีรับผิดชอบงานของกระทรวงนั้นๆมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสัดส่วนแน่นอนไม่ซ้ำซ้อนกันอาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบงานที่เดิมทีเป็นของสมุห

0: นายกดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวหน้าเมืองฝ่ายเหนือกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการทางทหารและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคพระองค์ต้องส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของการปกครองหัวเมืองเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาณาจักรโดยการรวมศูนย์อำนาจสู่ส่วนกลางการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองในปีพุทธศักราช2440พระองค์โปรดเกล้าให้จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงวางระบบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่เน้นระบบคุณธรรมซึ่งเป็นระบบที่มีวิธีการเลือกรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการวัดโดยใช้การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลในส่วนของระบบบริการภาครัฐในยุคสมัยนั้นยังเป็นระบบเดิมแบบไม่มีการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลใดๆทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลต่างๆเก็บเป็นระบบเอกสารทั้งหมดดังเช่นการขอรับบริการหน่วยงานแบบโต๊ะสู่โต๊ะจากโต๊ะตรวจเอกสาร
1: ใบขับขี่การขออนุญาตให้มีมหรสพและการโฆษณาขยายเสียง
0: ระบบราชการ 3.0 ปีพุทธศักราช 2540 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เป็นต้นมาประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินในครั้งนั้นค่าเงินบาทลดลงอย่างมากอันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลประกอบกับทั่วโลกมีกระแสประชาธิปไตยและกระแสการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่โดยการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช2545มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสวิธีการทำงานรวดเร็วและคล่องตัวการบริหารภาครัฐแนวใหม่ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่ควรนำมาใช้ในภาครัฐโดยประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช2500มีความโปร่งใสรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้นระบบการให้บริการประชาชนได้เพิ่มระบบที่มีการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐโดยระบบอินเทอร์เน็ตมีการรับส่งอีเมลมีการกรอกฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกแล้วนำส่งเอกสารแบบเดิมหรือกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มและมีการพัฒนาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วมกับระบบในบางระบบแต่หากใครไม่ต้องการเดินทางมาติดต่อเองก็ใช้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้หน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้นเช่นมีแบบฟอร์มการยื่นคำร้องคำขอแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีการให้แนบสำเนารับรองตัวตนต่างๆผ่านอีเมลเริ่มมีการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

0: ยังไงอ่ะ
1: มามาเดี๋ยวบอกให้ฟังระบบราชการ 4.0 ระบบราชการ 4.0 มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลโดยจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมสู่ระบบราชการ Government 4.0 โดยแนวโน้มการทำงานของภาครัฐจะมุ่งสู่ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันภาครัฐที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจกภาครัฐอัจฉริยะมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเปิดเผยโปร่งใสในการทำงานประชาชนหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 2. ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้าตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยที่ไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการเองรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 3. มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยต้องทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงสร้างนวัตกรรมหรือความคิดดีเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
2: โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การประสานพลังยกระดับมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.การสร้างนวัตกรรมสหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยร่วมกันจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคประเทศหรือเป็นบริการกิจการบ้านเมืองในรูปแบบประชารัฐนั่นเองค่ะสองการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือโซลูชันใหม่ๆอันจะเกิดผลกระทบวงกว้างเพื่อปรับปรุงและออกแบบให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพซึ่งในปัจจุบันภาครัฐก็มีการสร้างคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์เพื่อเลี่ยงการเสียเวลาไปรอคิวนานหรือแม้แต่นวัตกรรมทางความคิดเช่นการจัดตั้งโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลเป็นการผสมผสานของการจัดเก็บและประมวลผลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้งอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนและโคเลบอเรชันทูลทำให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ไม่ว่าอยู่ที่ใดและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่างๆได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนเกิดผลกระทบอย่างสูงและมีความคาดหวังต่อการบริการของทางราชการที่จะต้องดำเนินการในทุกเวลาทุกสถานที่ทุกอุปกรณ์และช่องทางได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัดมีการเปิดบริการรับส่งเอกสารลงทะเบียนต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
4: มิ้นวันนี้อย่าลืมไปจ่ายค่าน้ำประปาให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวเลยกำหนดโดนตัดน้ำไม่มีน้ำใช้ดันที
3: ได้ค่ะสัญญาว่าจะไม่ลืมเดี๋ยวไปจ่ายให้นะคะหุ้ยทำไงดีอ่ะฉันยังไม่ได้ไปจ่ายค่าน้ำให้แม่เลยอ่ะโดนตัดน้ำแน่เลย
5: อ้าวมิ้นเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวนี้จ่ายผ่านแอปทางรัฐได้แล้วนะเป็นแอปของการประปาส่วนภูมิภาคโดยตรงเลยไม่ต้องไปจ่าย

0: สำนักงานใหญ่สะดวกมากเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ย
1: อ๋อฉันไม่ค่อยได้เปิดเน็ตดูข่าวคราวเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองสะดวกจริงๆด้วยขอบคุณนะ
2: เออดีพรุ่งนี้ฝากลาอาจารย์ให้เราด้วยนะ
0: จะไปไหนอ่ะ
2: ใบขับขี่เราหมดอายุดีมาเป็นเดือนแล้วเราต้องไปทำใบขี่โหกว่าจะจองคิวได้อีกนะรอคิวอีกแล้วทำเรื่องอีกก็เสียเวลาไปทั้งวันเลย
0: อ้าวเจมส์แต่นี้ไม่รู้แล้วหรอว่ามันสะดวกมากขึ้นอ่ะแค่แกจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue แกสามารถนั่งฟังอบรมผ่านออนไลน์ที่บ้านก็ได้นะถ้าผ่านแล้วอ่ะระบบก็จะออกใบรับรองให้แกและแกก็เลือกวันที่จะไปต่อใบขับขี่ได้เลย
2: เราต้องพิมพ์เอกสารใบรับรองการอบรมด้วยไหม
0: ไม่ต้องพิมพ์แค่แกแคปหลักฐานใบรับรองการอบรมใช่ไหมแล้วแกก็ไปโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ทำเรื่องต่อใบขับขี่ได้เลย
2: ขอบใจดีมากเลยนะประหยัดเวลาเราได้เยอะเลย
3: ไม
2: ่เป็นไรแถมเราไม่ต้องลาเรียนอีกด้วยเราไม่อยากขาดเรียนอยู่แล้วด้วยขอบคุณนะ
3: จ้า
4: ทุกอย่างที่เห็นก็คือการเปลี่ยนการตอบสนองความต้องการของประชาชน
5: บูโรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหนังสือรับรองผลการสอบโอเน็ตตรวจสอบทะเบียนราษฎรตรวจสอบใบสั่งจราจรและค่าปรับตรวจสอบเงินสะสมกบข.ตรวจสอบจิตที่รักษาพยาบาลรวมถึงการบริการค่าน้ำค่าไฟที่สามารถชำระผ่าน QR code นอกจากนี้ในอนาคตจะเร่งพัฒนาบริการต่างๆให้ได้อีกกว่า100บริการเพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงของประชาชนถือเป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวตลอด24ชั่วโมงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐไปใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เห็นหรือไม่คะว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วแก้ไขปัญหาอย่างทันใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนสำหรับท่านใดที่ต้องการความรู้ดีๆทั้งด้านการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียินดีต้อนรับค่ะ
4: สามารถพบปะพูดคุยกับพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
6: สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ด้วยการบูรณาการการวิจัยภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทั้งยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน

0: อาจารย์และนักศึกษาให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงและหนุนเสริมให้นักศึกษาได้ลงสนามตามศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เรียนค่ะ
1: ศิลปะและการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ที่มีงานออกแบบและพัฒนาการสร้างสรรค์เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตและความต้องการของคนในแต่ละยุคโดยนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยความสวยงามความลงตัวยังมีการผสมผสานระหว่างศิลปะธรรมชาติสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยสาขาศิลปะ
2: แล้วพวกเธอรู้ไหมจุดมุ่งหมายของศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมีอยู่3อย่างนะ1ก็คือภาษาแห่งความงามซึ่งมีการสร้างผลงานเนี่ยให้เกิดความงามโดยใช้มาตรฐานความงามที่แตกต่างกันออกไป2เป็นภาษาแห่งอารมณ์ก็คือการระบายอารมณ์ของศิลปินเนี่ยลงไปในผลงานศิลป์3เป็นภาษาของความคิดก็คือจะใช้ศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องมือซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตสังคมรวมไปถึงการใช้ภาษาอักษรผสมผสานกับภาษาสื่อความหมายด้วยนะ
3: อ๋อเราเข้าใจละบ้านเราอยู่โคกสลุงมีชุมชนไทเบิ้งแล้วก็มันจะมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เราสามารถเอาผ้ารูปแบบต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกับผ้าของชุมชนเราได้นะ
4: บ้านเรามีกี่ทอผ้านะแบบพกพาเราสามารถนำกี่เนี้ยมาทอผ้าเข้ากับงานที่เราจะสร้างสรรค์ได
3: ้กี่พกพาคืออะไรอ่ะ
4: เดิมเนี่ยกี่ทอผ้าเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้บ้านเราก็เลยประดิษฐ์กี่ที่มีขนาดเล็กลงสะดวกในการพกพาและก็ยังสามารถเอามาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจได้ด้วยนะ
5: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไหม
6: ไป
5: ไป

0: ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยพอเราได้รู้ได้ทำเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าศิลปะกับท้องถิ่นเนี่ยมันก็สามารถเข้ากันได้จริงๆนะแล้วพอเราได้ทำก็เหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิให้กับเราด้วยแล้วก็เราก็ยังได้พัฒนาตนเองในการสามารถทำให้ไปช่วยชุมชนได้
1: ใช่แล้วงานของเราในวันนี้มันสามารถประยุกต์ใช้กับพวกข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเราได้หมดเลยแล้วตอนนี้มหาวิทยาลัย

0: ยาที่มีที่ใช้เนี่ยเราฆ่าเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะมียาที่ฆ่าเชื้อในตับได้ตัวเดียวคือยาไพรมาควินถ้ากรณีผู้ป่วยมีความผิดปกติทางเม็ดเลือดเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยเม็ดเลือดจะแตกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยมีประวัติว่ามีเลือดผิดปกติเนี่ยเราก็จะให้ยาตัวนี้ไม่ได้
1: เซลล์ตับคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนามาจากเซลล์ตับของคนเราจริงๆโดยดร.เจษมนที่เป็นหัวหน้าหน่วยของเราเนี่ยล่ะค่ะท่านได้ทำให้เซลล์ตับสามารถเจริญเติบโตได้ในจานทดลองแบบไม่มีวันตาย
2: เชื้อ Plasmodium vivax เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดไข้มาลาเรียแต่เนื่องจากเชื้อ Plasmodium vivax นั้นสามารถหลบซ่อนอยู่ในเซลล์ตับและเพิ่มจำนวนต่อมาเมื่อเข้าสู่เม็ดเลือดแดงจึงจะทำให้เกิดอาการไข้กลับมาอีกครั้งการที่เชื้อ vivax ซ่อนอยู่ในตับและไม่แสดงอาการทำให้เกิดงานวิจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยและตัวกระตุ้นที่ทำให้เชื้อ vivax นี้โตในเซลล์ตับแต่การทดลองหาสาเหตุการเติบโตของเชื้อดังกล่าวจะต้องโตในเซลล์ตับคนเท่านั้นจึงเกิดการวิจัยโดยการนำเชื้อจากผู้ป่วยไวแว็กซ์เพื่อให้ยุงกินและทำการศึกษาการเจริญ
1: เชื้อเจริญเต็มที่เนี่ยมันก็จะไปรออยู่ที่ต่อมน้ำลายยุงแล้วก็จะไปสกัดต่อมน้ำลายยุงมาจากยุงแล้วเราก็จะมาได้เชื้อจากตรงนั้นแล้วเราเอาเชื้อนั้นเนี่ยมาใส่เซลล์ตับคนที่เลี้ยงไว้ในจานทดลองของเราค่ะทีนี้ในเซลล์คนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในฟลาสก์เนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอาหารให้เขามันก็คือเขามีชีวิตอ่ะเนาะปกติเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อเราก็มาดูว่าหน้าตาเซลล์ของเราในแต่ละวันมีการเจริญเติบโตยังไงเขาก็ง่ายๆก็มาดูใต้กล้องค่ะด้วยกำลังขยายที่มองเห็นเซลล์ได้เรามีวิธีการเลี้ยงเชื้อในเซลล์ตับและเราเปลี่ยนภาชนะในการเลี้ยงเซลล์ตับมาอยู่ในเขาเรียกในจานเลี้ยงเชื้อแบบใหม่แล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่เชื้อไวแว็กที่เราสกัดมาจากต่อมน้ำลายยุงน่ะใส่ลงไปในเซลล์ตับที่เลี้ยงอยู่ด้านล่างเชื้อไวแว็กเนี่ยเขาก็เข้าไปเจริญเติบโตในเซลล์ตับที่นี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า liquid handling คือเขาสามารถทำทีเดียวเลย96หลุมในเวลาเดียวกัน384ในเวลาเดียวกันการทดลองยาก็ทำได้ทีเดียวเลยเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ยาตัวใหม่ที่จะฆ่าเชื้อมาลาเรียเนี่ยในระยะเซลล์ตับโดยเฉพาะในระยะเซลล์ตับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเชื้อนี้แล้วก็ทำให้ประชากรโลกเนี่ยนะไม่เป็นไข้มาลาเรียอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยเราที่หน่วยเนี่ยค่ะ
0: แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราพัฒนาเทคนิคให้เป็นไฮทูพุตได้คือสามารถใช้เพลทที่มี96เวลหรือเพลทที่มี384เวลได้ดีเนี่ยเราก็จะสกรีนยาในปีนี้ได้ถึง 1,000 คอมเพลส์เราก็หวังว่าถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะแล้วก็เทคนิคที่เราพัฒนาอยู่แล้วก็ยังพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้การสกรีนยาใหม่ๆเร็วขึ้นแล้วก็คงจะได้นำมาใช้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายได้เร็วขึ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศ

ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

คนจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่พอหายร้อนระอุแล้วจึงหยอดสีผสมหรือน้ำหอมกลิ่นที่ชอบ

ที่เราต้องการถ้าใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัวหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะออกจากแม่พิมพ์

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยเป็นความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่

0: ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
1: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกรดสบู่ที่ได้สบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกรดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
0: สบู่แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: มู่เลือดของคนเรามันถึงต้องแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป A B 4กรุ๊ปแบบเนี้ยค่ะ
1: อ๋อเป็นเพราะว่าระบบหมู่เลือดที่เราใช้เป็นระบบ A B O ค่ะ
0: A B O ทำไมไม่เป็น A B C อะคะ
1: ตอนหมู่เลือดหันษาเรียนเชิญผู้บริจาคเลือดทัทา
2: สวัสดีค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวสวัสดีค่ะคุณแพรวนี่เองมาบริจาคเลือดบ่อยมากเลยนะคะเนี่ยแทบจะเป็นผู้บริจาคเลือดดีเด่นแล้วนะ
2: ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคุณพยาบาลจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะหวังรางวัลอะไรเลยนะคะแค่รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วล่ะค่ะ
1: อยากให้มีคนแบบคุณแพรวเยอะๆมากเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยทางเราได้มากเลยเพราะตอนนี้เลือดในคลังเราเหลือน้อยมากเลยค่ะถ้าคุณแพรวมีเพื่อนที่สนใจนะคะก็เชิญร่วมบริจาค กันได้นะคะน้องๆทางบ้านเองนะคะหรือว่าท่านผู้ปกครองนะคะสนใจสามารถมาร่วมช่วยบริจาคได้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยร่างกายเราเองก็ได้รับประโยชน์นะคะเพราะการบริจาคเลือดจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาได้ระบบหมุนเวียนเลือดก็จะดีค่ะผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งด้วยนะคะคุณแพรว
0: ว้าวนี่ถือว่าเป็นผลพลอยได้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่รู้สึกชอบอีกอย่างนึงในการมาบริจาคเลือดนะคะเพราะว่าเหมือนได้ตรวจสุขภาพฟรีด้วยล่ะค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะบริจาคเลือดเนี่ยคุณพยาบาลเองก็จะคอยตรวจว่าร่างกายของเราแข็งแรงดีหรือเปล่าม
3: ากับผมอีก550กว่า
4: เรียนถามก่อนว่าสถานการณ์การบริจาคโลหิตตอนนี้ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
5: ค่ะเรามีการรับบริจาคโลหิตนะทุกวันนะคะที่ศูนย์บริการเลือดแห่งชาติสหประชาชาติไทยนะคะความต้องการของโลหิตเนี่ยนะคะเราต้องการวันละประมาณ 3,000 ยูนิตนะคะทุกวันค่ะ
4: ค่ะ 3,000 ยูนิตนี่ขออนุญาตเรียนถามว่าถ้าแบ่งเป็นคนแล้วตกอยู่ประมาณกี่คนคะ
5: ก็โดยปกติเนี่ยเราต้องการอย่างน้อยเนี่ยนะคะวันละ 1,500 นะคะถึง 2,000 คน
4: ต่อค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
5: บริจ

0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วเราเลือดกรุ๊ปไหนที่ตอนนี้กำลังขาดอยู่คะ
2: เราต้องการทุกกรุ๊ปเลือดนะคะเพราะว่าเราต้องให้บริการกับโรงพยาบาลที่มารับบริจาคเราเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยประมาณ100โรงพยาบาลต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีโลหิตสำรองนะคะในครั้งเนี่ยนะคะทุกวันวันละ 3,000 ยูนิตนะคะ
1: 3,000 ยูนิตขอตีเป็นภาพง่ายๆได้ไหมคะว่าถ้าใช้กี่ครั้งต่อถุงต่อคนในการรักษาโดยเฉลี่ย
2: ค่ะในการรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับโรคนะคะของผู้ป่วยนะคะอย่างน้อยเนี่ยนะคะก็เป็น10
1: ปีแล้ว
3: ก็คือเราบริจาคมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
4: บริจาคมาโดยตลอดครับตั้งแต่2520ครับ
1: จุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
4: จุดเริ่มผมเป็นรองประธานนักเรียนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเราก็คิดกิจกรรมกันว่าจะทำอะไรให้คณะกรรมการนักเรียนก็คิดกันเรานักเรียนก็ไม่มีสตังค์ไม่มีศักยภาพอะไรก็เลยคิดว่าอันนี้แหละนะเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้จากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่เคยขาดเลย
1: โอ้โหยาวนานแล้วนะ41ปีแล้วอันนี้เนี่ยคือไปบริจาคนี่คือพี่เตรียมพร้อมยังไงคะช่วงนั้น
4: การเตรียมพร้อมนี่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับคือทำตามปกติอย่าไปทำลายตัวเองนะครับเช่นเรื่องของการนอนการออกกำลังการงดเหล้างดบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ทำตัวปกติครับคืออย่าทำร้ายตัวเองเท่านั้นพอ
1: ก็คือต้องสุขภาพแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็ต้องให้สมบูรณ์ก่อนเราถึงจะไปบริจาคเลือดได้
4: ครับแล้วช่วงก่อนวันบริจาคเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนอนดึก
1: ใช่
4: เลือดมันเขาเรียกเลือดจมใช่ไหมครับเลือดลอย
1: เลือดลอยนี่อย่างพวกเรานี่เนี่ยนี่เมื่อคืนนอน2ชั่วโมงไม่ได้แน่
4: ไม่ได้แน่นอน
1: ต้องอย่างน้อย8ชั่วโมงอย่าง
4: นี้ใช่ไหมคะครับ6-8ชั่วโมง
1: 6-8ชั่วโมงเป็นต้นไป
3: เป็นคันนั่นคือสาเหตุที่เรา2คนไม่เคยได้บริจาคเลยเพราะพวกเรานอนน้อยมากจริงๆ
1: ค่ะ
3: นะคะเรียนถามนิดนึงนะคะว่าผู้ที่มาบริจาคโลหิตติดต่อกันแบบนี้มีจำนวนมาก
2: กำขึ้นไปนะคะและต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ
3: อยู่สม่ำเสมอเนาะอย่างนี้แอนเข้าเกณฑ์เลยค่ะเพราะน้ำหนักเนี่ยได้ตลอดเลยน้ำหนักสูงประมาณนึงเลยค
1: ่
3: ะ
2: อีกอันนึงก็จะต้องไม่มีโรคประจำตัวนะคะไม่มีการรับประทานยาอักเสบนะคะแก้อักเสบต่างๆ
1: ค่ะเริ่มอยากเห็นแล้วพอยุเคยได้ยินว่า
4: สูงสุดครั้งที่108
1: หนึ่งก็จะสวยกว่าเพื่อนหน่อย
4: สวยกว่าเพื่อนครับ
1: นี่จากครั้งที่หนึ่งให้ดูค่ะจนไปถึงครั้งที่108คุณผู้ชมคะนี
3: ่แต่จริงๆสวยทุกเข็มเลยนะคะ
1: เหมือนได้สะสมด้วยเนาะ
3: ใช่
4: แล้วนอกจากนี้เนี่ยทุกๆ50 75แล้วก็100ครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีเหรียญคาชาสมนาคุณชั้นที่3ชั้นที่2ชั้นที่1
3: ด้วย
4: ครับผมซึ่งได้รับพระราชทานนะครับจากองค์อุปัฏฐายิกาสมเด็จพระเทพ
1: ได้รับต่อเนื่องแบบนี้เลยรู้สึกยังไงบ้างคะเราได้บริจาคอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับเหรียญแบบนี
4: ้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับว่าเราอย่างน้อยเราก็ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับอย่างสม่ำเสมอนะอันนี้ก็อยากจะบอกน้องๆและท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการบริจาคโลหิตแล้วครับไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้อะไรเลยครับ
1: ใช้
4: ใจอย่างเดียว
1: คือ
4: ทุกอย่างมาจากใจ
1: การบริจาคเลือดคือการให้ชีวิตอย่างหนึ่งแล้วถามเลยว่าพี่บริจาคติดต่อกันต่อเนื่องมาเนี่ยโอ้โหเป็น40ปีแบบเนี้ยสุขภาพพี่เป็นยังไงมีผลกับร่างกายอะไรบ้างไหมคะ
4: ไม่มีอะไรเลยครับ
1: ปกติ
4: ดีทุกอย่างนะครับท่านที่ประธานที่ปรึกษาชมรมนะขอญาตเอ่ยนามคุณฟุ้งเนี่ยอายุ80กว่าแล้วเดินปลอเลยครับท่านบริจาคก็100%คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะบริจาคเฉพาะเลือดก็เรียกว่าโฮบัตนะครับก็คือดูดเลือดเราไปเลยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะผมมาเริ่มบริจาคสัก2555-56เนี่ยบริจาคเป็นเกล็ดเลือดสามารถบริจาคได้ทุกเดือนแล้วตอนนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยมีคนที่บริจาคได้ถึง500กว่าครั้งเนี่ยทุก15วันเขาบริจาคพลาสมา
3: ทุก15วันเลยเหรอ
4: 15วัน
3: โอ้แสดงว่าต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากๆ
4: 550กว่าครั้งครับ
3: โอ้แต่มีสิ่งนึงที่แอนมักจะทำหายตลอดเลยก็คือบัตรค่ะทุกครั้งเนี่ยบัตรจะลืมทำหายไปทีนี้เรามีทางแก้ไหมคะสมมติถ้าเราแบบเราลืมเอาบัตรมาหรือว่าหนูไม่ชัวร์ว่าข้อมูลหนูจะยังมีอยู่ไหมไปที่สภากาชาดไทยจะแก้ปัญหา
2: เรามีจะมีระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่จะเช็คข้อมูลได้นะคะก็โชว์บัตรประจำตัวประชาชนนะคะสามารถที่จะเช็คข้อมูลได้ค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยอย่างที่ทางดร.พงศักดิ์นะคะได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเราสามารถบริจาคในเรื่องขององค์ประกอบแยกองค์ประกอบเลือดได้ทั้งหมดเลยคือบางคนบอกว่าต้องรอ3เดือนแล้วบริจาคโลหิตเลยนะแต่จริงๆแล้วสามารถแยกได้หมด
4: ก็2555-56เนี่ยผมเริ่มบริจาคเกล็
1: ดเลือด
4: ก็เลยถึงเกิน200เพราะว่าถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับจริงๆแล้ว40ปีเนี่ยปีละ4ครั้งได้แค่160
1: ไม่ไงก็ไม่ได้
3: จริง
1: อันนี้คือได้ถ้าเกล็ดเลือดนี่คือทุก15วัน
4: เกล็ดเลือดทุก1เดือน
1: ทุก1เดือน
4: แล้วก็พลาสมา15วัน
1: อ๋อนี่ไงแยกเป็นองค์ประกอบแบบนี้ก็เลยทำลายสถิติกันแบบว่าถล่มทลายนะคะ
3: ซึ่งจริงๆก็คือตั้ง

0: โลหิตนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะทุก3เดือนค่ะ
1: จริงคือมีอย่างต่อเนื่องดีกว่าปกติเดี๋ยวนี้หลังๆเห็นบอดแคสต์เยอะมากเลยค่ะว่าต้องผ่านเลือดเดือนเลือดด่วนกรุ๊ปนู้นกรุ๊ปนี
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการทุกกรุ๊ปค่ะ
2: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เรามีผู้บริจาคเลยครั้งเดียวเนี่ยอยู่ประมาณ55
3: เรียบร้อยค่ะคุณแพรการบริจาคครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะ
4: ขอบคุณนะคะคุณพยาบาลคุณพยาบาลคะพาสงสัยอะค่ะว่าทำไมหมู่เลือดของคนเรามันถึงต้องแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป A B 4กรุ๊ปแบบเนี้ยค่ะ
3: อ๋อเป็นเพราะว่าระบบหมู่เลือดที่เราใช้เป็นระบบ A B O ค่ะ
4: A B O ทำไมไม่เป็น A B C อะคะ
3: ถ้าคุณพราสงสัยนะคะน้องๆก็สงสัยว่าทำไมหมู่เลือดถึงเป็นระบบ A B O วันนี้เดี๋ยวพี่พยาบาลจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะใน Lab ซ่าค่ะ
4: รอคุณพยาบาลไม่ให้
3: นี่นะคะคุณแพรวระบบหมู่เลือด ABO นะคะก็จะถูกควบคุมไปด้วย3อัลลีลค่ะก็จะมีอัลลีลที่เป็น IA IB และก็ตัว I เล็กค่ะโดยกราที่จะแสดงออกนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วย2อัลลีลคู่กันโดยตำแหน่งอัลลีลเนี่ยนะคะของหมู่เลือดก็จะมีตำแหน่งเดียวกันที่เป็นโฮโมโลกัสกันดังนั้นเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยจะแสดงออกว่าใครอยู่หมู่เลือดใดก็จะต้องประกอบด้วยอัลลีลที่1กับอัลลีลที่2ที่อยู่คู่กันค่ะคุณแพรว
4: แล้วอย่างคนที่มีหมู่เลือด A อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีลักษณะอัลลีลแบบไหนอะคะ
3: อ๋อสำหรับหมู่เลือด A นะคะก็จะมีจีโนไทป์ได้2ลักษณะค่ะนั่นก็คือเป็น IA IA และ IA คู่กับ I เล็กค่ะ
4: แล้วถ้าหมู่เลือด B ล่ะคะจีโนไทป์แบบไหนล่ะคะ
3: อ๋อถ้าเป็นหมู่เลือด B นะคะก็มีจีโนไทป์ได้2แบบเช่นกันค่ะนั่นก็คือ IB IB และ IB กับ I เล็กค่ะ
4: คราวนี้ถ้าเป็นหมู่เลือด AB ล่ะคะ
3: ถ้าเป็นหมู่เลือด AB ใช่ไหมคะจะมีจีโนไทป์เพียงแค่แบบเดียวค่ะนั่นก็คือ IA และ IB ค่ะ
4: ส่วนถ้าเป็นหมู่เลือด O ล่ะคะ
3: อ๋อถ้าเป็นหมู่เลือด O ใช่ไหมคะจะมีจีโนไทป์เพียงอย่างเดียวเช่นกันค่ะนั่นคือ I เล็ก I เล็กค่ะ
4: โอ้แบบนี้ก็เท่ากับว่าหมู่เลือด ABO เนี่ยก็จะมีจีโนไทป์ทั้งหมด6แบบแล้วก็มีฟีโนไทป์4แบบนั่นก็คือหมู่เลือด A B AB แล้วก็ O ใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วค่ะจำนวนฟีโนไทป์นะคะที่แสดงออกก็จะมีแค่4ฟีโนไทป์เท่านั้นค่ะก็คือ A BAB แล้วก็ O ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่านี่เลยค่ะยกตัวอย่างอันนี้เลยนะคะสังเกตดีๆนะคะถ้า IA คู่กับ I แน่นอนค่ะตัว IA นั้นเป็นยีนเด่นแต่ตัว I เล็กเป็นยีนด้อยดังนั้นนะคะยีนเด่นจะข่มยีนด้อยได้แบบสมบูรณ์เลยค่ะคุณแพรวจะทำให้ควบคุมการสร้างแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงด้วยค่ะซึ่งก็จะเกิดแค่การสร้างเฉพาะแอนติเจน A เท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่มีลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็เลยทำให้เขามีหมู่เลือด A ค่ะ
4: คุณพยาบาลคะแล้วอย่างคนที่มีหมู่เลือด AB อะคะทำไมฟีโนไทป์ของเขาถึงแสดงออกมา2แบบเลยล่ะคะ
3: อ๋อกรณีนั้นนะคะเป็นการแสดงความเด่นร่วมค่ะ
4: ค่ะอย่างเพราะเนี่ยมีหมู่เลือด A ใช่ไหมคะแบบนี้พอจะให้เลือดกับใครได้บ้างแล้วพอจะรับเลือดจากใครได้บ้างเหรอคะ
3: อ๋อถ้าพูดถึงการให้เลือดและการรับเลือดใช่ไหมคะนอกเหนือจากเราจะต้องรู้จักแอนติเจนบนผิวเซลล์ของเม็ดเลือดแล้วเรายังต้องคำนึงถึงแอนติบอดีที่อยู่ในร่างกายด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อใดแอนติเจนกับแอนติบอดีเกิดจับกันได้มันจะส่งผลทำให้เลือดตกตะกอนค่ะแล้วผู้ที่ได้รับเลือดก็จะเกิดอันตรายได้ค่ะคุณแพ
4: รวโอ้แล้วแบบนี้ในหมู่เลือดมันมีแอนติบอดีอะไรบ้างคะ
3: อ๋อที่ยังไงตามตารางนี้เลยค่ะในหมู่เลือด A นะคะจะมีแอนติบอดี B หมู่เลือด B จะมีแอนติบอดี A ส่วนหมู่เลือด AB จะไม่มีแอนติบอดีค่ะหรือส่วนหมู่เลือด O จะมีแอนติบอดีทั้ง A และ B ค่ะ
4: แบบนี้ถ้าเกิดว่าดูจากตารางอันนี้เนี่ยนะคะอย่างแพรวเนี่ยมีหมู่เลือด A มีแอนติเจน A เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถรับ
3: เป็นเพราะว่าในหมู่ AB มีแอนติเจน A อยู่ค่ะซึ่งแอนติเจนตัวนี้ก็จะไปจับกับแอนติบอดีที่อยู่ในหมู่ A ของคุณแพรวได้ด้วยก็จะทำให้เลือดตกตะกอนค่ะ
4: อย่างนี้ก็เท่ากับว่าหมู่เลือด A ก็จะสามารถรับเลือดจากหมู่เลือด A เหมือนกันแล้วก็ O ได้แต่ไม่

0: ามารถรับเลือดจาก AB แล้วก็ B ได้แบบนี้ถูกไหมคะ
1: ถูกต้องเลยค่ะซึ่งหมู่เลือดอื่นๆนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะในการจะดูว่าใครรับหรือรับไม่ได้อย่างเช่นหมู่เลือด B สามารถรับเลือดในหมู่ B และหมู่ O ได้แต่ไม่สามารถรับเลือดในหมู่ A และ AB ได้เช่นกันค่ะ
0: แบบนี้ก็เท่ากับว่าถ้าหมู่เลือด AB เนี่ยก็สามารถรับเลือดจากทุกหมู่ได้แต่ว่าไม่สามารถให้เลือดกับหมู่ไหนได้เลยแต่ถ้าเป็นหมู่เลือด O สามารถให้เลือดได้กับทุกหมู่แต่ไม่สามารถรับเลือดจากหมู่อื่นได้ยกเว้น O อย่างเดียวใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่จริงๆนะคะก็ยังมีบางกรณีนะคะที่คนหมู่เลือด O ไม่สามารถให้เลือดกันได้ค่ะ
0: มีแบบนี้ด้วยเหรอคะ O ไม่สามารถให้เลือด O เองได้ทำไมอะคะ
1: มีค่ะเป็นเพราะว่าถ้าคนคนนั้นมีหมู่เลือดที่เป็น O บอมเบย์ค่ะคุณแพรว
0: โอบอมเบย์มันเป็นยังไงคะ
1: หมู่เลือดโอบอมเบย์นะคะเป็นหมู่เลือดที่น้อยคนมากค่ะที่จะเป็นคือโอกาสเนี่ย1ใน 400,000 คนค่ะโดยลักษณะของเขานะคะจะไม่สามารถรับเลือดจากคนหมู่โอปกติได้ค่ะสามารถรับเลือดได้จากคนที่เป็นหมู่โอบอมเบย์ด้วยกันเท่านั้นค่ะ
0: แบบนี้ก็ไม่ดีสิคะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
1: อ๋อเป็นเพราะว่าในคนปกตินะคะอย่างเช่นในหมู่เลือดโอเขาจะมีแอนติเจนที่เป็นแอนติเจน H ค่ะซึ่งแอนติเจน H นะคะเป็นแอนติเจนที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแอนติเจน A และแอนติเจน B ค่ะ
0: oh.
1: แต่ในการที่จะเปลี่ยนจากแอนติเจน H ให้กลายเป็นแอนติเจน A จะต้องมีเอนไซม์ที่ไปเรียกว่า transferase A แต่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นแอนติเจน B ก็คือต้องมีเอนไซม์ที่เรียกในกิจกรรมหมู่เลือดหันษา
0: ว้า wow.
1: นี่ค่ะกิจกรรมหมู่เลือดหันษา
0: หันสายยังไงหรอคะคุณพยาบาล
1: นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องแอนติเจนที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดกันนะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวเซลล์เม็ดเลือดที่ให้ไว้นะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วบนเซลล์เม็ดเลือดเองก็ต้องมีแอนติเจนใช่ไหมคะคุณแพรวในนั้นนะคะแอนติเจนวันนี้ก็จะมีให้3รูปแบบค่ะก็คือแอนติเจน A แอนติเจน B และก็แอนติเจน H ค่ะ
0: แอนติเจน H
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่าในหมู่เลือดแต่ละหมู่เลือดมีแอนติเจนเป็นอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: อย่างในหมู่เลือด A จะต้องมีแอนติเจน
0: A
1: ในหมู่เลือด B ต้องมีแอนติเจน
0: B
1: ในหมู่เลือด AB ต้องมีแอนติเจน
0: AB
1: ถูกต้องค่ะและสำหรับในหมู่เลือด O นะคะก็จะมีแอนติเจน H นั่นเองค่ะโอเคค่ะง่ายมากเลยค่ะก็คือเราจะนำแอนติเจนไปติดลงบนเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคุณแพรวอย่างคุณแพรวหมู่เลือด A ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณพยาบาลให้คุณแพรวนะคะทำหมู่เลือด A ของคุณแพรวเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะก็ต้องมีแอนติเจน A
1: ติดลงไปให้ทั่วนะคะก็คือแอนติเจนจะกระจายอยู่บนผิวเซลล์เลยนะคะ
0: นี่หมู่เลือด A ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะสวยงามมากเลยนี่นะคะหมู่เลือด A ก็จะมีแอนติเจน A อยู่กระจายทั่วแบบนี้เลยค่ะคุณแพรวติดได้สวยมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวติดเพิ่มอีกสัก3หมู่แล้วกันนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคต่อไปหมู่เลือด B ค่ะนี่ค่ะ

0: แอนติเจน A เพียงอย่างเดียวนะคะก็จะทำให้มีหมู่เลือด A ค่ะสำหรับคนที่มีแอนติเจน B เพียงอย่างเดียวก็ทำให้มีหมู่เลือด B ค่ะและสำหรับคนที่มีแอนติเจนทั้ง A และ B ก็จะทำให้มีหมู่เลือดที่เป็น AB ค่ะและถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นไม่ได้มีแอนติเจนทั้ง A และ B ก็จะทำให้แสดง
1: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับพวกเราและน้องๆทางบ้านเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เดาใจอาจารย์ได้ไหมว่าวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไร
1: โครงการฝนเทียม
0: โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมีใครมีไอเดียอื่น
2: ถ้าเป็นฟิสิกส์แล้วเหมาะกับโลกใบนี้อาจจะเป็นพลังงาน
1: ก็ยังไหว
0: ไม่ไหวแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมากับแสงแดดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์อะไรกัน
1: ที
0: ่รู้ว่าอะไร
1: อาจารย์ชับมาพันประดิษฐ์พัดลมให้บอสก่อนครับ
0: เพราะตอนนี้ร้อนโอเคยังไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเอาพลังงานจากแสงแดดเนี่ยหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ใช้แสงแดดล้วน
2: ๆแต่ในสตูเราไม่มีแดดนะครับอาจารย
0: ์แต่เดี๋ยวเราประดิษฐ์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกลางแสงแดดกัน
1: อาจารย์เป็นยอดด็อกเตอร์เลยนะ
0: โอ้โหน้องบอส
1: เป็นยอดด็อกเตอร์เลยนะครับ
0: โอเคครับเอาละครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกที่เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำอุปกรณ์ของเราเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายๆกล่องกระดาษกล่องพัสดุจะเอาที่ใช้แล้วนี่แหละมาใช
1: ้ไก่ย
0: ่างไอเดียน้องบอสใกล้เคียงมากเลยสิ่งที่อาจารย์เตรียมอันนี้เพื่อจะมาทำ
1: ไก่ทอด
0: เตาอบแสงอาทิตย
3: ์ฮะเตาอบแสงอาทิตย์หน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์คำถามของอาจารย์คือสังเกตอาจารย์มีกระดาษดำด้วยกับสีขาวคิดว่าแบบไหนจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีกว่าก
2: ัน
0: เรารู้เนาะเรารู้สิ่งกันเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือสังเกตว่าเวลาเราใส่เสื้อสีเข้มเราจะร้อนง่ายเวลาเราเดินไปปุ๊บแป๊บนึงมันจะรู้สึกอบอ้าวเนาะนั่นก็คือสีดำเนี่ยมีความสามารถในการดูดกลืนแสงในทางกลับกันวัสดุที่เป็นผิวสีขาวๆเงี้ยแสดงว่าแสงมันสะท้อนได้ก็คือมันก็อาจจะดูดกลืนได้น้อย
1: เรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
0: ได้เลยครับเตาอบนะอาจารย์ก็ประกอบกล่องใบนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์อยากจะทำให้มันเหมือนกับมีฝาเปิดปิดสักนิดนึงแนวคิดอาจารย์คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทปใสนี่แหละมาพาดให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนแล้วอาจารย์จะกรีดเปิดให้มันเป็นเหมือนกันเป็นฝาเปิดปิดได้ยินดีไหมบอสช่วยอาจารย์หน่อยปาดจากนี่มานี่เลยข้ามมาเลยมาสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือตอนนี้อาจารย์ได้ฝาเปิดปิดของอาจารย์แล้วเนี่ยนะนี่เดี๋ยวคราวนี้เรามีอลูมิเนียมอาจารย์จะเอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมา
1: แปะ
0: บริเวณนี้เพื่อจะได
2: ้
0: รวบรวมแสงถูกต้องทุกคนช่วยอาจารย์หน่อยเอาละเรียบร้อยเราก็จะได้บริเวณที่รอที่จะรับแสงแดด

0: และสะท้อนกลับไปด้านในเดี๋ยวอาจารย์จะบุด้านในเป็น2แบบแล้วกันก็คือแบบนึงจะเอากระดาษดำนี่แหละแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะธรรมดาธรรมดาเราจะได้มี2กล่องมาเปรียบเทียบกันด้วยโอเคไหมแต่อีกสิ่งนึงที่อาจารย์ต้องการด้วยความที่เราอยากจะให้มันเป็นเตาอบเนา
1: ะ
0: นั้นอาจารย์ก็ต้องคุมตรงนี้ด้วยอะไรสักอย่างเพื่อให้ความร้อนมันอยู่ภายในบริเวณเตาของเราน
2: ี
0: ่ถุงพลาสติกของเรานี่เองแล้วเราสามารถมองเห็นนี่ไว้ด้านในด้วยเพื่อช่วยในการดูดกลืนแสงแดดเข้ามาข้างในเตาอบของเราเอาละเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะด้านนี้ก็คือด้านในจะเป็นสีดำเอาล่ะอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเลยเนาะเพื่อจะรวบรวมมันมาแล้วก็เอามาใช้ไอ้ทำให้เกิดความร้อนภายในของเราแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ดันเก็บไว้ก่อนอาจารย์มีคำถามต่อไปว่าเออเรามีวิธีพอที่จะสามารถแปลงรูปแบบของพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแบบอื่นเนี่ยพอมีใครนึกออกไหมว่าเป็นแบบไหนดี
1: ว่านึกออก
0: ครับผม
1: ให้นักวิจัยศึกษาระดับโลกมาทำให้เราเลยคร
0: ับ แหมไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วไหนมีใครคิดว่าเป็นพลังงานรูปแบบไหนบ้างเอ่ย
1: แปลงเป็นไฟฟ
0: ้
1: า
0: ไฟฟ้าแน่นอนแล้วพวกเรารู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นั้นน่ะชื่ออะไร
3: โซลาเซลล
0: ์ถูกต้องนี่ฮะแตกตัวแล้วก็ให้อิเล็กตรอนออกมาซึ่งคำว่าอิเล็กตรอนตัวนี้เป็นสื่อที่ใช้ในการนำไฟฟ้านั่นเองตอนนี้อาจารย์จะพยายามหาวิธีวัดก่อนว่าแสงเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจารย์มีมิเตอร์วัดไฟฟ้าซึ่งคำว่าวัดไฟฟ้าคือหมายว่าวัดได้หลายอย่างวัดกระแสไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะมาใช้ในการวัดแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะวัดก็คืออาจารย์อยากจะเช็คว่าเอ๊ะไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนที่มันมีกับไม่มีแสงเนี่ยมันจะให้ค่าที่ต่างกันบนมิเตอร์ของเราหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเราก็จะเห็นเข็มมันกระดิกได้คราวนี้อาจารย์ก็เลยเตรียมอีกอันนึงสังเกตที่บริเวณด้านหลังเนี่ยของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีบริเวณที่อาจารย์สามารถต่อขั้วออกมาได้เพื่อความสะดวกอาจารย์ก็เลยต่อขั้วออกมาแล้วเพื่อที่จะได้สามารถที่จะเอามาวัดกับไอ้เจ้าตัวมิเตอร์ได้ง่ายๆอะไรแล้วเดี๋ยวพออาจารย์เปิดไอ้เจ้ากระดาษดำออกมามันก็ควรจะทำให้เข็มกระดิกได้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยครับมาต่อให้อาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์ต่อไปแล้วเรียบร้อยเพราะจะเห็นว่านี่อาจารย์ก็เอาสายที่วัดเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทันทีที่อาจารย์ให้แสงกับไม่ให้แสงเนี่ยเราควรจะต้องเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นตัวหน้าปัดตอนนี้เป็น0เป็น0นะเป็น0นะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดกระดาษออกมันจะต้องเข็มกระดิกทันทีมั้ยลักษณะของเราก็คือถ้าอาจารย์บล็อกแสงเอาไว้เต็มๆไม่มีแสงก็ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานทันทีที่อาจารย์เปิดออกแสงก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าคราวนี้คำถามสังเกตไหมว่าแสงที่ตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ของอาจารย์ตอนนี้เป็นแสงในห้องสตูดิโอของเราอ่ะ
3: มันเป็นแสงอะไรก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยใช้กับแสงอะไรก็ได้ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานของแสงอาทิตย์หรือตอนนี้คือแสงทั่วๆไปนี่แหละให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าประโยชน์ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปทำอะไรสนุกๆ กับสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆแล้วมันจะทำให้มันดูตื่นเต้นขึ้นนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ได้ความรู้ด้วย
0: ได้ความรู้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่ไปกับไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นตัวหัวใจของมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะใช้นี่เลยมอเตอร์ไฟฟ้าทันทีที่เราให้กระแสไฟฟ้ากับตัวมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์มันจะทำการหมุนได้โอเคนะซึ่งแน่นอนกระแสไฟฟ้าที่จะให้กับมอเตอร์ก็มาจากไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เมื่อสักครู่นี่เองแต่เพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่อาจารย์ก็เลยคิดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์รถ
4: โอ้โหประดิษฐ์รถที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนแก๊งตัวจิ๋วอยากทำกันแล้วครับ
0: เป็นโปรเจกต์เล็กๆสามารถผลิตรถโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัวเนาะตัวที่ยากหน่อยอาจจะต้องเป็นไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี่แหละอาจจะต้องไปหาซื้อและแน่นอนตอนที่ซื้อมอเตอร์มาก็ต้องมีเฟืองนิดนึงเพื่อที่จะได้มันสามารถที่จะไปเป็นกลไกให้สามารถไปปั่นล้อของเราได้คราวนี้ก็คืออันนี้ที่อาจารย์มีก็เป็นขวดอันนี้

0: ที่เป็นขวดยาไอเดียของอาจารย์ก็คืออาจารย์จากจะทำเป็นรถขึ้นมาอาจารย์ก็เลยไปหาอันนี้บังเอิญ อาจารย์หาล้อรถของเล่นนี่มาได้แต่ในความจริงอันนี้อาจจะประยุกต์ใช้ฝาขวดน้ำอัดลมอะไรก็ได้
1: แล้วก็มี
0: แน่นอนก็ต้องมีก้านด้วยจะเป็นก้านพลาสติกก็ได้เป็นก้านลูกโป่งจริงๆเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆกรีดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาเนาะเพื่อจะได้บรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เข้าไป
1: แทงเข้าไปเลย
0: แทงเลยครับผมทำไอ้เจ้าตัวแกนให้ทะลุออกมาทั้งสองด้านแล้วอาจารย์ก็ประกอบล้ออันนี้ล้อของเล่นบังเอิญเลยใช้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นทำจากฝาขวดน้ำอัดลมก็อาจใช้กาวก็ได้นะครับก็สามารถติดไปได้ส่งให้อาจารย์นั่นเนอะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำอีก2รูแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ทำล้อหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะบรรจุเฟืองและมอเตอร์เข้าไป
2: เฟืองใส่แค่ล้อหน้าหรือล้อหลังแค่ล้อเดียว
0: ใช่เพราะตอนนี้อาจารย์มีมอเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้โครงของเจ้าตัวรถขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอาจารย์ก็จะบรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี้เข้าไปที่ด้านในพออาจารย์บรรจุมอเตอร์เข้าไปแล้วอาจารย์ก็จะเตรียมแผงโซลาร์เซลล์เนี้ยอาจารย์ตั้งใจว่าจะมาวางไว้บนหลังคามันนี่แหละแล้วอาจารย์ก็จะร้อยสายด้านล่างเพื่อเชื่อมเข้ากับมอเตอร์ด้านในนะตรงมอเตอร์นี่จะมีขั้วของมันอยู่มันจะมีขั้วที่เป็นโลหะโผล่ขึ้นมา2ขาซึ่ง2ขานี่แหละเราก็จะเอาสายไฟสีดำกับสีแดงเนี่ยไปเชื่อมแล้วพอมีกระแสไฟฟ้าไหลมันก็จะทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนได้

0: าละครับหลังจากที่ตอนนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์2ชิ้นนะวันนี้นะ
1: ก็คือตู้อบ
0: มีตู้อบแสงอาทิตย์กับ
1: รถยนต์แสงอาทิตย์
0: เยี่ยมยอดสิ่งเดียวที่ยังขาดไปในการทดลองของเราคือ
1: ดวง
0: จะไปหาแสงอาทิตย์ที่ไหนนี
1: ่ดวง
2: ครับวิทยาเขตสารยามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
0: แล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่เราควรจะต้องเห็นคืออะไรครับดัน
2: กรีนเฮาส
0: ์พาพวกเรามาชมกรีนเฮาส์กันก่อนนะซึ่งกรีนเฮาส์เนี่ยใช้ประโยชน์จากแสงแดดอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามโดยอาจารย์ขวัญจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของกรีนเฮาส์กันนะครับอยากจะทราบก่อนเลยว่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันเริ่มต้นมายังไงครับการมีกรีนเฮาส์เนี่ยมันมีการเอามาประยุกต์ใช้อะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: มีมาเป็นพันปีแล้วครับผม
0: โอ้
2: ตั้งแต่สมัยโรมัน
0: โอ้ครับ
2: ลองนึกสภาพในฤดูหนาวนะครับอากาศหนาวมากแต่ว่าจักรพรรดิต้องการกินแตงกวาต้องการกินแตงกวาทำยังไงดีเขาก็จะต้องมีการคิดทำยังไงจะปลูกพืชในหน้าหนาวให้ได
0: ้
2: เขาก็เลยเริ่มที่จะสร้างโครงสร้างคล้ายๆบ้านนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ซึ่งหน้าหนาวมีไหม
0: มี
2: นะครับผมให้ความร้อนครับ
1: ร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคร
2: ับ
1: เน
2: ี่
1: ย
2: นี่ต้นข้าวไงต้นข้าวนะครับข้าวเขาชอบแสงแดดเยอะๆ
0: อุณหภูมิข้างในอาจจะอุ่นกว่าข้างนอกหน่อยใช่ไหมครับ
2: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหมือนที่เขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกกันนะครับ
0: โอ้ครับผม
2: ครับก็คือแสงแดดผ่านลงมาแล้วก็มีการสะสม
0: พลังงานอยู่ข้างในหลักการทำงานของมันนี่เป็นยังไงครับ
2: หลักการทำงานของกรีนเฮาส์ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกรีนเฮาส์นะคะถ้าเป็นกรีนเฮาส์แบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นเนอร์เซอรี่เป็นโรงเรือนเพาะชำอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นกรีนเฮาส์อันเนี้ยก็เป็นลักษณะคล้ายเรือนเพาะชำจะง่ายมากเกษตรกรทำได้เองด้วยนะครับที่ไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับผมเพราะหลักการก็คือเราทำให้แสงแดดเข้ามานะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยบางทีแสงแดดมันแรงมากเราก็ต้องมีการติดตะไคร่แบบนี้ที่เราเห็นนะครับช่วยกรองแสงอีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นกรีนเฮาส์ด้านข้างของเราอันนั้นจะค่อนข้างมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะใช้ปลูกพืชที่อาจจะไม่ใช่ต้นข้าวแล้วอาจจะเป็นพืชผักสลัดหรือพืชที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยอันนั้นก็จะมีระบบไอน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าสู่เรือนกระจกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือความถี่สูงจะถูกดูดกลืนโดยพื้นและวัตถุภายในเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกร้อนขึ้นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านที่มีความยาวคลื่นสูงหรือความถี่ต่ำจะสะท้อนออกไปจากพื้นหรือวัตถุในเรือนกระจกแต่คลื่นในย่านอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านกระจกกลับออกไปสู่ภายนอกได้ทำให้สะท้อนกลับเข้าสู่ภายในเรือนกระจกอีก

0: ครั้งจึงทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
1: เอาละครับน้องๆครับหลังจากที่พวกเราแวะไปดูกรีนเฮาส์มาแล้วซึ่งก็เห็นการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์กันอย่างชัดเจนเลยก็มาถึงคิวของพวกเราแล้วที่เราจะเอาไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันไว้เนี่ยเอามาทดสอบกันดูซิว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคราวนี้ยังจำได้ไหมว่าเราทำอะไรมาบ้าง
2: เราทำเป็นเตาอบมาแล้ว2แบบด้วยกันก็คือสีขาวแล้วก็สีดำ
1: นี่
3: สีดำจะนำความร้อนมาก
1: น่าน่าน่าน่า
2: ทำรถมาแล้ว
1: ทำรถมาด้วยโอเคเพราะฉะนั้นที่เราทำกันมาก็คือเราเห็นว่าเรามีการประดิษฐ์เตาอบเอาไว้คราวนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างชัดเจนกับน้องๆทั้งบ้านเราก็เลยทำมา2ชิ้นชิ้นนึงเป็นสีขาวอีกชิ้นนึงเป็นสีดำอุปกรณ์ที่เราจะมาทดสอบกันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไข่นี่แหละมาอบดูและดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไข่บ้างและแน่นอนอีกอย่างนึงที่เราประดิษฐ์เอาจริงๆแล้วดีแล้วสังเกตว่าอาจารย์มีเทอร์โมมิเตอร์อันจิ๋วด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทอร์โมมิเตอร์จิ๋วนี่แหละมาดูซิว่าอุณหภูมิในเตาอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะพวกเราพร้อมหรือยังที่จะไปทดสอบ
4: พร้อมแล้วค่ะ
3: พร้อมแล้วครับ
1: งั้นไปกันเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้แดดก็มาแล้วเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะโอ้โหดูผิงหยางร้อนเหงื่อแตกแล้วใช่ไหมเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเตาอบ2เตาเพราะฉะนั้นช่วยตอกไข่ให้หน่อย

0: าละหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วเราก็ลำเลียงไข่ลงไปในกล่องที่เป็นเตาอบของเรากันเลยดีกว่า
1: เอาพี่ของพี่ผิงยังไว้ในกล่องดำแล้ว
2: ใช่
0: เอาล่ะเอาพี่ได้งั้นใส่เลยงั้นพี่กาใส่ในกล่องสีขาวแล้วเดี๋ยวเราจะหันไอ้เจ้าเตาอบนี้เข้าหาแสงอาทิตย์เลยนะแล้วอย่าลืมเพื่อจะให้มันเห็นได้ชัดเจนว่ามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราเอาเทอร์มิเมอร์จิ๋วมาใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ปิดฝาด้านหน้าด้วยแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยให้มันอยู่ในแสงแดดอย่างนี้แหละสักพักนึง
1: น
0: ั่งพักกันดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สักพักหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสังเกตกันครับว่าเตาอบเนี้ยมันได้ใช้งานแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมากน้อยแค่ไหนเนาะร้อนแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเนาะไปๆๆลบๆๆๆเข้าร่มเอาละครับน้องๆแล้วเราก็ยังมีรถที่เราประดิษฐ์เอาไว้ซึ่งเป็นรถแสงอาทิตย์นะเรามีไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่อยู่ข้างบนงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าพอเราไปกลางแดดเนี่ยล้อมันควรจะต้องหมุนได้นั้นไปดูเลยตอนนี้แดดกำลังมาเลยไปแล้วพวกเราดูพระจันทร์ปล่อยมือนะนี่เดี๋ยวเราเอามือบังบังให้มิดบังให้มิดปล่อยพร้อมยังถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองปล่อยแล้วลองให้มันวิ่งนะโอเค

0: แหละเราก็ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าไปถึงไหนแล้วไอ้เจ้าไข่ที่เราตอกไว้พวกเราลองสังเกตซิว่าเป็นไงบ้าง
1: ของสีดำนี่คือไข่แดงมันดูปูด
0: ๆดูปูดๆนะโอเคโอเค
1: อันนี้มันยังเหมือนเดิมกับ
0: ยังค่อนข้างเหมือนเดิมอ๋อโอเคอากาศสังเกตว่าไงบ้าง
2: แล้วมันจะเย็น
0: อ๋อยังไม่ค่อยร้อน
2: มันร้อนกว่า
0: โอเคแสดงว่าสีดำร้อนกว่าสีขาวเนาะจ้ะน้องบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
3: บอสเห็นนะคะไข่มันเริ่มพองตัวขึ้นมาแล้วตัวนี้อีกอย่างเวลามันโดนแดดแล้วมันไม่รับความร้อนเลยแต่ตัวนี้มันรับความร้อน
0: อ๋อก็คือเห็นด้วยว่าสีดำเนี่ยดูดกลืนความร้อนได้มากกว่าเอาละครับและนี่คือถ้าเรามาสังเกตไอ้เจ้าตัวไข่ที่เราตอกเอาไว้ข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่อยู่ภายในกล่องสีดำนี่เริ่มมีขุ่นๆด้วยเนาะถ้าทุกคนสังเกตเนาะเริ่มมีขุ่นๆแล้วก็ไอ้เจ้าตัวผิวของไอ้เจ้าตัวไข่ด้านบนนี่ค่อนข้างจะตึงๆเหมือนอย่างที่พี่ผิงหยางบอกคือมันค่อนข้างจะเหมือนกับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นเลยเทอร์โมมิเตอร์ของเราครับที่เราใส่เข้าไปงอเลยและไอ้เจ้าตัวค่าอุณหภูมิที่อ่านได้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าโชว์ให้น้องๆทางบ้านหน่อยร้อนนะเนี่ยร้อนเหมือนกันนะนั่นเห็นได้ว่างอเลยสเกลที่อ่านได้ในนี้นะครับค่าสูงสุดมันแค่50องศาเซลเซียสแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันล้นสเกลไปแล้วและไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ก็หงิกเลยงอเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าในเตาอบที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงใช้ได้ผลแล้วก็สูงเกิน50เอาแหละและนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถสรุปและน้องๆทางบ้านก็ได้เห็นแล้วว่ามันสามารถรวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้แต่แน่นอนถ้าจะเป็นระดับที่จะมาทำอาหารอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกแหละถ้าเราอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนกว่านี้เนาะแต่อย่างน้อยจากการทดลองที่เราดูจากนี่เจ้ารถนะที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำมันมาใช้ได้และค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะสามารถแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าเราสามารถเอาพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้โดยที่อาศัยอุปกรณ์ในการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานก็ได้หรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่รับแสงแดดตรงๆมาเลยก็ได้แต่อย่างไรก็ดีปริมาณแสงอาทิตย์เนี่ยที่มาบนผิวของโลกเรามันก็มีสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสึกจากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่

0: ายพืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข่
1: จับน่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอก Seedling S E E D L I N G Seedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollenแปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเดินทางมาจนถึง EP ที่5ครับ EP นี้ลุยเลยครับเราไปสร้างเพลงกับโปรแกรม Cubase กันใน EP ที่มีชื่อว่า Make Music with Cubase EP นี้ไปทำเพลงด้วยกันนะครับฝากไว้เลยครับใน EP นี้นะครับจะมีการสอนทำเพลงประกอบสำหรับคนทำคอนเทนต์นะอยากจะทำเพลงเองนะครับง่ายๆไปประกอบคอนเทนต์ตัวเองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทำเพลงเองเลยครับไปลุยเลยสวัสดีนะครับแล้วก็มาอยู่ใน EP ที่5นะครับ EP นี้เราก็จะไปเริ่มต้นทำเพลงกันนะครับว่า Cubase เนี่ยจะทำเพลงยังไงก็ลุยกันเลยครับเพราะว่าแล้วเนื้อหามันก็จะยาวจนเกินไปนะครับนี่ผมก็จัดการทำเพลงบางส่วนไว้แล้วนะครับลองดูนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับผมมี Group Agent SE เป็นเสียงกลองไว้นะครับเขียนกลองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ Group Agent SE เนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับกลองเนี่ยคือส่วนที่เป็น Instrumentหรือจะเป็นแพทเทิร์นครับนะฮะมันจะแทบจะตีให้เราเลยแล้วเราก็สามารถโยนไปได้นะครับจับโยนอย่างนี้เลยครับเอานี่นะครับลองดูนะครับจับกรุ๊ป4โยนไปไว้ในนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเขียนกลองให้เราเลยครับแน่เรียบร้อยเลยเป็นเสียงจาก Ampeg Electra นะครับแล้วก็ channel ที่2เป็นเบส Ampeg Electra นะครับโอเคเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ทำไว้ประมาณนี้อัดเสียงร้องไว้แล้วด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเสียงร้องที่เป็น vocal effect ใส่ไว้อะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะไปใส่เอฟเฟคให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคราวนี้วิธีการทำเพลงสำหรับบางคนที่มีคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นตัวข้างๆผมเนี่ยก็สามารถที่จะ

บันทึกเสียงได้เลยเช่นเป็นแบบนี้นะครับการที่จะบันทึกเสียงเราสามารถกดเมทานอมได้กดเมทานอมก็คือกดตัว C จะมีเสียงนี้กดตัว C นะครับตัว C เมทานอมก็จะดังซึ่งเมทานอมสามารถตั้งได้ที่ทรานสปอร์ตนะครับเข้าไปที่ทรานสปอร์ตตรงนี้นะครับตรงนี้ทรานสปอร์ตนะฮะแล้วก็จะมีคำว่าเมทานอมเซตอัพนะครับอยู่ตรงนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยครับว่าactivate metanom นั้นก็คือกดตัว C นั่นเองกดตัว C ก็จะมี metanom กดตัว C ออก metanom หายไปแบบนี้นะครับสำหรับใครจะอัดเสียงลองไปดูครับบันทึกเสียงกันอย่างรวดเร็วผมก็จะไปอัดคีย์บอร์ดตรงนู้นนะครับลองดูนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานนะครับก็สามารถที่จะใช้ MIDI คีย์บอร์ดเนี่ยกดตามอย่างนี้ก็ได้เราก็สามารถเข้าไป edit ได้เช่นมันเล่นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราสามารถกด Q ครับ Q ก็คือการ Contact กด Q ก็จะตรงเลยปุ๊บเห็นไหมครับเลื่อนมาตรงเลยนะครับก็ง่ายเลย edit ให้มันเป็น

ถ้าเราอยากจะลูบนะฮะเราอยากจะลูบเราสามารถเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้นะให้มันมาลูบไว้แล้วกด slash นะครับกด slash เราก็จะได้ edit ฟังได้นะครับมันก็จะวนอยู่ที่เดิม

minor นะครับคอร์ด G แล้วก็ F แล้วก็ G นะครับง่ายๆนะครับสาธิตให้ดูง่ายๆเราไปอัดเบสกันต่อครับไปอัดเบสกันต่อผมก็ไปอัดเบสครับลองดูนะครับที่คีย์บอร์ด

ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับเนี่ยก็จะโครงสร้างเริ่มจะเป็นเพลงแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเอ๊ะมันสามารถทำอะไรได้อีกนะครับอ้าวสองร้องสองแทร็กนี้จัดเป็นกรุ๊ปเดียวกันสักหน่อยผมก็กดปุ๊บนะครับคลิกขวาแอดอะไรครับเราสามารถที่จะจัดการแทร็กเหล่านี้จากหน้านี้เลยก็ได้เช่นปุ๊บคลิกขวานะครับเราอยากจะให้เขาไปที่ไหนดับเบิลเคทแทร็กอะไรได้หมดอยู่ตรงนี้นะครับรีมูฟทิ้งไปหรือจะแอดแทร็กตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับข้างบนนี้มีแอดแทร็กอีกผมก็แอดแทร็กเป็นกรุ๊ปชาแนล to selected channel ร้องสองอันนี้จะไปอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันป้ายนะครับเป็นสตูดิโอนะครับเป็นกรุ๊ปร้องนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วเห็นไหมฮะมันจะผูกกรุ๊ปแท็กมาตรงนี้ซึ่งที่หน้ามิกเซอร์ก็จะมีกรุ๊ปแท็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับร้องจะมาอยู่นี่แล้วเห็นไหมฮะใส่เอฟเฟกต์จะเซนเอฟเฟกต์จะใส่คอมเพรสเซอร์ก็ได้ที่กรุ๊ปแท็กนี้เลยนะครับนะครับ add effect ขึ้นมา1ตัวเป็น reverb นะครับฟิล์มชื่อว่า verb ใส่ค่าเป็น 2.4 2.4 คือบอกว่า reverb time จะ 2.4 ให้เราจะได้จำได้นะครับว่า reverb time เป็น 2.4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นคิดเรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับมิกก็สุดไปนะครับแล้วลองส่งดูส่งร้องนะครับส่งยังไงกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งร้องส่งเอฟเฟกต์ร้องเป็นรีเวิร์บร้องกดออนนะครับแล้วก็ส่งแบบ P-Fader นะครับ

0: ฟังครับ
1: เราส่งได้อีกนะครับถ้ารู้สึกน้อยไป

ที่ตัว Hyaleon Sonic เนี่ยเราก็สามารถมิกซ์ได้ด้วยนะครับเช่นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเสียงต่างๆสามารถแพนได้นะครับบนนี้เลยอาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับหน้ามิกเซอร์เลยก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับ Hyaleon Sonic เนี่ยมันมีเครื่องดนตรีจำลองให้เราถึง16เครื่องมือเช่นผมลองดูนะครับแพนเสียง E เป็นโนไปซ้ายสุดแล้วก็แพนเสียงเบสไปขวาสุดลองฟังครับแต่นี่ก็ทำให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะมิกซ์บนตัวมันเองได้นะครับเวลาเราอยู่ที่หน้ามิกเซอร์แบบนี้เนี่ยจะกดเครื่องมือต่างๆที่เป็น instrument track ขึ้นมาเนี่ยสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยครับปุ่มที่เป็น edit instrument ที่เป็นรูปเหมือนเป็นโนเล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถกดขึ้นมาครับแล้วก็จะเจอหน้าตา edit ต่างๆของปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีต่างๆให้เราได้นะครับก็โอเคแพนกลับมาที่เดิมนะครับสามารถลดเลเวลเพิ่มเลเวลได้ก็จะเห็นเลยว่าการสร้างเพลงกับCubase เนี่ยไม่ได้ยากเลยอุปกรณ์ก็มีมาให้เนี่ยเพียบพร้อมมากๆนะครับคราวนี้สักหน่อยนึงครับอุตส่าห์ทำเพลงได้ขนาดนี้แล้วเรามีเรื่องของอะไรอีกเรามีเรื่องของการใส่เอฟเฟกต์ถือว่าเป็นทริปที่แถมให้ถือว่าเป็นทริคที่แถมให้นะครับสำหรับเพลงที่เป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงอิเล็กทรอนิกส์สักนิดนึงเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่านะครับฟังก์ชันที่เรียกว่าการทำไซเชนเอฟเฟกต์นะครับไซเชนเอฟเฟกต์คืออะไรการที่ทำให้เสียงเสียงนึงที่มันค้างอยู่ยาวๆเป็นเนี่ยแล้วมันเป็นตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นนะครับตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นโอเคครับไซเชนเอฟเฟกต์สิ่งแรกเลยไปเปิดเสียงเครื่องดนตรีก่อนครับเราไปเปิดตัวนี้นะครับ Retrolog ขึ้นมานะครับCreate เขาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูนะฮะว่าเสียงอะไรดีก็ลองเลือกเสียงดูนะครับเป็นเสียงซินแพดแล้วกันนะครับลองเลือกดูเป็นเสียงอะไรดีเอ่ยลองเลือกก่อนนะฮะเสียงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเขียนโน้ตลงไปนะครับเป็นโน้ตยาวเขียนเป็นโน้ตยาวๆนะครับลงไปดูนะครับนี่ก็น่าจะต้องเป็นตามคอร์ดนะครับ A นะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะว่ามันเป็นเสียงยาวๆปกติธรรมดาคราวนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นตามจังหวะของผมเอ๊ะเราจะกำหนดอะไรดีผมก็เลยกำหนดมานะครับหาเสียงคลิกมา1เสียงครับลองดูเสียงคลิกนะครับพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับจากมีเดียนะฮะแล้วเราก็หาคำว่าคลิกมันก็จะขึ้นคลิกให้เรานะครับว่าในรูปของเราในเครื่องเราเนี่ยมันมีเสียงคลิกอะไรบ้างนะครับเนี่ยเต็มเลยผมเอาคลิกนี้มาครับได้คลิกมาอันหนึ่งผมก็ edit นะครับให้เหลือเป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆนะครับตัดมาให้เป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆแบบนี้นะครับอาจจะเหลือสักส่วนเท่านี้เลยส่วนเล็กๆนะครับคอนไทส่วนเล็กๆเอาสักเท่านี้เลยแล้วก็คลิกที่ตัวเขานะครับแล้วเข้าที่ audio แล้ว bounce selection ทีหนึ่งให้กลายเป็นไฟล์เล็กๆรีเพลซไปนะครับเป็นไฟล์เล็กๆคราวนี้ผมอยากให้ซินมันเป็นอึดอึกอึกอึดดึดแอดแอดแจ๊ดใช่ไหมครับมันก็เป็นตึกก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นตึกตึกตึกตึก

วิธีการทำยังไงครับอันนี้คือเสียงคิกใช่ไหมครับนะอันนี้คือเสียงซินที่เสียงซินเนี่ยครับที่เสียงซินเราไปใส่นะครับปลั๊กอินที่เสียงซินเราสามารถใส่ปลั๊กอินได้นะครับมาเราไปใส่เสียงที่เสียงซินนี้นะครับของเราเนี่ยนะครับมาเราใส่ปลั๊กอินนะครับชื่อว่าเกตครับใส่ชื่อว่าเกตไว้แล้วติ๊กตรงนี้ไว้ครับ activate side chain นะครับ activate หรือ deactivate side chain นะครับเราติ๊กไว้ก่อนนะครับให้เป็นสีส้มนะครับแล้วคราวนี้ที่ track นะครับที่ track ของเจ้าตัวนี้นะครับนะครับโอเคเกตนะครับใส่ไว้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ที่แท็กของตัวอะไรครับที่แท็กของตัวคิกแท็กของตัวคิกนะครับคิกขึ้นมาครับที่แท็กของตัวคิกเราจะไปเซ็นสัญญาณนี้นะครับเซ็นสัญญาณคิกอันนี้ไปที่ไซเชนของเลตเทอร์ร็อกเกตเห็นไหมครับมันมีบอกเลยไซเชนของเลตเทอร์ร็อกเกตกดไปครับกดเปิดส่งแบบ pre-fader คือไม่เอาเฟเดอร์ขึ้นก็ยังดังแล้วปิดนะครับปิดคลิกปึ๊บแล้วลองฟังครับเห็นไหมครับมันเป็นแงบตามคลิกนะครับถ้าเราที่เสียงนี้เรายังเปิดคลิกอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ส่งสัญญาณไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่งสัญญาณปั๊บแต่เราไม่อยากได้คลิกไปด้วยเราปิดคลิกครับแล้วเราก็มาปรับค่าเกต

็นไหมครับง่ายเลยทีเดียวนะครับไม่ยากเย็นแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างทำยังไงได้อีกโอ้เอาเพลงออกกันไหมอันนี้ก็สำคัญนะครับการเอ็กซ์พอร์ตเพลงออกอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตเป็นออดิโอไฟล์เห็นไหมครับเอาไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์นะครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์ที่นี่ก็จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะชื่อเพลงอะไรพิมพ์ไปนะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วก็ความละเอียดต่างๆของไฟล์ฟอร์แมตเช่นตอนนี้เป็นเวฟออกที่24บิตนะครับ sample rate เป็น48หรือจะเป็น MP3 นะครับความละเอียดนะครับบิตเรทอยู่ที่320 KB ต่อวินะครับเป็น high quality mode นะครับหรือจะเป็นไฟล์อย่าง AIFF ก็ได้นะครับหรือว่าที่นิยมกันก็เป็นเวฟของเรานี่นะครับสามารถเอาออกได้ว่าเอา stereo output เลย vocal อย่างเดียว effect อย่างเดียวก็ได้นะครับสามารถที่จะเอาออกได้หลายแบบเอาออกแบบ multiple file ก็ได้นะครับเอาออกทีเดียวหมดเลยแยกเป็นแทร็กให้เราก็ได้หมดตรงนี้นะครับวิธีการก็คือกั้นซ้ายขวาตรงนี้ในตำแหน่งที่เราอยากจะให้เพลงมันถูกเอ็กซ์พอร์ตออกไปอาจจะเลยไปทางนี้สักนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะมีหัวสักนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์เอ็กซ์พอร์ตนะครับ

Audio Mix Down แล้วก็สามารถกด Export Audio ได้เลยนะครับก็ไม่อยากให้เนื้อหายาวไปเพราะว่า EP สุดท้ายนี่ยาวแน่ๆคือเรื่องของการ Mix นะครับอันนี้ EP นี้จะทำให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะจะต้องสร้างเพลงอย่างไรกับ Cubase เนี่ยไม่ได้ยากเย็นแล้วนะครับไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP สุดท้าย EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Mix และ Master นะครับไปครับเจอกันครับเป็นไงครับทำเพลงกันเป็นแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ทริคแอนด์ทิปของ EP นี้นะครับอย่าลืมใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะครับก็สามารถผลิตเพลงเองได้แล้วจะเห็นนะครับว่าในโปรแกรม Cubase เนี่ยมีทั้งลูปมีทั้งแซมเปิลต่างๆที่แถมมากับตัวโปรแกรม Cubase นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามเนี่ยทุกคนก็เอามาประกอบก็เกือบจะเป็นเพลงแล้วสำหรับสายทำคอนเทนต์เนี่ยทำเพลงประกอบลงไปเองสบายเลยครับแต่ก็ติดอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมฮะคือ EP สุดท้ายมิกซ์อย่างไรแล้วทำมาสเตอริ่งอย่างไรให้เพลงของเราเนี่ยเมื่อลง YouTube แล้วเสียงมันใกล้เคียงกับคนที่เขาทำเป็นมืออาชีพอยู่แล้วไปลุยกันใน EP ที่6ครับ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดินคำศัพท์น่ารู้วันนี้ loam soil L O A M S O I L loam soil แปลว่าดินร่วนclay soil CLAYSOIL clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil SANDYSOIL sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆ

จะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IA L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับแล้วก็ออกแบบปีกของว่าวนี่ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสที

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: หางยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับอ่ะน้องที
4: ว่าวหน้าควายครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
4: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคอ่ะน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
5: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
5: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
1: ทำว่าวค่ะ
0: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
2: เล่นว่าวค
0: ่
2: ะ
0: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะอ่ะน้องเบียร
5: ์สร้างรูปแบบของว่าวครับ
0: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงๆเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
6: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้องๆ
0: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้า

0: มีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
2: ตัวเบาๆดีกว
3: ่
2: า
3: ตัว
4: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
5: จุฬา
6: ดีกว่า
7: ตัวเล็กๆไม่ดีหรออ
8: ันนั้นเอาตัวนี
9: ้ตัวนี้ไม่ดีซะแล
8: ้
9: ว
8: จุฬาเนี่ยแหละ
7: ตัวง่ายๆแล้วเอาง่าย
10: ๆจะเอาตัวไหน
11: เอาต
10: ั
11: วน
10: ี
11: ้
10: เอาต
11: ั
10: วน
11: ี
10: ้เอาตัวนี้
12: ตัว
13: นี้จะทำยาก
14: ต
13: ั
14: วน
13: ี้
15: ตัวนี้
16: ด
15: ีกว่า
16: ตัวนี้จุฬามาก
17: ภารกิจที่หนูก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยค่ะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากเหมือนกัน
18: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
19: กระดาษแก้ว
20: เอาสีอะไรดี
21: สีฟ้าหรือสีเงินเนี่ย
22: ขัดง่าย
23: น้ำมันไม่เหนียวต้องใช้
24: ขัดง่ายขัดง่าย
25: ขัดง่าย
26: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่นี่น้ำขัดง่ายอันนี้แหละ
27: ก็เพราะมันในนี่บางเนาะเวลาขึ้นอ่ะมันจะได้สูง
28: มันจะได้เบา
27: อันนี้
28: มันเบาอ่ะมันไม่เหมือนกระดาษ
17: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
18: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโครงว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
17: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวรูปนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ถ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทำให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทำให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: อ๋อมันจับได้เท่ากัน
0: ห่างเอาให้มันมากๆนะ
1: ให้ตรงนี้ขาดออกเหมือนกัน
2: ได้ละ
3: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
4: ปล่อย
5: อย่าปล่อยเร็วเกินนะ
4: ชัก
5: แ
4: ล้ว
5: ดึงดิดึงมันติดมาม
0: ันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
6: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ท็อปถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากนะครับมีคุณส

0: บัติที่เบาครับและอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อบนะครับเรียกว่ากระดาษไขครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมติแล้วเนี่ยพี่ต๊อบมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
1: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
2: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
3: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่2ว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านหนึ่งปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
4: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสงสวยที่เราเห็นลอยต้อนลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปและสวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสินั่น
0: การที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับ

0: ที่อยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้มซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ต๊อกก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
2: ครับเท่าที่ดูก็คอซุงสั้นไป
1: ครับผมคอซุงนี่คือ
2: คอซุงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
2: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมครับเรียกคอซุงครับผม
2: เกิดองศาที่แคบไป
1: ครับผม
2: ต้องขยาย
1: ครับ
2: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
2: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวนึงก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
2: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
2: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ต๊อกว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหมฮะ
2: ครับ
1: ดีไหมฮะ
2: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
3: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
1: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
3: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
1: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจค่ะ
1: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ

0: ผ่านไปแล้ว1นาที30วินาทีครับเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายครับใกล้ขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม
1: กลับเลย
0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา เอาล่ะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแ

0: มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีเรื่องมีอุปสรรคอะไรบ้าง
1: ความล
0: ื่
1: น
0: ความลื่นอะไรอีก
2: ฝน
0: อะไรอีก
3: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
4: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
7: เพราะ
8: โดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับอืมแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
5: ใช่
0: ไหมฮะ
5: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
5: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
9: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
10: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
11: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
12: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
12: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
13: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
13: ก
0: ็อธิบายหน่อย
13: อย่างกระดาษแก้วค่ะต
0: ้
13: องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
13: ค่ะ
0: เหมาะแก่การนำมาทำ
13: ค่ะ
0: แต่ขาด ใช่ไหม
13: ใช่
0: นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้รู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ
5: ใช่
14: ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
5: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

0: ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ได้
1: เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทน

0: การใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตศรีนาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
0: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไข่มอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงร
3: ู
1: ้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหล
1: ัง
3: จากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวมอดที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไว้นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
3: ค่ะ
1: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะ
3: ละ
1: ผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาม
3: ี
1: ใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
3: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภค
3: นะก็จะคิดว่าเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหมอ
3: ันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้ว
1: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
3: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
3: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
3: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อครับผม นะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
3: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
3: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
3: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
3: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จะใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
2: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: นี้พอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่แล้ว
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควายกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: อืมนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเรา

0: คาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆ บ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
0: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากบอนเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เพิ่นบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดูครับ

0: ครับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: คร
1: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบทของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะ
0: ค
1: ทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนิตรอนทำงานเมื่อแมกนิตรอนทำงาน

0: ปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
1: มัน
0: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PED ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้โซลิดสเตทเนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก
1: ็
0: จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังเข้าลงเพื่อเทเข้าออกไปก
1: ็
0: เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่เซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวเมาส์จะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข
1: ้
0: าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเซบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสาม

0: มารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
1: อ๋อคือถ้าเรา
0: ใช้ดีกว่า
1: ใช้คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
0: ครับถูกต้อง
1: ใช้ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะมอจะตาย
0: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
1: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดเพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด้านใน
1: เมล็ดเลย
0: ครับ
1: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
0: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
1: ์
0: ข้าวกล้องนะคร
1: ับ
0: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
1: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
0: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
1: ครับ
0: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
1: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันอีกครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวา

พบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่น

T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในวันอันแสนสบายในดินแดนแมลงเจ้าผึ้งนอนเล่นอย่างสบายใจ
1: สบายใจ
0: เจ้าหนอนกินใบไม้ไม่ยอมหยุดเจ้าด้วงเล่นเอาเข่าชนกันไปมาส่วนผีเสื้อสาวก็กำลังดูดน้ำหวานอย่างมีความสุขแต่เอ๊ะ
2: เจอกันอีกแล้ว
0: นั่นมันตัวอะไรกัน
2: แม่เอาโทรรอพี่ก่อนสิน้องสาวอย่าเพิ่งไปจะไปไหนเอาเฮ้ยเอาบีไม่ขึ้นเอาประตกเปิดโอ้ยช่วยโอ้ยเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ยเฮ้ย
1: ชมชะมัดเลย
3: วันนี้พี่ข้าวแต่งตัวแบบนี้แถมมีอุปกรณ์นี่มาด้วยและยังไม่พอมาอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ข้าวมาทำอะไรใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าวมาสำรวจแมลงนั่นเองครับแต่ยังไม่ได้สักตัวเลยแมลงเนี่ยนะครับตัวเล็กจิ๊ดเดียวบางตัวนี่ก็กลืนไปกับธรรมชาติไม่ก็บินหนีเร็วมากจับไม่ทันเลยเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจอยากจะทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งหนึ่งที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นปล้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับ

0: เวลาที่น้องๆเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองจะตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมตีแล้วก็ทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะคะเขาก็จะมีหนวดอยู่1คู่นะครับทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเรานี่กลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งต่อยเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับเหล็กในยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับว่าวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับผึ้งที่มีประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดครับชนิดแรกนะครับคือผึ้งหลวงครับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่จะกว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่าโพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันครับผึ้งพันเนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มาลับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่าสัตว์3ตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุมถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะมีรูปร่างต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
2: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากทางสะดวกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าเฮ้อที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกัน ส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเอเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันยอดมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถังช้างเผือกเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยแบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมดเลยว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบังอาจมาเกะกะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยทำไมน้องตัวใหญ่จังโอ้ยอะไรแหลมแหลมเพ่นดีกว่าขอโทษครับว้ายโอ้ย
3: เฮ้ยมาเดิม

0: เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรังผึ้งครับรังผึ้งจะมีสีเหลืองอ่อนๆทำมาจากขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งที่ผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นๆถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับแล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบกันครับนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี่คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางหนังสือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้งสามแบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่2ครับหกเหลี่ยมก่อนได้สบายสบายนี่มาดูสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทั้งทีเลยครับสุดท้ายนะครับก็เหลือรังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
1: เหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงต่อๆกันก็จะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยจึงทำให้รังมั่นคงแข็งแรงที่สุดแถมในพื้นที่เท่าๆกันรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการสร้างรังนั่นหมายความว่าหากพึ่งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าแต่เก็บน้ำพึ่งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

0: อกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอนไซรัปเมเปิลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อตตามด้วยลูกปัดเมล็ดป๊อปคอร์นหรือเมล็ดข้าวโพดแห้งฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเราเทน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งก็จะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ
1: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในรังผึ้งผึ้งสวยๆรอดๆอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นแน่นอนฉันก็คือนางพญาผึ้งยังไงล่ะฉันเป็นผึ้งตัวเมียเพียงตัวเดียวที่สามารถมีลูกได้ส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจถูกต้องน้ำผึ้งนั่นเองสีเหลืองทองที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอร่อยเอาไปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ดีหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
0: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้งหนึ่งรังนะครับจะมีนางพญาอยู่หนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดๆไปนั่นเองครับผึ้งตัวผู้นะครับทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนางพญาหรือว่าราชินีผึ้งในหนึ่งรังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ครับแต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมาดูแลนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังต้องคอยป้อนอาหารแล้วก็เลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งด้วยทำความสะอาดซ่อมแซมรังผึ้งและที่สำคัญนะครับยังทำหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องคุ้มกันต่อสู้กับศัตรูที่จะมาทำลายรังของพวกมันด้วยแหละครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับผึ้งบ่อยครั้งนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าผึ้งเนี่ยก็อาจจะบินหลงเข้ามาในสวนของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเรา เวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าใครโดนผึ้งต่อยขึ้นมาแล้วล่ะก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกครับแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบเอาน้ำแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเลยล่ะครับ
2: ณวันหนึ่งที่เจ้าผึ้งที่ธรรมดาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่สุดๆระหว่างที่เห็นน้ำผึ้งย้อยลงมามันก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
3: เฮ้ยสวัสดีเพื่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นน้ำผึ้งแสนหวานที่อร่อยเล็ดดีที่สุดเลยจากรังของฉันเองเลยนะ
4: น้ำผึ้งแสนอร่อยที่ฉันชอบมากใช่ไหมเนี่ยโอ้ชอบมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะเอามาให้ฉันฟรีๆนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันจริงๆอ่ะ
3: แน่นอนกินได้ตามสบายเลยเอาเลย
4: โอ้ยโอ้ยขอบคุณมากนะเอ๋ดีเลยเพื่อนงั้นเรามากินด้วยกันเถอะเพื่อฉลองความเป็นมิตรภาพของพวกเรา
3: เออฮ่ากินเลยกินเลยกินเลยนายกินเลย
4: ขอบใจมากแต่นายกินก่อนดีไหม
3: นายก็กินพร้อมๆกันด้วยสิเพื่อน
4: เอานะแม่เพื่อนกันเพื่อนกินเลย
3: เพื่อนเอาเลยเพื่อน
4: เป็นไงล่ะแม่อร่อยจนแปะติดปากเลยล่ะ

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยกระเป๋าของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: และเด็กของเราวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะด้านหลังก็คือร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมานะคะสวยมากตั้งอยู่ท่ามกลางบึงด้านนี้จะเป็นบัวแบบสีม่วงสวยเลยนะคะเขามีของอร่อยรออยู่นั่นก็คือสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือใครที่จะมาทานสเต็กของที่นี่เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้แขกที่จะมาทานเนี่ยแค่วันละ1รอบก็คือ1โต๊ะเท่านั้นเองเรียกว่าเช่าเหมาหลังกันไปเลยนะคะกับที่นี่ค่ะปืนสตูดิโอค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านปืนสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือน้องปืนเนาะสวัสดีครับพี่เรียกว่าร้านก็แล้วเนาะอาหารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสเต็กถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
1: ฟิวชั่นหลายอย่างรวมกันแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มพวกงานย่าง
0: สำหรับคนที่อยากมาทานสเต็กเนี่ยขั้นต่ำต้องกี่คนไหมคะหรือเรากำหนดด้วยอะไรของปืน
1: กำหนดด้วยราคา
0: อ่า
1: คือตอนนี้เราเริ่มต้นที่ 2,500
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมากี่ท่านเนี่ยแล้วแต่วันละโต๊ะวันละกลุ่ม
0: วันละกลุ่ม
1: ก็คือพูดง่ายคือวันหนึ่งอ่ะจะเจอกันแค่กลุ่มเดียว
0: คือเช่าเหมาร้านไปเลยแหละว่างั้น
1: เช่าเหมาร้านไปเลยจะมากี่คนผมไม่รู้จะมา20กว่าคนก็คือกลุ่
0: ม
1: เดียว
0: แล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยถ้ามาที่นี่เนี่ยเราควรสั่งอะไรดี
1: จริงๆเหมือนกับว่าผมโพสต์ไว้ในเพจลูกค้าจะโทรคุยกับผมก่อนชอบทานอันนี้เน้นอันนี้บางคนเน้นกุ้งบางคนจะมากินเนื้ออย่างเดียวก็มี
0: แล้วความโดดเด่นของตัวอาหาร
1: ซอสตัวนี้ทำเองครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็หลายอย่างเนี่ยเป็นตัวที่คิดขึ้นมาใหม
0: ่
1: แล้วก็รสชาติเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับให้คนไทยกินได
0: ้ค่ะอาหารที่เราจะสั่งวันนี้นะคะจะเป็นเซตเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ 2,500 บาทแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น 2,500 บาทที่ฟูลแล้วก็เยอะมากส่วนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอชมค่ะ

0: ของเราเซตนี้คือดูปลาเข้าไปครึ่งโต๊ะแล้วนะคะคือพี่เจอถาดนี้พี่ก็จุกแล้วนะหลักๆของเรานี่เสิร์ฟนี่คือจะได้อะไรบ้างคะ
1: พอกริบครับ
0: พอกริบก็คือซี่โครง
1: ใช่ครับแต่สูตรเนี้ยจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยตัวนี้เป็นหมูกรอบแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าชิชาลอนเพราะวิธีการทำจริงๆมันคือการลมควันด้วยแมลิ้นจี่ควันประมาณ8ชั่วโมงแล้วจากนั้นปุ๊บก็ไปย่างหนังให้กรอบอีกทีนึง
0: แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานต
1: ั้
0: งแต่หมักบ่มเนื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีใครอยากกินนะคะเซตนี้คือฟูมากเต็มโต๊ะถ่ายรูปออกมานี่สวยสีสันคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่าเด็ดขนาดไหนค่ะเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะซี่โครงบาร์บีคิวแล้วกัน
2: เป็นซี่โครงที่แบบว่าหมักนะคะแล้วก็ย่างลมควันหุยเนื้อแบบว่าเปื่อยมาก
0: ซี่โครงบาร์บีคิวนะคะกลิ่นก่อนเลยกลิ่นของความแบบความหอมแบบลมควันนะคะ
2: รสจัดมากเปรี้ยวหวานเค็มมันเข้มข้นมากเลยอ่ะเนื้อแบบเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเปื่อยนุ่มเลยแหละแล้วก็หอมมากอร่อยมากเลยเนี่ย
0: ต่อด้วยนี่เลยคือกินทั้งไม้นี่ก็คือกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราชิมก่อนตรงนี้จะเป็นสันคอนะคะสันคอหมูเป็นแบบทำแบบบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้าน
2: บาร์บีคิววันนี้นะคะฉ่ำเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นสันคอหมูปุ๊บเนี่ยเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีมันนิดนึงมีมันมีเนื้อให้ได้แบบเคี้ยวแบบถึงดึงดังดังฉ่ำฉ่ำฉ่ำฉ่ำอ่ะนี่มั่งเรียกง่ายๆว่าหมูกรอบมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบสูตรของปืนสตูดิโอนะลมควันมาแบบหอมเหมือนกันหอมมากด้วยจะเห็นว่าตัวมันเขาอะมันสลับกับเนื้อคือมันไม่ได้แบบมันเยอะมากนะมันมีความแบบเป็นชั้นสลับกันเขาจะเป็นกรอบแบบมันจะไม่ได้กรอบแบบเหมือนหมูกรอบที่ทอดเพราะว่ามันคือการย่างลมควันเนาะมันจะกรอบแบบกรอบแบบกรุบๆหน่อยแต่ว่าเนื้อแห้งมันอร่อยอะเนาะว่ามันเหมือนเรากินเบคอนชิ้นใหญ่เอาง่ายๆมาที่กุ้งบ้างนะคะกุ้งย่างนะคะอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของคุณแม่น้องปืน
3: น้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดมาก
2: เปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มคือแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเด่นมากมาที่นี่บ้างค่ะซาลซ่านะคะอันนี้น้องบอกว่าเสิร์ฟไว้สำหรับตัดเลี่ยนคือแล้วก็ด้วยความที่มันมีรสชาติของความเป็นแบบเหมือนพวกปาปริก้าค่ะมันก็จะมีความเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็กินแล้วก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้เด็กกินได้เลยเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะชิมจานนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นลิปไอนะคะตัวซอสที่กินกับสเต็กนะคะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวหวานเป็นซอสบาร์บีคิวนี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นหอมน้องบอกว่าเป็นซอสที่เขามีการนำไปลมควันด้วยคือทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางกลิ่นของความแบบการลมควันอะไรแบบนี้อร่อยมากหอมด้วยอีกหนึ่งจานหนักๆของเราก็คือสตูเนื้อค่ะเป็นเนื้อส่วนน่องนะคะคือแค่ตักก็รู้แล้วว่าเปื่อยมากความเปื่อยนี่คือแบบนุ่มยุ่ยแล้วก็แบบละมุนมากอีกหนึ่งอย่างนะคือเบคอนแยมอันนี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเบคอนแยมเพราะว่าคือถ้าปกติขนมปังอ่ะเราก็จะปาดแยมลงไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นแยมผลไม้ไปอะไรเงี้ยมันคือเบคอนที่แบบหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็ทำปรุงรสให้มีความแบบหวานหวานเค็มเค็มกัดเข้าไปคือเบคอนแบบเต็มคำแล้วคือหอมและรสชาติที่เขาปรุงมามันก็มีความแบบเฉพาะตัวมากนี่เบคอนแยมคุณผู้ชมที่
0: ่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะอยากจะมาชิมโนย้ำอีกทีว่าแต่ละจานที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกขายนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่ว่ารวมกันทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่ที่เซตนี้ 2,500 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามากันแบบหู10 20คนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอาหารได้คุยกับน้องเลยว่าแบบเอ้ยเราอยากได้เมนูแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการกินที่เราสามารถคุมงบได้ด้วยตัวเราเองส่วนคุณผู้ชมที่อยากเห็นหน้าตาอาหารก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้นะคะก็คือปืนนะคะ PUEN นะคะ apostrophe S แล้วก็ Studio นะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำอีกทีว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมเรื่องของอาหารเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักในการทำนะคะร้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาโนว่าประทับใจแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของรสชาติอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแล้วเนี่ยเหมือนเรามาทานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติเลยค่ะว่าอยากจะมาเช่าสถานที่หรือว่าอยากจะมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรคุยกับน้องได้เลยนะคะกับร้านปืนสตูดิโอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆค่ะ
4: เอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านลับร้านหนึ่งนะครับถึงแม้คนจะรู้จักกันทั้งประเทศก็ยังเป็นร้านลับลับกันทั้งวี่ทั้งวันลับจริงจังเพราะวันนี้นะฮะจะพามารู้จักกับร้านยุทธนาลับคมกันไกลหรือว่ายุทธนาการช่างอยู่ที่ซอยด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่ยุทธนะครับเจ้าของยุทธนาการช่างต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งอาชีพนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ผู้ยังพอทันได้เห็นแบบว่าเขาเข็นรับมีดเลยครับรับมีดเลยครับอย่างนี้นะ
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับ
5: ใช่ใช่จะเป็นรุ่นคนมีอายุพอนานๆเข้าไม่ไหวละเดินไม่ไหวละมันก็เลิกลากันไปก็มีจุดใหญ่เลยก็คือเยาวราชกับวงเวียนใหญ่ศูนย์รวมของช่างรับกลไกสมัยก่อนไม่ได้มีแตกสาขาย่อยออกมาแบบนี
4: ้แล้วอย่างพี่ยุทธนี่ก็คือทำมานานหรือยังครับมาจับอาชีพนี้ได้ยังไงอ
5: ่
4: ะ
5: ก็30กว่าปีแล้วครับพอดีพ่อตาก็ทำอยู่แล้วเรียนกับพ่อก็มันซึมซับไปเรื่อยๆก็ทำอยู่แบบครอบครัวเน
4: า
5: ะ
4: อย่างที่เขาเข็นรถก็มีหินรับมีดอย่างเงี้ยกับแบบร้านของเราแบบนี้มันต่างกันไหมคร
5: ับหลากหลายกว่าของเขามันถูหินอย่างเดียวของเราต้องมาเจียแนวมันสวยงามขึ้นมาคือกันไกลอ่ะถ้าแนวไม่ได้รับยังไงมันก็ไม่คม
4: มีกันไกลนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น
5: พวกเสริมสวยแหละครับอย่างพวกกันไกลตัดผมเนี่ยถ้าเป็นกันไกลคมมันจะลงเลย
4: มันจะแบบ
5: ใช่ครับตั้งไกลไม่คมมันจะดึงผมลูกค้า
4: อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยต้องรับอะไรยังไงครับเนี่ย
5: แต่งบางตัวนี้มันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับ
4: นี่นะนี่นะที่พี่ยุทธบอกว่าหนาบางเนี่ยก็ถ้าเทียบตรงนี้เห็นชัดเลยช่างอยากให้มันบางขึ้น
5: ใช่ครับ
4: เพื่ออะไรครับ
5: เพื่อให้มันตัดขาวเนียนไม่มีเหลือทรงนักเรียนจะขาวเกลี้ยง
4: อย่างนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลัง
5: ความสำเร็จของช่างแต่ละคน
4: โอ้ช่างตัดผมนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคนที่ทำให้วุฒิคมก็คือนี่แหละนี่มีอีกหนึ่งอย่างผู้เห็นข้างหลังพี่ยุทธก็คือกันไกอะไรครับใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะ
5: กันไกทำรองเท้าครับ
4: สำหรับทำรองเท้าหรอ
5: ใช่ครับตัดหนังทำรองเท้าครับ
4: แน่นอนต้องคม
5: ใช่ครับ
4: แบบนี
5: ้กดไม่ลง
4: ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: โอ้ยนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะ
6: ร้านลับคมของพี่ยุทธเป็นร้านลับคมอุปกรณ์หลายประเภทชิ้นงานแต่ละชิ้นมีรูปทรงแตกต่างกันบางทีชิ้นเล็กบางชนิดมีลักษณะแบนทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการลับคมจึงต้องรองรับกับรูปทรงของชิ้นงานที่แตกต่างกันด้วยครับ
5: ตัวแท่นตัวนี้รับแน่นอนรับแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ไว้รับใกล้ตัดหนังทำเล็บล่ะครับ
4: นี่มาดูของที่ผู้เอามาบ้างความสึกหล่อของเขาเนี่ยคือส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับคือมันไม่รู้แค่ว่ามันไม่คมอ่ะอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้เนาะ
5: ใช่ครับ
4: จ้ะ
5: เพราะตัวนี้ถ้าเราตัดกิ่งเยอะๆ
4: จ้ะ
5: เหล็กพวกนี้มันก็จะแบะออกคมตัวนี้มันจะไม่สนิทกันเวลาเราตัดมันก็จะพับแล้วครับมันก็จะไม่สับ
4: แล้วส่วนใหญ่อะครับของที่เอามาเนี่ยมันเป็นเหล็กเนาะ
5: ครับผม
7: แต่ว่ามันไปตัดบางๆเบาๆอย่างเส้นผมอย่างกระดงกระดาษมันไปลดความคมจากอะไรฮะ
5: ส่วนมากสนิมกินบางทีหล่นมั่งปลายไม่สนิท
7: ครับ
5: พอปลายงอค้ำกันมันก็ไม่คมแล้วพวกกรรไกรก็มีอยู่2ประเด็นนี่แหละ
7: ก็ต้องให้พี่ยุทธมาปรับให
5: ้
7: งั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะครับพี
5: ่ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับ
7: เดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะกลับมาคมขนาดไหน
6: อุปกรณ์แต่ละชิ้นก็จะมีวิธีการรับคมต่างกันไปมาดูกันไกตัดกิ่งไม้อันนี้นะครับที่พลุทำตกจนคมบินสนิมเคลอะขั้นตอนแรกนะครับพี่ยุทธก็จะทำการแกะชิ้นส่วนด้วยประแจเพื่อให้ชิ้นงานเข้าเครื่องรับได้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มรับใบมีดคมตัดด้านในให้ได้องศาความคมลงไปที่เครื่องหินเจียแล้วเก็บรายละเอียดลบเหลี่ยมสันคมด้านนอกด้วยหินปัดลูกหนังเพื่อไม่ให้บาดมือเวลาใช้งานซึ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันกรรไกรตัดกิ่งไม้ก็จะกลับมาคมสนิมหายแบบนี้ครับงานรับคมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในทุกขั้นตอนช่างต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าส่งมารับเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดรูปร่างการใช้งานองศาความคมที่แตกต่างกันซึ่งช่างก็ต้องดูเหลี่ยมมุมสันคมให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นถ้าพลาดไปกินคมนิดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความคมความร้อนของเครื่องมือครับซึ่งพี่ยุทธเซียนรับคมของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีจากทื่อๆเนี่ยก็กลับมาคมกริบเหมือนใหม่แล้วล่ะครับ
4: นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผ่านการรับคมมาเรียบร้อยคือเหมือนใหม่เลยนะคืออันนี้คือเราก็รับกลายเป็นแบบสีเงางามแบบนี้แล้วก็คมมากนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้คือผู้สามารถส่งมาให้พี่ยุทธดูแลแบบรับคมซ้ำไปซ้ำมานี่ได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
5: ก็ได้เรื่อยๆครับจนกว่าช่างจะบอกเองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได
4: ้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเอ้ยบ้านฉันไอ้มีดหรือว่ากรรไกรเริ่มไม่คมแล้วอยากที่จะมาไม่สะดวกมานี่สามารถที่จะส่งมาได้ไหมฮะ
5: ได้ครับผม
4: มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับ
5: ทางเพจร้านก็ได้ครับยุทธนารับคมกรรไกรครับ
4: อ๋อพิมพ์ได้เลยนะครับยุทธนารับคมกรรไกรรวมถึงมีสอนด้วยเหรอ
5: มีครับผมไม่กำหนดเวลาสอนจนเป็นงาน
4: สอนจนกว่าจะเป็นเลยใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่ครับ
4: อ่ะราคาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็โทรมาสอบถามกับทางพี่ยุทธได้เลยนะครับจะได้มีช่างรับคม
5: เพิ่มมาอีก
4: หนึ่งคนนะครับหรือว่าหลายๆคนเลยในประเทศเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะคร
5: ับขอบคุณมากครับ
4: เดี๋ยวกลับมาใช้งานสุดๆไปเลยขอบคุณนะฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนอยู่กับแม่แดงด้วยแม่แดงสวัสดีนะครับ
8: สวัสดีเจ้า
4: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือผลไม้ทั้งหมดของวิสาหกิจเหรอ
8: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านผ
4: ู้
8: หญิงที่เป็นแม่บ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆก็มาช่วยตั้งแต่ปี38เจ้า
4: คือทำกันมาตั้งแต่ปี38เลยเหรอ
8: ใช่เจ้า
4: หูแปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมาก
8: เจ้า
4: อย่างนี้สินค้าของเราเนี่ยผู้เห็นมีผลไม้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างแม่แดงเล่าให้ฟังหน่อย
8: มีลำไย
4: ครับ
8: ลิ้นจี่สตรอเบอรี
4: ่
8: สับปะรดขนุนกล้วยมะเขือเทศ
4: แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไปเอามาจากไหนครับไปรับมาจากไหน
8: จากในชุมชนจากในจังหวัดเชียงใหม
4: ่ครับ
8: สับปะรดเราก็เอามาจากลำปางบ้างเชียงรายบ้างสตรอเบอรี่ก็ได้มาจากบนดอยเสมิงค
4: ่
8: ะ
4: ไล่มาเลยดีกว่าอันนี้ห่อนี้ประมาณ500กรัม
8: 500กรัมราคาส่ง250บาทราคาที่โรงงานเราราคาปลีกก็จะราคานี้นะคะส่งก็จะราคานี้เจ้า
4: อันนี้เอาไปทานเล่นได
8: ้ทานเล่นได้ทำน้ำได
4: ้ทำน้ำก็ได้ด้วย
8: เอาไปปรุงอาหารก็ได้เป็นของฝากก็ดีจ้ะสิบพันลำไยเราก็จะมีท็อฟฟี่ลำไย
4: อย่างนี้ถุงเท่าไหร่นะ
8: ถุงละ55บาทจ้า
4: ถุงละ55บาทนะครับ150กรัม
8: อบแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นลำไยผง
4: ชงดื่มได
8: ้ค่ะ
4: เป็นผงก็มี
8: ใช่ค่ะ
4: โอ้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ
8: 90บาท
4: กล่องละ90บาทได้ประมาณโอ้18ซองนะฮะถ้าใครอยากกินแบบ
9: หลายๆอย่างเนาะคือน้ำหนัก150กรัมหมดเลยทุกถุงแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็ชนิด
8: ลำไยนี่80บาท
9: ลำไย80
8: กล้วยนี่45บาท
9: 45บาทมะเขือเทศนะฮะ
8: 80บาทอ
9: ันนี้จากบนดอยเลยใช่ไหม80บาทฮะต่อที่สับปะรด
8: สับปะรดภูแลของเชียงราย
9: ครับ
8: 80บาท
9: 80บาทเหมือนกัน
8: ขนุนอบแห้ง80บาทแล้วก็มะม่วง65บาทเราใช้มะม่วงหลายพัน
9: จ้ะ
8: เวลาเราทำมะม่วงเราจะทำสุกพอดีแต่ถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะมาทำเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มก็คือมะม่วงกวนจ้ะ
9: อ๋อแบบนี้ก็มีเท่าไหร่จ้ะอย่างนี้ถุงนี
8: ้ส้มลิ้ม80บาท
9: ให้ดูอันนี้2อันนี้คือเป็นแพ็คเกจสวยงามเลยนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเล็กเนี่ยเป็นกลมๆหน่อยมี3ช่องเนาะก็จะมีสับปะรดอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งและอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงใช่ไหม
8: มะม่วงอบแห้ง
9: มะม่วงอบแห้งเท่าไหร่จ้ะอันนี้
8: 90บาทจ้ะ
9: 90บาทเจ้า
8: อันนี้180บาทเจ้า
9: โอ้ยอันนี้
8: ถูกมาก
9: ถูกจริงจริงนี่นะครับได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศขนุนสับปะรดและมะม่วงมีเยอะแยะหลากหลายนะครับแพ็กเกจสวยงามเลือกได
8: ้นี่สตรอเบอรี่
9: สตรอเบอรี่ก็มี
8: กลิ้งจี่เจ้าจากเมืองฝาง
9: นี่นะครับ150กรัมสตรอเบอรี่นี่เท่าไหร่
8: 120บาท
9: 120แล้วถ้าเป็นลิ้นจี่ล่ะ
8: 80บาทจ้ะ
9: 80บาทนะครับใครชอบแบบไหนชอบผลไม้อะไรเลือกได้นี่มาที่กล้วยกันบ้างนะครับสาวกกล้วยต้องกรี๊ดแน่นอนอันนี้เริ่มจากอันนี้คืออะไรจ๊ะ
8: กล้วยหนึบจ้ะ
9: กล้วยหนึบ50บาทกล้วยกวนก็50บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น
8: กล้วยกวนเหมือนกัน
9: กล้วยกวนเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้180กรัมอยู่ที่ราคา
8: 55บาท
9: 55บาทอันนี้ก็น่ากินนะท็อฟฟี่รวมรสมีอะไรบ้างครับ
8: ท็อฟฟี่ลำไยท็อฟฟี่ตะไคร้แล้วก็ท็อฟฟี่ขิงเจ้า
9: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาท
8: 90บาท
9: 90บาทนะครับในส่วนของมะขามแก้วนะครับราคานี้ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าอยากกินเยอะกินน้อยชอบแบบไหนนะครับอย่างที่แม่แดงถืออยู่นี่นะครับน้ำหนักอยู่ที่150กรัมนะครับราคา50บาทส่วนที่พูดถืออยู่ตรงกลางนี่นะอันนี้นี่180กรัมราคา55บาทถ้าเป็นกระปุกแบบนี้200กรัมนะครับเยอะหน่อยราคา60บาทเดี๋ยวผู้ชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ถูกมากมานะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าผลไม้อบแห้งของวิสาหกิจชุมชนนี้เด็ดขนาดไหน
8: นะชิมเลยค่ะ
9: เป็นลำไยนะฮะแล้วก็หวานกำลังดีแล้วมันหอมด้วยแล้วมันมีความหนึบหนึบปุ๋ยลำไยอร่อยมากเลยต่อด้วยนี่ดีกว่ามะเขือเทศนะครับได้รสของตัวมะเขือเทศชัดมากนะครับมีกลิ่นมะเขือเทศแล้วคือออกเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่เลยนะครับ
8: สับปะรด
9: นะครับจากภูแล
8: ภูแลจากเชียงราย
9: หวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอ่ะหอมมากดีเลยนะครับสับปะรดก็ดีนะฮะลิ้นจี่ซะหน่อยผมว่าเป็นลิ้นจี่โรเบอร์ชอบมากนะครับแต่ไม่เคยกินอบแห้งวันนี้ได้ลองกินอร่อยมากคือลิ้นจี่สดทั่วไปนะที่เรากินกันนะมันก็ยังมีความได้เคี้ยวอยู่แล้วเน
8: า
9: ะแล้วพอมาอบแห้งนะเนื้อมันแบบรัดกันอ่ะทีนี้มันได้ความหนึบนะฮะหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยสุดยอดเลยนะครับเหมือนเราได้กินผลไม้สดๆแต่ว่าเอามาอบแห้งกลิ่นมันยังชัดมันยังคงอยู่รสชาติอะไรอย่างเงี้ยนะทำได้ดีมากเลยแม่สุดยอดเลยมีอีกหนึ่งอย่างนี่กล้วยกวนเหรอ
8: กล้วยกวนค่ะอันนี้ไม่มีผสมส่วนผสมของแป้ง
9: ครับ
8: คือเราทำจากกล้วยโดยใ
9: ช้นุ่มๆหนึบๆ นะครับอร่อยหอมมากกลิ่นกล้วยน้ำว้าชัดเจนนี่นะครับหลากหลายมากเลยนะครับราคาไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าโทรมาสอบถามกับแม่แดงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับแม่แดงได้โดยตรงเลยเนาะ
8: ได้ค่ะ
9: สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูแล้วก็แม่แดงไปก่อนเนาะ
8: ค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีจ้า
9: ขอบคุณ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะ

0: จะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้สองกลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่จะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S SIFICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40
2: หลังจากนั้น

พบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํา AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเอ๊ Basic ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าในพวก
3: AI คือระบบของหุ่นยนต
0: ์พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แวบมาในหัวหุ่นยนต์เลยไหมมีอะไรอีก
2: คิดถึงระบบ
0: ระบบอะไรครับ
4: ระบบการเชื่อมต่อ
0: ระบบเชื่อมต่อมีอีกไหมมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi มีอะไรอีก
5: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
0: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้ไหม
6: ไม่ได้
7: ไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์อีกอะไรก็ได้เหมือนก
0: ัน โทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับว้าวน่าสนใจไฟฟ้าไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
6: ไม่ได้
0: ว่าม
7: ันใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
0: เป็น
8: จุดหลัก
0: แสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องๆลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
9: มีมาก
10: เยอะมาก
0: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
11: มากกว่า30ต
0: ัวมากกว่า30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยคิดว่าเกิน100ใช่ไหมเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้มั้ย
12: ไม่
0: ทำไมครับ
12: เยอะเหมือนในหนัง
0: เหมื

0: ในหนังน่ากลัวหรือว่ายังไง
1: กลัวว่า
0: อืมกลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างงี้ใช่ไหมคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่ไหมทำไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
1: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
0: อืมคิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกไหม
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
2: ใช่ไหมเหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
0: ีพลังงานจากแกนกลาง
1: เป็นการสะสมไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
0: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
2: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรอย่างนั้น
0: คิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณเดียวคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
2: น่าจะเป็นการ
1: จับมาได้ครับ
2: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็อืมอาจจะเอาเป็นอาวุธในการทำสงคราม
0: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับอืมดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมแล้วคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดก็พี่จะบอกว่าเขาที่ดีด้วย
1: ต้องมีสมอง
0: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ยเราทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
1: อ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือทำอะไรอีก
2: เรียน
0: ทดลอง
2: สิ่งที่เราไม่เคย
0: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
2: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แล้วก็ลองด
0: ู
2: ทำได้ก็คือเราสำเร็จ
0: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหม
2: เคย
0: เรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
1: ผมว่าเรื่องไม่
0: ทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
2: ก็ฝึกซ้อมค
0: ่ะแล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
2: ฝึกซ้อมค
0: ่ะมีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
2: ทดลอง
0: แล้วอะไรอีก
2: ลอง
1: ฝึกฝน
0: เนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
2: ไม่ฝึกที่หุ่นยนต์จะฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นคนสร้างหุ่นยนต์แทน
0: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
2: หมาครับ
0: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
2: แมว
0: ทำไมแมวฉลาดครับ
1: เพราะเวลาถึงบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดดลง
0: แล้วเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
1: ้สอนได้ทั้งคู่
2: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
0: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
2: หมาน
0: ะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปหนึ่งครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
1: ระวังเรื่องสิ่งของ
0: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
1: เรื่องการใช้พลังงาน
0: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
2: บอกว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดบกพร่องอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิดได
0: ้ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับมาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้ เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยทุกคนมีไอเดียนะเช่นผมอยากทำสิ่งนี้ผมอยากทำสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเปลี่ยนจากไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมโอเคซึ่งวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับอยู่หนึ่งตัวนะชื่อโปรแกรมว่า AI Tigen นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนี้ชื่อว่า AI Tigen นะใช่ครับเราจะใช้ AI Tigen นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI Tigen นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI Tigen นะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aitigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aitigen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจอนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่ามีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้อ่ะทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับaccount ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนแล้วกันนะครับชื่อน่ารักน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนะครับ
3: ชื่อนี่ใส่ชื่อจริงใช่ไหม
0: ใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับครับเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าชั้นเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้เลยนะครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะนะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะให้เราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคอ่ะนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับ เราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโค้ดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้ครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับวันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
1: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: หุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
2: ไม
0: ่ใช่เป็นแบบไหนครับ
2: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในจ
0: ออ๋อก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาอันสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัวอ่ะวันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Tigen นะครับนะหน้าจอของ AI Tigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับผมคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง basic นะครับตรงช่อง basic นะคลิกที่ basic นะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
2: กล
0: ้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tigen want to นะครับ use your cameras นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับ าจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง image data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI ไทยเจนเสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ Image Data นะครับกดคำว่า Basic ครับผม Basic 1ครั้งนะครับ Image Data กดคำว่า Basic แล้วก็คลิกที่ช่อง Camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า face match นะครับ face match นะครับ face match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าจับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับนะเอา direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่า center นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับ up นะเอ้าลองก้มหน้าสิ down นะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับleft นะครับหันหน้าไปทางขวาครับ right นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้ เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นขึ้นลง

0: ตรงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียงขึ้นเปล่าม
1: ันขึ้น
0: เป็นอะไรครับมองเฉียงขึ้นเป็นอะไรครับ
1: left
0: เป็นเป็นอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์จก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ math operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับTrue นะครับ True แปลว่าอะไรครับ
1: จริ
0: งนะ True แปลว่าจริงตรงข้ามกับ True คืออะไรครับ
1: False
0: ไม่จริงเนาะก็คือ False นะครับถ้าเป็น True เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า True ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำผมเตะอยู
0: ่
1: มันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำเช่นเราขอให้มันปล่อยขอให้มันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์ walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่า run ครับหุ่นยนต์ก็จะ run นะครับอาจารย์ใส่คำว่า jump นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็จำครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มันจะไปแค่อันเด
0: ีย
1: ว
0: เออเกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: จะทำแค่อันล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2แล้วกันนะนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับ kick

0: ครับคลิกนี่คลิกนะครับคลิกนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไง yes นะผงกหัวนะครับลองดูซิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idle นะครับ idle อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะคำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
1: เราต้องสั่ง
2: เขียนคำว่า if
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจากไดเรกชันเราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 4 5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 5
0: นี่อยู่เซนเตอร์5มีอะไรบ้างเซนเตอร
2: ์
0: อัพใช่ไหมดาวน์เลฟนะครับแล้วก็ไรท์มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอา switch นะครับมาเชื่อมต่อมาเชื่อมต่อนะครับกับ direction นะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
2: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปึ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่าสวิตช์มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้เซนเตอร์อาจารย์ลองอัพนะอาจารย์ลองเซนเตอร์หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่าไรนะครับคำว่าไรก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้จานอยู่หน้าเฉยๆเซนเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซเฮลโลนะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือแดนซ์นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับเลฟนะมองทางด้านขวาครับไรท์นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิกนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นพันช์นะครับนะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เ เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่

0: จารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะลองดูซินะครับลองดูนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมป์นี่นะสามารถนี่ตัวนี้ต่อยยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับยังไงลองดูซิอะต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับน้องมีความพยายามมากโอ้น้องมีความพยายามมากนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
1: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูนะครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะ
1: เขาไม่แรงเยอะเขาบวก
0: นี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
2: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
2: า
0: ะ
2: แต่เราสามารถขยับไปในอื่นด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้ดีกว่า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหม
1: ได
0: ้คิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
2: แ
1: บบฉันจะแบบ
2: ใช้เป็นแบบพวกใช้มือในการขยับหุ่นยนต์ได
0: ้เหมือนกันเราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
2: ก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
2: กดปุ่มน่าจะง่ายสุด
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์
1: เคย
0: ลองไหม
2: เคยลองเขาส่งไปซูนโคดดิ้งเขาให้บังคับรถเดินแบบให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็จะยก
0: ก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับแล้วบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูแล้วกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI Tigen เมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับถ้าเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อนะครับกล้องโผล่มาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไร เรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวนึงครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ Hand ครับ AI นะครับคลิกที่ Hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับ
1: เขา
0: เขานะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นับ1แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอาเขา finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บนะเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
2: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่ามันจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
2: คืออยากให้มันสามารถทำคำสั่งเพิ่มได้
0: นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์เนี่ยควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตั้มทราบครับนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตั้มทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตั้มทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตั้มทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตั้มทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตามทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเน
1: า
0: ะ
1: position ลองดู
0: ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับ

0: าจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
1: แล้วคือ point to point position มัน
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มัน point position ที่อยู่ในยูโมมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์ open ครับ
2: ม
0: ัน
2: เอาไว้ว
0: ั
2: ดม
0: ัน
2: ไม่ได้เอาไว้
0: เชื่อมopen นะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพนไปแล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพนด้วยนะครับ
2: ผมขอลองติดอ่ะผมขอลองติด
0: นะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้อ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวดออบเจกต์ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหม
1: ได
0: ้อ่ะเลือกคำว่าออบเจกต์ครับ AI นะครับออบเจกต์ครับแล้วก็เลือกออบเจกต์ detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอาออบเจกต์มาวางครับส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะรีเฟรชหน้าจอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับ present แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหม
2: ม
0: ัน
2: ไป
0: ล็อ
2: ก
0: ไหนเป็นอะไรครับ
2: เ
0: ซลโฟนนะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
1: ชูแล้วมันบอกมันคือ
0: นะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับ
1: เ
0: นี่ยครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
1: อ๋อเห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
1: ก็บอกไม่ได้การขยับ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
1: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะ
1: ม
0: ัน
1: ล็อกคนอื่นได้ดีมาก
0: ลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่ไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottlemีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
1: ใช้ได้50ทำได้โอ้ความเป็นกระทงผมแค่50%
0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
1: ทำนั้นเป็นเซลโฟน
0: ทำไมเป็นเซลโฟนครับอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
1: ไม่รู
2: ้โดนัท
1: ฮะ
0: ทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัท
1: เขาไม่มีดวง
0: เป็นอะทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไม
1: มีแสง
0: ทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
3: มันล็อกตรงแสง
1: รูปร่าง
0: รูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหมฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
1: โอ้แค่สูงแสงสูงเดียวจ้า
0: แต่อย่าลืมว่า

0: เซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
1: ่
0: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
1: ก
0: ็ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้างครับครับเห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตแล้วกันนะครับลองแท็บเล็ตแล้วกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
1: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็นบุ๊กเดี๋ยวนะทีวีนะครับ
1: เอา
0: บุ๊กใหม่บุ๊กใหม่
1: ม
0: ี
1: ความบุ๊ก
0: 50% เอาทีวีเมื่อกี้ทีวีไปไหนละนะทีวีทำไมเขาถึงจับได้เป็นทีวีครับทุกคน
2: มันดูใหญ่ขึ้นคล้ายๆกัน
1: แล้วมันมันจะดูใหญ่ขึ้นด้วย
0: อืม
1: ตอนนี้ดูเหมือนในก
0: ระ
1: เพาะแล้วพออยู่ใกล้ๆเป็นหันแล้ว
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอทีวีไหมครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะ
1: เออ
0: ใช่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลฟอนเฉยเลย
1: เอ
0: าเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะนี่เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตรงไหนอันนี้เป็น object detection นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นๆครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI Tygen เนี่ยจะมีให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็นเบสิกนะครับเราทำได้เนาะนะครับมีออบเจกต์บอดี้โพสต์อ่ะลองดูครับ
1: อ
0: ยากลองบอดี้โพสต์นะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับบอดี้โพสต์ลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับ
1: ต้องใช้กับอย่างอื่นที่ไม่ใช่
0: อ่ะบอดี้โพสต์นะครับตอนนี้เป็นโบสต์แฮนด์ซับนะครับนะแฮนด์ซับนะครับแฮนด์ซับแฮนด์ซับพูดโยแฮนด์ซับนะครับพูดโยแฮนด์ซับลองแบบนี้ได้ไหมวายหรือเปล่าเป็นนิวทรัลนะครับนิวทรัลอาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับบอดี้โพสต์นะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับโบสแฮนด์ซับนะครับอย่างนี้นะครับไรท์แฮนด์ซับนะครับไรท์แฮนด์นะครับไรท์แฮนด์ซับนะครับและแฟนซับนะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่คอนโทรลนะครับเลือกสวิตช์นะครับมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมีนิวทรัลนะครับโบสแฮนด์ซับนะครับไรท์แฮนด์ซับนะครับเลฟแฮนด์ซับนะครับเราก็จะควบคุมนะครับมีนิวทรัลลองดูนะครับนิวทรัลนะครับไม่ทำอะไรนิวทรัลให้เป็นเฮลโหลแล้วกันนะครับสวัสดีหรือเป็นไอดอลก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับไอดอลนะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับพันช์นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็นไรท์แฮนด์นะครับจัมป์ครับไรท์เลฟต์แฮนด์นะครับเป็นรันนักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
1: ง่ายกว่า
0: เยอะมากเลยเน
1: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็นโพสเจอร์นะบอดี้โพสเนี่ยง่ายเลยนะปุ๊บใช้บอดี้โพสนะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
1: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได้
1: ที่เขาใช้มือแบบปัดแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับ มีใครมีไอเดียไหมครับ
2: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวด้วยตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
2: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ไอทำข้าวมาให
0: ้ทำอะไรดีครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าไปควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
2: ได้
0: เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
2: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
2: ร่างกายครับ
1: ร่างกาย
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
2: เพราะว่าพอเราใช้ขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได
0: ้ทำไมอีกครับ
1: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ทั้งร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
0: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายแล้วทำไมใช้ใบหน้ายากไม่เหมาะใช่ไหม
1: ไม่เหมาะ
2: แล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันตรวจผิดกัน
0: เ
1: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าบางทีอ่ะมันจะมันตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ครับ
1: ว่ามันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
0: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายแล้วกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปีสองครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับหากนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Hi everyone, how are you today? Good, right? Okay, first of all, let me introduce myself. My name's Thamakorn Mee Chok Som, or you can call me Teacher P or Kru P. เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสบายดีไหมครับผมครูชื่อครูธมากรมีโชคสมนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูพีก็ได้นะครับผม And today we are going to study about command and request. วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง command แล้วก็ request หรือในภาษาไทยที่แปลว่าประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเรื่องประโยคคำสั่งแบบปกติประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธแล้วก็ประโยคขอร้องมันเป็นแบบไหนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธไม่ได้ยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับLet's start it เริ่มกันเลยเนาะมาดูสไลด์แรกเลยครับนักเรียนเราไปที่command ประโยคคำสั่งกันดีกว่าคุณครูพีเชื่อเหลือเกินว่าประโยคคำสั่งเนี่ยนักเรียนจะต้องเคยได้ยินหรือได้ฟังมาจากไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณพ่อคุณแม่อย่างแน่นอนไปดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับนักเรียน Open the door แปลว่าอะไรครับนักเรียน TikTok TikTok what does it mean Very good ถูกต้องเลยครับเปิดประตู Open the door เปิดประตูสิประโยคคำสั่งแรกเปิดประตู Open the door อันที่สอง Be quiet Shh. Be quiet Be quiet นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับ Be quiet แปลว่าอะไรครับให้เงียบๆอันที่3ประโยคคำสั่ง take off your shoe take off your shoe อันนี้เราจะเจอตอนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะครับ take off your shoe แปลว่าอะไรครับให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนอันสุดท้าย stop playing หยุดเล่นคำนี้ก็อาจจะเจอตอนที่เรากำลังเรียนอยู่ stop playing ห้ามเล่นอันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคคำสั่งนะครับเนาะทีนี้ไปดูตัวอย่างประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธกันดีกว่าครับนักเรียนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธมันคืออย่างไรทีนี้คุณครูทำไว้สองฝั่งนะครับประโยคคำสั่งเฉยๆกับประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธกันนะครับนักเรียนเนาะมาดูประโยคคำสั่งเช่น sit down แปลว่าอะไรครับนักเรียน sit down นั่งลงทีนี้ครูสั่งห้ามนั่งนะครูจะพูดว่าไงDon't sit down Don't sit down ห้ามนั่งเพราะว่าคำว่า don't แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าห้ามหรือแปลว่าไม่เนาะก็สั่งเลยห้ามนั่งใครที่ทำผิดยืนไว้ down ห้ามนั่งเนาะอันต่อไป close the door ไปปิดประตูสิทีนี้ปรากฏว่าในห้องเรียนของเรา classroom ของเราเนี่ยมัน extremely hot มันร้อนมากๆครูก็บอกโอ้นักเรียนถ้าเราปิดประตูเนี่ยเราจะขึ้นสวรรค์ได้เลยแล้วครูก็สั่งว่าห้ามปิดประตูครูก็พูดเลยDon't close the door Don't close the door ห้ามปิดประตูใช่ไหมครับนักเรียนอันต่อไป Turn on the light ไปเปิดไฟสิทีนี้ครูสั่งว่าห้ามเปิดไฟบ้างหลังนักเรียน Don't turn on the light Don't turn on the light ถ้านักเรียนสังเกตนะครับถ้าเป็นประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธเนี่ยเราจะเติมคำว่า Don't ลงไปตลอดเลยเพราะคำว่า Don't แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าห้ามหรือแปลว่าไม่นั่นเองเนาะDon't sit down. Don't close the door. Don't turn on the light. Don't open your book. ง่ายไหมครับนักเรียนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธเติมแค่คำว่า don't ก็จะกลายเป็นว่าห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แค่นี้เองง่ายไหมครับ easy one next slide ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างประโยค request request คือประโยคขอร้องนั่นเองเหมือนเดิมเลยครูจะใส่สองฝั่ง command and request ประโยคคำสั่งเฉยๆกับrequest ประโยคขอร้องนะครับผมตัวอย่างเช่นคำเฮียแปลว่าอะไรครับมานี่เป็นยังไงครับนักเรียนมันยังไม่สุภาพหรือตัวอย่างเช่นนักเรียนนั่งเรียนอยู่ในห้อง you are study with your teacher and you have a question นะนักเรียนกำลังเนี่ยนั่งเรียนกับคุณครูแล้วนักเรียนเกิดคำถามในใจแล้วอยากจะเรียกคุณครูหรืออยากจะเชิญคุณครูมาหาเราที่โต๊ะเนี่ยนักเรียนจะพูดว่า come here

ถ้าไม่ยังไม่อย่างงี้มั้ยมันก็ไม่ได้เนาะมันเป็นประโยคคำสั่งมันยังไม่สุภาพเท่าไหร่ทีนี้ครูก็มีวิธีทำให้มันกลายเป็นประโยคขอร้องแบบสุภาพได้ด้วยโดยเราจะเติมคำว่าถ้านักเรียนสังเกตคำนี้อ่านว่าอะไรครับนักเรียน excellent คำนี้อ่านว่า please คำ here please หรือ please คำ here แปลว่ากรุณามาที่นี่หน่อยครับกรุณามาที่นี่หน่อยค่ะเป็นยังไงครับนักเรียนสุภาพขึ้นมากไหมสุภาพขึ้นมากๆเลยโดยคำว่า please เนี่ยครับนักเรียนเราสามารถเติมไว้หลังวลีหรือหลังประโยคได้เลยหรือจะเอาขึ้นต้นประโยคก็ได้เพราะฉะนั้นจะอยู่ข้างหลังหรือจะอยู่ข้างหน้าก็ได้เหมือนกันแต่ข้อสังเกตนิดหนึ่งมีทริคนิดหนึ่งนะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับถ้าเราจะใส่ please อยู่ทางด้านหลังของประโยคนักเรียนอย่าลืมเติมคอมมาด้วยแค่นี้เองง่ายไหมครับอีกสักอันหนึ่ง stand up stand up แปลว่ายืนขึ้นลุกขึ้นทีนี้มันยังเป็นประโยคคำสั่งมันยังไม่สุภาพเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราอยากทำให้มันกลายเป็นประโยคขอร้องเราก็เหมือนเดิมเลยเอาคำว่า please เข้ามาใส่ stand up please หรือ please stand up แปลว่าอะไรครับกรุณายืนขึ้นครับกรุณายืนขึ้นค่ะเป็นใช่ไหมครับนักเรียนตอนที่เราจะบอกทำความเคารพคุณครูในชั้นเรียน please stand up หรือ stand up please นะเป็นยังไงครับง่ายไหมนักเรียนง่ายมากทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างexercise กันดีกว่าเราไปทำพร้อมกันเนาะexercise ที่1 exercise 1เขาบอกว่า change the following command sentence อันนี้ต้องเติม s นิดนึง change the following sentences command sentences into appropriate sentence request นะครับผมก็คือให้เปลี่ยนประโยคคำสั่งให้กลายเป็นประโยคขอร้องนั่นเองเราเรียนกันมาแล้วถ้าทำให้ประโยคคำสั่งกลายเป็นประโยคขอร้องเราจะใส่อะไรลงไปนะvery good ใส่คำว่า please ลงไปโดยจะใส่ข้างหน้าประโยคก็ได้หรือใส่ข้างหลังประโยคก็ได้ใช่ไหมครับนักเรียนตัวอย่างแรก give me your book นี้เดี๋ยวคุณครูจะช่วยทำครูพีจะช่วยทำ give me your book แปลว่า book แปลว่าหนังสือ give แปลว่าให้เอาหนังสือของคุณมาให้ฉันสิมันยังไม่สุภาพใช่ไหมเราเติมคำว่า please ลงไปให้กลายเป็นประโยคสุภาพหรือเป็นประโยคขอร้องใส่เลยเราก็ใส่ไปเลย give me your book please นักเรียนสังเกตไหมว่าคุณครูไม่ลืมที่จะเติมคอมมานะครับเนาะข้อ2กับข้อ3นักเรียน pause วิดีโอแล้วนักเรียนตอบสิTikTok TikTok TikTokมาเฉลยไปพร้อมกันแล้วนะคุณครูบอกว่านักเรียนจะเติมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมข้อที่2ครูจะใส่ไปข้างหน้าเลย please show me your picture picture แปลว่าอะไรครับนักเรียน picture TikTok TikTok picture แปลว่ารูปภาพนั่นเองข้อที่3 turn on the light turn on the light แปลว่าให้เปิดไฟทีนี้เราอยากทำให้มันสุภาพก็แน่นอนเราก็เอาเหมือนเดิมเลยไม่ใช่เขียนผิด sorry ปึ๊บทำไมแบบนี้ turn ไม่ใช่ turn on คุณครูอ่านผิด sorry turn off the light แปลว่าปิดไฟทีนี้เราอยากจะสั่งให้เป็นปิดไฟแบบเป็นประโยคขอร้องก็ turn off the light please ง่ายไหมครับเรียนง่ายมากไปดูตัวอย่างอีกสักอันนึงดีกว่าทีนี้เริ่มมีทรายเข้ามาเกี่ยวข้องละ exercise ที่2จะมีเรื่องของป้ายสัญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องละข้อที่2exercise ที่2เขาบอกว่า write the words or phrases under the correct picture เขาบอกว่าให้เอาคำหรือวลีมาเติมใต้รูปภาพหรือใต้ของทรายเหล่านี้ให้มันถูกต้องป้ายแรกคืออะไรครับนักเรียนแน่นอนง่ายมากดนอะไรครับนักเรียนดน smoke คือห้ามเลยครับห้ามสูบบุหรี่ที่เราเรียนกันไปนะเป็นประโยคคำสั่งดน smoke ใส่ไปเลย C ข้อที่2รูปปลาแล้วก็รูปตะขอเบ็ดแปลว่าแล้วก็มีนี่ขีดมาอย่างนี้แปลว่าห้ามตกปลาตอบข้อไหนครับ A หรือ B A หรือ B very good ข้อ A don't fish here ห้ามตกปลาข้อสุดท้ายแน่นอนต้องตอบข้อ BDon't make noise ห้ามส่งเสียงดังนั่นเองนะครับผมอีกสักนิดนึงตัวอย่างอีกสักนิดนึงตัวอย่างอีกสักนิดนึงขยับขึ้นไปนิดนึงเหมือนเดิมเลยให้เราดูคำหรือวลีแล้ว

เอามาตอบใต้ข้างล่างรูปภาพหรือใต้ป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้ให้ถูกต้องอันแรกเขาบอกว่า clean the board b บอก stop talking c บอก don't pick the flower อันไหนนี่นักเรียนตึ้งตึ้งตึ้งพอดวิดีโอเสร็จแล้วลองทำดูนะครับเรียบร้อยแล้วไปดูข้อแรกเป็นรูปดอกไม้น่าจะห้ามเด็ดดอกไม้คู่กับอะไรครับ1 2 3 a b c แน่นอนตอบข้อ c เพราะเราเห็นคำว่า flower don't pick the flower ตอบข้อ c ข้อนี้นักเรียนกำลังลบกระดานตอบข้อ a ถูกต้อง very good clean the board ลบกระดาน clean the board ข้อนี้แน่นอนต้องเป็น stopพอจริงหยุดคุยห้ามคุยนั่นเองนะครับเนาะทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กันดีกว่านะครับเนาะนักเรียนเนาะอ่ะไปดูกันเลยอ่ะมาข้อแรกเขาบอกว่า Tara is driving and she sees the sign this sign what does the sign mean Tara is driving Tara กำลังขับรถอยู่รถยนต์นะครับนักเรียนand she see this sign แล้วหล่อนก็เห็นป้ายนี้ what does the sign mean แล้วป้ายมันหมายความว่าอย่างไรป้ายนี้คุณครูว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันสตาร์ทที่ข้อ4กันก่อนกันละกันเนาะตัว P เนี่ยป้ายเนี้ยตัว P เนี่ยข้อ4เขาบอกว่า here is the playground playground แปลว่าอะไรครับนักเรียน playground แปลว่าสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเกี่ยวไหมครับนักเรียนไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เลยนะครับผมข้อนี้ก็ยังผิดข้อที่4บอก here is the post office post office แปลว่าอะไรครับนักเรียนเมื่อตอนที่นักเรียนอยากจะไปส่งพัสดุหรือส่งอะไรให้กับเพื่อนๆหรือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนักเรียนจะต้องไปที่นี่ post office ก็คือไปรษณีย์นั่นเองแล้วเกี่ยวไหมครับนักเรียนตัว P ก็ยังไม่ใช่นะครับผมข้อที่2 you can take photo photo แปลว่าอะไรครับรูปภาพ take photo แปลว่าอะไรครับถ่ายภาพคุณสามารถถ่ายภาพได้เกี่ยวไหมครับนักเรียนป้ายนี้ไม่เกี่ยวเพราะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่1แล้วมันถูกยังไงเรามาลองดูนะครับ you can park here park แปลว่าอะไรครับนักเรียนจอดได้ you can park here แปลว่าเราสามารถจอดที่นี่ได้ซึ่งตรงกับข้อซึ่งตรงกับป้ายสัญลักษณ์เลยว่าเราสามารถจอดได้แล้วถ้าสมมติว่าเขาห้ามจอดล่ะป้ายห้ามจอดมันจะเป็นลักษณะไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนักเรียนวงกลมตัว P เหมือนเดิมแล้วก็จะมีนี่ป้ายห้ามจอดก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบของข้อสอบ O-NET สำหรับวิดีโอนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ sign แล้วก็ command and request นะครับผมนะครับsee you next time byeGood day everyone it's me again สวัสดีครับทุกคนพบกับครูพี่ดีอีกแล้วนะครับผม Today we are going to study about วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง Yes No Question and WH Question การตั้งประโยคคำถามและการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยนะครับผมไปดูสไลด์ที่2กันเลยประโยค Yes No Question เป็นการถามเพื่อต้องการคำตอบเพียงแค่ใช่หรือไม่มีวิธีการถามตอบแบบ3แบบแบบที่1คือการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be มีอะไรบ้างนะเราเรียนกันมาแล้ว TikTok TikTok is am are was were หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนาะอันที่2การตั้งประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to do มีอะไรบ้างนักเรียนขอครูพี่ฟังหน่อยขอโทษทีครับขอครูพี่ฟังหน่อยdo does แล้วก็ did very good และอันสุดท้ายการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยหรือ modal verb นั่นเองจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be เมื่อกี้คุณครูพีเกริ่นไปแล้วนะครับนักเรียน verb to be มีอยู่ถ้าเป็นในรูปของ present time ในรูปของปัจจุบันจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือมีอะไรบ้างครับis am แล้วก็ถูกต้องแล้วนะครับผมis เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นยังไงฮะนักเรียนใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองถูกต้องครับเอกพจน์บางคนงงเอกพจน์คืออะไรนักเรียนเขียนไม่เอกยังไงครับมันเหมือนเลขอะไรครับนักเรียนมันเหมือนเลข1เพราะฉะนั้นเอกพจน์ก็คือสิ่งที่มี1สิ่ง1อัน1ตัว1คนเท่านั้น

ครับเนาะหรือ pronoun ที่เราเจอกันบ่อยๆที่จะใช้กับ is ก็จะมี he she แล้วก็ it จะใช้กับ is หมดเลยส่วน am อะไรใช้กับ am เท่านั้นนะครับนักเรียน TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ I ใช้กับ am เท่านั้นห้ามให้ครูพีเห็น he am she am ไม่ได้ผิดนะครับ I ใช้กับ am I am I am เท่านั้นส่วน arePronoun ที่เราจะใช้กับมันบ่อยๆมี you we แล้วก็ they ซึ่ง you we they เนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นพวกพหูพจน์นั่นเองนะครับผมพหูพจน์คนเรามีหูกี่ข้างครับนักเรียน2ข้างเพราะฉะนั้นพหูพจน์หมายถึง2สิ่งขึ้นไปนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่นถ้าครูพีจะบอกว่าครูพีเป็นครูภาษาอังกฤษจะเขียนว่าไงมาดูกันเลยP นี่เอาเลยขออนุญาตนะครับ is a teacher นี่เลยเห็นไหมนักเรียน P is a teacher ครู P เป็นคุณครูเห็นไหมครับนี่ P is a teacher I am นักเรียนลองบอกสิว่าฉันเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษว่ายังไง I am a studentเด่นฉันเป็นนักเรียนเก่งมากครับนักเรียน you are we are they are เอายังไงดี TikTok TikTok they are ยังไงดีครับนักเรียน they are อะไรดีครับthey are football player ดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะ they are football player พวกเขาคือนักฟุตบอลเห็นไหมพวกเขาเป็นพวกเขาคือนะครับผมอ่ะลองมาดูตัวอย่างที่สไลด์ให้เรามากันเลยดีกว่าเนาะเป็นประโยคคำถามโอ้เหมือนจะยากนักเรียนถ้าเป็นประโยคคำถามก็แค่เอา verb to be ขึ้นหน้าแล้วก็ถามเช่น is he a teacher เขาเป็นคุณครูหรือเปล่าถ้าใช่ yes he is ถ้าไม่ใช่ no he isn't อีกสักตัวหนึ่งนักเรียนเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ไหมฮะอันนี้เราก็เรียกว่า verb to be เหมือนกันแต่จะอยู่ในส่วนของ pastหรืออยู่ในส่วนของอดีตนั่นเองนะครับผมซึ่ง verb to be ที่อยู่ในอดีตจะมีอยู่2ตัวเหมือนกันก็จะมีแค่ตัวคำว่า was กับ were ซึ่ง was จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ pronoun ที่เราคุ้นๆกันที่จะใช้กับมันก็จะมี he she แล้วก็ it อีกตัวนึงที่เพิ่มเข้ามาใช้กับ I ได้I was ได้นะในอดีตส่วน were จะใช้กับ youwe แล้วก็ they เช่นครูพีจะบอกว่าครูพีเนี่ยเคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วครูพีก็ใส่เลย he was a student 5 years ago เห็นไหม he เคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วก็ใช้ was ประมาณนี้ตัวอย่างเช่นWas he a soldier? เขาเคยเป็นทหารหรือไม่ถ้าใช่ก็ตอบว่า yes he was ถ้าไม่ใช่ก็ no he wasn't ไม่เขาไม่เคยเป็นทหารง่ายไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นการถามคำถามด้วย verb to be ก็ง่ายเหลือเกินเอา verb to be ขึ้นตามด้วยประธานแค่นั้นเองนะครับเนาะง่ายไหมครับนักเรียนง่ายสุดๆไปเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของการถามคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to do verb to do ก็จะมีอยู่3ตัวครับนักเรียน do does แล้วก็ did ทีนี้เพื่อให้เป็นการง่ายครูพีเขียนอย่างนี้ดีกว่าเนาะง่า do does เอาก่อนนะโอ้มันจะได้ห่างกันนิดนึง does ลองมานี่ I you they มาอีกแล้วhe she it ขอโพนาวขอ subject pronoun มาสักหน่อยนักเรียนมาดูจำไว้นะฮะนักเรียนนี่ I do I do you do we แล้วก็ do they do จะใช้กับ I you we they นะครับส่วน does จะใช้กับ does he does she แล้วก็ does it แบบนี้ง่ายไหมฮะนักเรียนเพื่อเป็นการแยกเนาะลองมาดูตัวอย่างสักหน่อยdo you know his name คุณรู้จักชื่อของเขาไหม yes I do ถ้าไม่รู้จักก็

No, I don't. อย่างที่ครูพีบอกไหมดูใช้กับ you ไหมฮะนักเรียนเห็นไหม Do you เห็นไหมก็ใช้ง่ายไหมพอครูพีเขียนแบบนี้อ่ะต่อนะฮะทีนี้มาดู does บ้างเมื่อกี้ครูพีก็เขียนไปแล้วเนาะอีกสักตัวอย่างหนึ่ง Does she play the piano? เธอเล่นเปียโนเป็นไหมเธอเล่นเปียโนไหมถ้าใช่ Yes, she does. ถ้าไม่ใช่ก็No, she doesn't. นะครับผมอีกสักตัวหนึ่งคือ Did you walk to the supermarket yesterday? Did เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ Did จะใช้ได้กับทั้ง I, you, we, they, he, she, it แต่ต้องใช้กับรูปของอดีตซึ่งอดีตก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตมีคำว่า yesterday, last, จุด last week, last year อะไรก็ว่าไปนะครับเนาะ Did you walk to the supermarket yesterday? ถ้าใช่ก็Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ก็ No, I didn't. นะครับเนาะเป็นไงครับนักเรียนง่ายนะครับทีนี้มาดูการตั้งคำถามโดยใช้ modal verb กันดีกว่าจริงๆแล้ว modal verb มีมากมายแต่วันนี้ครูพีคัดมาเฉพาะตัวที่ออกข้อสอบ onet บ่อยๆก็จะมี can, could, will, would, shall, should, may, might, must เอา modal verb ขึ้นต้นและตามด้วยประธานของประโยคและตามด้วยกริยานะตัวอย่างเช่น Can you speak French? คุณสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เปล่าหรืออีกสักหนึ่งคำถามที่นักเรียนใช้บ่อยๆเช่นเวลานักเรียนปวดเข้าห้องน้ำนักเรียนของครูว่าไงครับ May I ใช่ไหมครับ May I go to toilet เห็นไหมใช้คำว่า May นี่คำนักเรียน May I go to toilet ก็ว่าไปเนาะถ้าได้ก็ Yesเอาอันนี้ก่อนนะครับเนาะ Yes I can No I cannot หรือ I can't ก็ได้นะครับเนาะง่ายนะทีนี้มาดูประโยค WH question กันบ้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยก็อย่างเช่นที่เราคุ้นเคยกันนะฮะนักเรียน What Where When Why Who Whose Whom Which สิ่งไหนอันไหน How อย่างไรซึ่ง WH question เหล่านี้คือต้องการคำอธิบายไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเนาะหน้านี้นักเรียนดูนะฮะ What ลองถาม What are you drinking คุณกำลังดื่มอะไรอ่ะ I am drinking water Why were you late ทำไมคุณถึงมาสาย Because my car was broken อะไรก็ว่าเป็นเพราะว่ารถของฉันพังเห็นไหมอธิบายแล้วต้องการคำอธิบายไปกันเลย Who มาดู Who หน่อยสิครับนักเรียน Who will come with you ใครจะมากับเธอI will come with my family. Okay, เดี๋ยวฉันจะไปกับครอบครัวของฉันนะครับเนาะง่ายไหมฮะทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยฮะนักเรียน practice เรามาฝึกกันดีกว่า complete the questions เรามาใส่คำตอบให้มันถูกต้องดีกว่าเนาะข้อที่สองจุดๆ do you live with จุดๆคุณ live แปลว่าอาศัยใช่ไหมครับนักเรียน live with คุณอาศัยอยู่กับจุดๆคำตอบก็คือ TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ Who do you live with นะครับผมใส่ไปเลย Who do you live with คุณอาศัยอยู่กับใครข้อที่3คุณเกิดเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่เมื่อกี้แล้วคือใช้ตัวอะไรนะครับ WH question TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ When is your birthday เมื่อไหร่คือวันเกิดของคุณจุดๆ is the party partyอยู่ที่ไหนว่ายังไงครับปาร์ตี้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็คือ where is the party ข้อที่5สุดท้ายถามอายุ how อะไรครับนักเรียน how old are you อันนี้ง่ายมากเป็นไงครับง่ายเนาะสไลด์ต่อไปเลยเอมี่เนี่ยเขาเป็นคนตลกมากเลยนะ she is talking and telling jokes to Bradley นะตอนนี้เนี่ยเอมี่ก็กำลังเล่าเรื่องตลกมุกตลกให้กับเบรดลีย์ฟังอยู่นะครับ They aren't listening to the teacher พวกเขาไม่ฟังคุณครูสอนเลยนะเนี่ยแล้วยังไงต่อ The kids in the front row is drawing a paper plane เขาบอกว่าเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่แถวหน้ากำลังคว้างเครื่องบินจรวดเลยเครื่องบินกระดาษปิ้วปิ้วเลยนะแล้วยังไงต่อถึงตรงไหนแล้วนะครับเนี่ย He is always misbehaving เนี่ยเขาเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะปาเครื่องบินกระดาษในชั้นเรียนมันน่ารักไหมฮะนักเรียนไม่น่ารักเลยเนาะ The teacher is looking at the map คุณครูไม่ทันเห็นหรอกเพราะคุณครูกำลังหันหลังแล้วก็ดูแมปดูอะไรอยู่ก็ว่าไปเนาะ
so she doesn't see the airplane เห็นไหมคุณครูไม่เห็นเครื่องบินเพราะว่าเขาเนี่ย

0: กำลังหันหลังแล้วก็ดูแมปดูอะไรไป I'm standing near the window looking outside นะแล้วก็ฉันเนี่ยก็กำลังยืนอยู่ใกล้ๆหน้าต่างมองออกไปข้างนอกหน้าต่าง It's a beautiful day but we can't go outside now วันนี้ช่างเป็นวันที่สวยงามแต่พวกเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ว่าน่าเสียดายจังไปดูคำถาม Where are they ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนคะนักเรียน Where are they ต้องตอบเป็นสถานที่เนาะ They are อยู่ที่ไหนคะนักเรียน They areIn the classroom พวกเขาอยู่ในห้องเรียนหรือจะบอก they are at school ก็ได้พวกเขาอยู่ที่โรงเรียนก็ได้เหมือนกันเนาะ Who is Jenny's best friend ใครเห็นไหมใช้คำว่า who ละใครคือเพื่อนสนิทของ Jenny นี่ my best friend มาละใครคะนักเรียนนักเรียนก็ตอบไปเลย Andrew ตอบไปเลยครูเขียนผิดละAndrew What is Andrew doing? ตอนนี้ Andrew กำลังทำอะไรอยู่นี่ He is writing on the blackboard นี่นักเรียนเอาตรงนี้มาตอบได้เลยนะฮะของผม He is writing on the blackboard ตอนนี้เขากำลังเขียนอยู่กระดานดำอยู่ไปเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET กันเลยนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างข้อสอบ O-NET นะครับนักเรียนWhich of the following is an American breakfast? Which เห็นไหมเมื่อกี้เราเรียนกันมาแล้ว Which สิ่งไหนอันไหนสิ่งไหนอันไหนหรือข้อไหนคืออาหารเช้าของชาว American breakfast แปลว่าอาหารเช้าใช่ไหมฮะนักเรียนข้อ1 Bacon, eggs and sausages Bacon มีไข่แล้วก็มีไส้กรอกคุ้นๆไหมข้อที่2 Sticky rice and grilled pork ข้าวเหนียวแล้วก็หมูปิ้งเอ๊ะใช่หรือเปล่า3Stream rice and beef curry ข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีแกงเนื้อวัวใช่เปล่าใช่อาหารของชาวอเมริกันเปล่าข้อที่4 roasted chicken and papaya salad ไก่ย่างแล้วก็ส้มตำอันไหนฮะนักเรียน TikTok very good ข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1 bacon eggs sausages เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ไปเต็มๆกันเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับผม See ya บ๊ายบายสวัสดีครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Can I have one ticket, please?
1: Thank you, bye.

จจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงในลักษณะระบบราชการ 4.0

0: สวัสดีครับผมนายอัครพงศ์กอพงศ์นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัทนาขอนโพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรู้กันหรือไม่คะว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยจะไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในรูปแบบระบบราชการ 4.0 นั่นเองค่ะ
2: เส้นทางการปฏิรูประบบราชการไทยในช่วงที่ผ่านมา
3: ระบบราชการ 1.0 เริ่มต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรูปแบบการบริหารประเทศมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบการบริหารในสมัยอาณาจักรอยุธยามากนักตราบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยจนนำประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกพระองค์ทรงวางรากฐานให้กับประเทศและจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางนานาระยะประเทศมีการเปลี่ยนแปลงระบบกรมกองใหม่และตั้งกระทรวงกรมให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์แวดล้อมพระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารบ้านเมืองทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไปโดยการบริหารราชการส่วนกลางได้ทรงยกเลิกการจัดระเบียบการปกครองแบบเดิมซึ่งมีจัตุสดมหรือกรมทั้ง4คือเวียงวังคลังนาแล้วทำการปฏิรูปโดยจัดตั้งหน่วยงานราชการขึ้นใหม่จากเดิมเป็น12กรมและเรียกใหม่ว่ากระทรวงเป็น12กระทรวงในพุทธศักราช2435แต่ละกระทรวงมีเสนาบดีรับผิดชอบงานของกระทรวงนั้นๆมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสัดส่วนแน่นอนไม่ซ้ำซ้อนกันอาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบงานที่เดิมทีเป็นของสมุหนายกดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวหน้าเมืองฝ่ายเหนือกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการทางทหารและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคพระองค์ต้องส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของการปกครองหัวเมืองเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาณาจักรโดยการรวมศูนย์อำนาจสู่ส่วนกลางการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองในปีพุทธศักราช2440พระองค์โปรดเกล้าให้จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงวางระบบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่เน้นระบบคุณธรรมซึ่งเป็นระบบที่มีวิธีการเลือกรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการวัดโดยใช้การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลในส่วนของระบบบริการภาครัฐในยุคสมัยนั้นยังเป็นระบบเดิมแบบไม่มีการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลใดๆทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลต่างๆเก็บเป็นระบบเอกสารทั้งหมดดังเช่นการขอรับบริการหน่วยงานแบบโต๊ะสู่โต๊ะจากโต๊ะตรวจเอกสารสู่โต๊ะส่งเอกสารยื่นขอบริการแบบกรอกฟอร์มกระดาษแนบสำเนาเอกสารสำคัญส่วนตัวที่ต้องมีการลงนามรับรองสำเนาด้วยลายมือชื่อจริงเท่านั้นการยืนยันทำเรื่องต่างๆต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้นหรือจะมีการทำธุรกรรมแทนก็จำเป็นต้องมอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรมต่างๆ
0: ระบบราชการ 2.0 ระบบราชการ 2.0 อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2504เป็นต้นมาจนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันระบบราชการมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศการบริหารราชการเป็นไปตามแนวทางคลาสสิกของแม็กซ์เวเบอร์ว่าด้วยความชอบธรรมทางการเมือง ที่มาจากเหตุผลและกฎหมายในยุคนี้ระบบบริการประชาชนคือระบบที่เริ่มมีการตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเริ่มมีการนำระบบเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แต่ยังเปิดใช้เฉพาะหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐยังไม่มีการเปิดให้ประชาชนทำธุรกรรมเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังเช่นเริ่มมีการตั้งจุดบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เริ่มมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆมาบริหารเอกสารและบริหารจัดการข้อมูลแต่ยังไม่ให้บริการประชาชนโดยตรงการยืนยันเอกสารและการทำธุรกรรมต่างๆกับทางภาครัฐยังคงเป็นแบบเดิมคือต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้นหรือมอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรมแทนเช่นเรื่องการจ้างงานที่อยู่การขอเลขที่บ้านการแก้ไขลายทะเบียนบ้านการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านการต่อใบขับขี่การขออนุญาตให้มีมหรสพและการโฆษณาขยายเสียง
1: ระบบราชการ 3.0 ปีพุทธศักราช 2540 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมาประเทศไทยเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งเป็นวิกฤตการทางการเงินในครั้งนั้นค่าเงินบาทลดลงอย่างมากอันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลประกอบกับทั่วโลกมีกระแสประชาธิปไตยและกระแสการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่โดยการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช 2545 มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสวิธีการทำงานรวดเร็วและคล่องตัวการบริหารภาครัฐแนวใหม่ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่ควรนำมาใช้ในภาครัฐโดยประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช 2545 มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้นระบบการให้บริการประชาชนได้เพิ่มระบบที่มีการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐโดยระบบอินเทอร์เน็ตมีการรับส่งอีเมลมีการกรอกฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกแล้วนำส่งเอกสารแบบเดิมหรือกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มและมีการพัฒนาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วมกับระบบในบางระบบแต่หากใครไม่ต้องการเดินทางมาติดต่อเองก็ใช้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้หน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้นเช่นมีแบบฟอร์มการยื่นคำร้องคำขอแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีการให้แนบสำเนาเอกสารรับรองตัวตนต่างๆผ่านอีเมลเริ่มมีการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้มีการติดต่อทางอีเมลแต่ก็ยังจำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ตามมาเพื่อเก็บข้อมูลเข้าระบบอย่างเป็นทางการอีกครั้งอยู่ดี
0: สวัสดีมิ้น
4: สวัสดีนิว
0: เป็นไงบ้างการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ผ่านมา
4: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วระบบราชการไทย 4.0 ล่ะมันแตกต่างจากการพัฒนาครั้งที่ผ่านๆมายังไง
0: แตกต่างสิเพราะตอนนี้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากระบบราชการเองก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
4: อ๋อยังไงอ่ะ
0: มาเดี๋ยวบอกให้ฟังระบบราชการ 4.0 ระบบราชการ 4.0 มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลโดยจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมสู่ระบบราชการ Government 4.0โดยแนวโน้มการทำงานของภาครัฐจะมุ่งสู่ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันภาครัฐที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจกภาครัฐอัจฉริยะมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเปิดเผยโปร่งใสในการทำงานประชาชนหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนกว้างให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 2. ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้าตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยที่ไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการเองรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 3. มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยต้องทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงสร้างนวัตกรรมหรือความคิดดีเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
2: โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การประสานพลังยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกันหรือทำงานด้วยกันไปสู่การร่วมมือกันอย่างแท้จริงโดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันมีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาที่ต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเช่นการแก้ปัญหาภาวะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่รับผิดชอบแก้ปัญหาดังกล่าวแต่ยังมีกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เร่งการสร้างนวัตกรรมสหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยร่วมกันจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคประเทศหรือเป็นบริการกิจการบ้านเมืองในรูปแบบประชารัฐนั่นเองค่ะสองการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือโซลูชันใหม่ๆอันจะเกิดผลกระทบวงกว้างเพื่อปรับปรุงและออกแบบให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพซึ่งในปัจจุบันภาครัฐก็มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์การจัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนที่การยื่นการชำระประกันสังคมแบบออนไลน์จองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์เพื่อเลี่ยงการเสียเวลาไปรอคิวนานหรือแม้แต่นวัตกรรมทางความคิดเช่นการจัดตั้งโครงการสมาร์ทฟาร์เมอร์3การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลเป็นการผสมผสานของการจัดเก็บและประมวลผลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้งอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนและ collaboration tool ทำให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ไม่ว่าอยู่ที่ใด

0: และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่างๆได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนเกิดผลกระทบอย่างสูงและมีความคาดหวังต่อการบริการของทางราชการที่จะต้องดำเนินการในทุกเวลาทุกสถานที่ทุกอุปกรณ์และทางได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัดมีการเปิดบริการรับส่งเอกสารลงทะเบียนต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆของหน่วยงานโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้เอกสารใช้กระดาษอย่างครบวงจรเช่นการให้บริการระบบดิจิตอลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการบนแพลตฟอร์มเดียวกันรับรองเอกสารด้วยลายมือชื่อดิจิตอลดิจิตอลซิกเนเจอร์จัดส่งเอกสารระบบดิจิตอลดิจิตอลอินบ็อกซ์อย่างรัฐบาลเราก็มีแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการแก่ประชาชนด้วยนะคะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: มิ้นวันนี้อย่าลืมไปจ่ายค่าน้ำประปาให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวเลยกำหนดโดนตัดน้ำไม่มีน้ำใช้ดันที
1: ได้ค่ะสัญญาว่าจะไม่ลืมเดี๋ยวไปจ่ายให้นะคะอุ๊ยทำไงดีอ่ะฉันยังไม่ได้ไปจ่ายค่าน้ำให้แม่เลยอ่ะโดนตัดน้ำแน่เลย
3: อ้าวมิ้นเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวนี้จ่ายผ่านแอปทางรัฐได้แล้วนะเป็นแอปของการประปาส่วนภูมิภาคโดยตรงเลยไม่ต้องไปจ่ายสำนักงานใหญ่สะดวกมากเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ย
1: อ๋อฉันไม่ค่อยได้เปิดเน็ตดูข่าวคราวเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองสะดวกจริงๆด้วยขอบคุณนะ
4: เออดีพรุ่งนี้ฝากลาอาจารย์แล้วด้วยนะ
3: อ้าวจะไปไหนอ่ะ
4: ใบขับขี่เราหมดอายุดิมาเป็นเดือนแล้วเราต้องไปทำใบขี่โหกว่าจะจองคิวได้อีกนะรอคิวอีกแล้วทำเรื่องอีกก็เสียเวลาไปทั้งวันเลย
3: อ้าวเจมส์แต่นี้ไม่รู้แล้วหรอว่ามันสะดวกมากขึ้นอ่ะแค่แกจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue แกสามารถนั่งฟังอบรมผ่านออนไลน์ที่บ้านก็ได้นะถ้าผ่านแล้วอ่ะระบบก็จะออกใบรับรองให้แกและแกก็เลือกวันที่จะไปต่อใบขับขี่ได้เลย
4: เราต้องพิมพ์เอกสารใบรับรองการอบรมด้วยไหม
3: ไม่ต้องพิมพ์แค่แกแคปหลักฐานใบรับรองผ่านการอบรมใช่ไหมแล้วแกก็ไปโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ทำเรื่องต่อใบขับขี่ได้เลย
4: ขอบใจดีมากเลยนะประหยัดเวลาเราได้เยอะเลย
5: ไม
4: ่เป็นไรแถมเราไม่ต้องลาเรียนอีกด้วยเราไม่อยากขาดเรียนอยู่แล้วด้วยขอบคุณนะ
5: จ้า
6: ทุกอย่างที่เห็นก็คือการเปลี่ยนการตอบสนองความต้องการของประชาชนจากที่ต้องไปติดต่อสำนักงานเพียงอย่างเดียวต้องไปจองคิวซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าวันนั้นจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากแค่ไหนทำให้เกิดการเสียเวลาส่วนตัวเสียเวลางานแต่ในยุคปัจจุบันเราสามารถชำระเงินที่ใช้บริการจากภาครัฐผ่านทางออนไลน์ได้หรือแม้แต่จองคิวขอใช้บริการต่างๆแบบออนไลน์ได้อีกด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคการสื่อสารได้สายความเร็วสูงให้เข้าถึงบริการต่างๆจากฐานภาครัฐได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสทั้งนี้แอปทางรัฐเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสพร.กรมการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนสำนักงานประกันสังคมและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด
0: แอปดังกล่าวมีการบริการประชาชนกว่า30บริการอาทิสิทธิประกันสังคมสิทธิหลักประกันสุขภาพข้อมูลเครดิตบูโรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหนังสือรับรองผลการสอบโอเน็ตตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบใบสั่งจราจรและค่าปรับตรวจสอบเงินสะสมกบข.ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลรวมถึงการบริการค่าน้ำค่าไฟที่สามารถชำระผ่าน QR code นอกจากนี้ในอนาคตจะเร่งอาบริการต่างๆให้ได้อีกกว่า100บริการเพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงของประชาชนถือเป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวตลอด24ชั่วโมงดาวน์โหล

0: เห็นหรือไม่คะว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วแก้ไขปัญหาอย่างทันใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนสำหรับท่านใดที่ต้องการความรู้ดีๆทางด้านการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียินดีต้อนรับค่ะ
1: สามารถพบปะพูดคุยกับพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
0: สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนและท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคกลางโดยยึดทางการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัยภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทั้งยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนคณาจารย์และนักศึกษาให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงและหนุนเสริมให้นักศึกษาได้ลงสนามตามศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เรียนค่ะ
1: ศิลปะและการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ที่มีงานออกแบบและพัฒนาการสร้างสรรค์เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตและความต้องการของคนในแต่ละยุคโดยนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยความสวยงามความลงตัวยังมีการผสมผสานระหว่างศิลปะธรรมชาติสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยสาขาศิลปกรรมของเราเป็นสาขาที่ใช้ศาสตร์ของศิลปะเข้ามาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้สามารถต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพื่อนๆทำอะไรกันอยู
2: ่อาจารย์ให้เราไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นนะแต่ว่ามีเรื่องของศิลปะร่วมสมัยด้วยแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจเลย
3: มาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันเกิดจากการที่ศิลปินเนี่ยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะว่า

0: ศิลปะเนี่ยมีการนำวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายเราจะยกตัวอย่างนะศิลปะโรโคโคเราใช้ลวดลายมาทำเป็นลายผ้าได้แล้วก็การใช้การแต้มสีของศิลปะอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยมาใช้ในการวาดภาพวิวทิวทัศน์ต่าง
1: ๆแล้วพวกเธอรู้ไหมจุดมุ่งหมายของศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมีอยู่3อย่างนะ1ก็คือภาษาแห่งความงามซึ่งมีการสร้างผลงานเนี่ยให้เกิดความงามโดยใช้มาตรฐานความงามที่แตกต่างกันออกไป2เป็นภาษาแห่งอารมณ์ก็คือการระบายอารมณ์ของศิลปินเนี่ยลงไปในผลงานศิลป์3เป็นภาษาของความคิดก็คือจะใช้ศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องมือซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตสังคมรวมไปถึงการใช้ภาษาอักษรผสมผสานกับภาษาภาพเพื่อสื่อความหมายด้วยนะ
2: อ๋อเราเข้าใจละบ้านเราอยู่โคกสลุงมีชุมชนไทเบิ้งแล้วก็มันจะมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เราสามารถเอาผ้ารูปแบบต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกับผ้าของชุมชนเราได้นะ
0: บ้านเรามีกี่ทอผ้านะแบบพกพาเราสามารถนำกี่เนี้ยมาทอผ้าเข้ากับงานที่เราจะสร้างสรรค์ได
2: ้กี่พกพาคืออะไรอ่ะ
0: เดิมเนี่ยกี่ทอผ้าเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้บ้านเราก็เลยประดิษฐ์กี่ที่มีขนาดเล็กลงสะดวกแก่การพกพาและก็ยังสามารถเอามาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจได้ด้วยนะ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไหม
0: ไป
3: ไป

0: ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยพอเราได้รู้ได้ทำเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าศิลปะกับท้องถิ่นเนี่ยมันก็สามารถเข้ากันได้จริงๆนะแล้วพอเราได้ทำก็เหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิให้กับเราด้วยแล้วก็เราก็ยังได้พัฒนาตนเองในการสามารถทำให้ไปช่วยชุมชนได้
1: ใช่แล้วงานของเราในวันนี้มันสามารถประยุกต์ใช้กับพวกข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเราได้หมดเลยแล้วตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราอ่ะก็ยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็เสริมสร้างพลังแผ่นดินด้วยนะ
0: ใช่
1: นี่เสร็จแล้ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: ไบโอเย่ตอนมารู้จักวานกันเถอะ
6: น้องเหนือรู้จักสัตว์ที่เรียกว่าปลาวานไหมครับ
7: รู้สิครับตัวใหญ่ๆอยู่ในทะเลพ่นน้ำออกมาจากหลัง
6: แต่น้องเหนือรู้ไหม

0: ว่าปลาวาฬที่เขาเรียกปลาปลากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะครับ
1: ฮะไม่ใช่ปลาหรอครับ
0: ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนปลาแต่ว่าถ้าปลาของจริงเนี่ยน้องเดี๋ยวลองนึกภาพเวลาเราสั่งปลาทอดมามันจะมีอวัยวะตรงนี้ฮะตรงแก้มเนี่ยที่เปิดปิดได
1: ้อ๋อผมเคยเห็นครับมันชอบกระพือ
0: ซึ่งเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไร
1: เลือด
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปลาวาฬเนี่ยที่เราเรียกปลาจริงๆไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่สามารถหายใจผ่านเหงือกได้นะฮะแต่ปลาวาฬเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ปลาวาฬเนี่ยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงที่ว่าหายใจทาง
1: จมูก
0: ถูกต้องครับที่น้องเหนือบอกว่าปลาวาฬพ่นน้ำออกจากหลังเนี่ยนั่นก็คือหมู่ที่ไว้หายใจนั่นเองนะครับย้อนกลับไปประมาณ50กว่าล้านปีก่อนนะครับบรรพบุรุษต้นตระกูลของปลาวาฬเนี่ยเคยอาศัยอยู่บนบกเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคล้ายๆหมาด้วยหน้ายื่นๆแล้วก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนเต็มตัวเดินสี่ขานะฮะพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้ำใกล้ชิดกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำหากินในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการให้ส่วนต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยรูจมูกเนี่ยปกติอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมากลายเป็นปลาวาฬปุ๊บเนี่ยครับรูจมูกมันค่อยๆกระเถิบเลื่อนขึ้นมาอยู่บนหัวนี
1: ่แล้วทำไมรูจมูกถึงย้ายไปอยู่บนหัว
0: สาเหตุที่รูจมูกวิวัฒนาการเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นมาสูดอากาศนั่นเองนะฮะน้องเหนือลองนึกภาพถ้าเกิดเราอยู่ใต้น้ำแล้วเราขึ้นมาสูดอากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งมันเป็นไงฮะ
1: เมื่อยคอ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่าปลาวาฬรูจมูกอยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
1: ขึ้นมาแบบสง่างาม
0: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ขาหน้าก็คือตอนแรกเอาไว้เดินแต่พออยู่ในน้ำมากๆไปขาหน้าค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำครับมันเรียกว่าอะไร
1: อ๋อครีบ
0: ถูกต้องครับจากที่เคยเป็นนิ้วเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อเข้ามาเติมให้เต็มนะครับกลายเป็นใบพายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปผ่าครีบของปลาวาฬทุกวันนี้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในก็ยังเป็นกระดูกนิ้วอยู
1: ่เป็นกระดูกนิ้วครับ
0: คือมันเป็นการบ่งบอกว่าต้นตระกูลของมันอ่ะเคยเป็นสัตว์ที่มีนิ้วเหมือนกับเรามาก่อนต่อไปเรามาดูร่างกายท่อนล่างกันบ้างครับอย่างที่บอกต้นตระกูลปลาวาฬมี4ขาขาหลังเหมือนกับสัตว์4เท้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในน้ำปุ๊บโอ้โหขาหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่อยๆวิวัฒนาการหดเข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ปลาวาฬที่เราเห็นไม่มีขาหลังแล้วนะแล้วก็หางเนี่ยส่วนหางก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆปลาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้พี่แทนครับแล้วทุกวันนี้ปลาวาฬมันกินอะไรเหรอครับ
0: ปลาวาฬทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบน้องเหนือแบบที่1เนี่ยคือเหมือนกับต้นตระกูลมันคือมีฟันที่เป็นซี่เหมือนเป็นเขี้ยวครับ
1: เป็นเขี้ยว
0: แล้วมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเช่นจับปลากินจับแมวน้ำกินจับเพนกวินกินอย่างเงี้ย
1: เพนกวิน
0: ยกตัวอย่างเช่นปลาวาฬเพชฌฆาตอีกตัวนึงที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะก็คือปลาวาฬที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนึกภาพออกไหมที่มันหัวมันจะโหน่งออกมา
1: ใช่ครับแล้วมันโอมพินอคคิโอในปาก
0: แล้วก็มีฟันเป็นซี่ใหญ่ๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าปลาวาฬหัวทุยแบบที่2ครับเป็นปลาวาฬที่มีฟันพิเศษฟันมันจะไม่ได้เป็นซี่แต่มันจะเป็นขนลงมาแบบนี
1: ้เหมือนแปรงสีฟันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เอามาแปรง
0: คือเป็นปลาวาฬที่มีแปรงสีฟันอยู่ในปากนะฮะน้องเหนือรู้ไหมว่าฟันแบบนี้ในธรรมชาติเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
0: เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับปลาวาฬประเภทนี้จะเป็นปลาวาฬที่ตัวใหญ่มากเลยนะจริงๆเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตัวนึงที่คนน่าจะรู้จักก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินน้องเดือรู้ไหมว่าในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำทะเลนะฮะจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ย
1: แพลงก์ตอน
0: ใช่ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาวาฬอมน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วใช้ฟันที่เหมือนแปรงสีฟันของมันเนี่ยรีดเอาน้ำออกไปแล้วให้เหลือแต่แพลงก์ตอนอยู่ในปากเหมือนน้องเหนือแบบว่าอมน้ำเข้าไปแล้วก็แบบเอาน้ำออกไปให้หมดแล้วเหลือแต่ของกินอยู่ข้างในปาก
1: เหมือนเรารีดผ้าเปียกๆไว้ครับก็รีดน้ำออก
0: อันนั้นมันรีดผ้าครับ เอาละครับน้องเหนือสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: 1ได้รู้ว่าปลาวาฬไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ2บรรพบุรุษของปลาวาฬมี4ขาอยู่บนบกเหมือนหมาเราเลยครับ
0: ครับผมและ3
1: ได้รู้ว่าฟันของปลามี2แบบแบบเป็นเขี้ยวแบบเป็นเหมือนแป้งสีฟัน
0: เก็บความรู้เสริมอีกข้อครับคำว่าปลาวาฬถ้าเราจะเรียกให้ถูกตามชีววิทยาจริงๆเราต้องเรียกว่าวาฬเฉยๆไม่มีคำว่าปลานะครับ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plantFlowering plant flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen S T A M E N น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเดินทางมาจนถึง EP ที่5ครับ EP นี้ลุยเลยครับเราไปสร้างเพลงกับโปรแกรม Cubase กันใน EP ที่มีชื่อว่า Make Music with Cubase นะครับ4 EP ผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าต่างๆ Add Track ต่างๆ Mixer เป็นยังไงนะครับแล้วก็ Plug In คืออะไร EP นี้ไปทำเพลงด้วยกันนะครับฝากไว้เลยครับใน EP นี้นะครับจะมีการสอนทำเพลงประกอบสำหรับคนทำคอนเทนต์นะอยากจะทำเพลงเองนะครับง่ายๆไปประกอบคอนเทนต์ตัวเองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทำเพลงเองเลยครับไปลุยเลยสวัสดีนะครับแล้วก็มาอยู่ใน EP ที่5นะครับ EP นี้เราก็จะไปเริ่มต้นทำเพลงกันนะครับว่า Cubase เนี่ยจะทำเพลงยังไงก็ลุยกันเลยครับเพราะว่าแล้วเนื้อหามันก็จะยาวจนเกินไปนะครับนี่ผมก็จัดการทำเพลงบางส่วนไว้แล้วนะครับลองดูนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับผมมี Group Agent SE เป็นเสียงกลองไว้นะครับเขียนกลองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ Group Agent SE เนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับกลองเนี่ยคือส่วนที่เป็น Instrumentหรือจะเป็นแพทเทิร์นครับเห็นไหมฮะมันจะแทบจะตีให้เราเลยแล้วเราก็สามารถโยนไปได้นะครับจับโยนอย่างนี้เลยครับเอานี่นะครับลองดูนะครับจับกรุ๊ป4โยนไปไว้ในนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเขียนกลองให้เราเลยครับแน่เรียบร้อยเลยซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขภายหลังได้ลบทิ้งเลือกใหม่ได้หมดนะครับนี่คือ Group Agent SE นะครับอีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็น Hylion Sonic ไว้นะครับ Channel ที่1เป็นเสียงจาก Ampeg Electra นะครับแล้วก็ Channel ที่2เป็นเบส Ampeg Electra นะครับโอเคเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ทำไว้ประมาณนี้อัดเสียงร้องไว้แล้วด้วยประมาณนี้นะครับก็มีเสียงร้องที่เป็น vocal effect ใส่ไว้อะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะไปใส่เอฟเฟคให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคราวนี้วิธีการทำเพลงสำหรับบางคนที่มีคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นตัวข้างๆผมเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกเสียงได้เลยเช่นเป็นแบบนี้นะครับการที่จะบันทึกเสียงเราสามารถกดเมทานอมได้กดเมทานอมก็คือกดตัว C จะมีเสียงนี้กดตัว C นะครับตัว Cเมทานอมก็จะดังซึ่งเมทานอมสามารถตั้งได้ที่ transport นะครับเข้าไปที่ transport ตรงนี้นะครับตรงนี้ transport นะฮะแล้วก็จะมีคำว่าเมทานอม setup นะครับอยู่ตรงนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยครับว่า activate เมทานอมนั้นก็คือกดตัว C นั่นเองกดตัว C ก็จะมีเมทานอมกดตัว C ออกเมทานอมหายไปแบบนี้นะครับสำหรับใครจะอัดเสียงลองไปดูครับบันทึกเสียงกันอย่างรวดเร็วผมก็จะไปอัดคีย์บอร์ดตรงนู้นนะครับลองดูนะครับ

แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานนะครับก็สามารถที่จะใช้ MIDI คีย์บอร์ดเนี่ยกดตามอย่างนี้ก็ได้เราก็สามารถเข้าไป edit ได้เช่นมันเล่นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราสามารถกด Q ครับ Q ก็คือการ contact กด Q ก็จะตรงเลยปุ๊บเห็นไหมครับเลื่อนมาตรงเลยนะครับก็ง่ายเลย edit ให้มันเป็น

ถ้าเราอยากจะลูบนะฮะเราอยากจะลูบเราสามารถเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้นะให้มันมาลูบไว้แล้วกด slash นะครับกด slash เราก็จะได้ edit ฟังได้นะครับมันก็จะวนอยู่ที่เดิม

ร้องทั้งหมดเป็น A minor นะครับคอร์ด G แล้วก็ F แล้วก็ G นะครับง่ายๆนะครับสาธิตให้ดูง่ายๆเราไปอัดเบสกันต่อครับไปอัดเบสกันต่อผมก็ไปอัดเบสครับลองดูนะครับที่คีย์บอร์ด

มันก็จะต่อเลยนะก็จะต่อแบบนี้เลยก็ง่ายดีนะครับเห็นไหมฮะจัดสักนิดนึงนะครับกดคิวกดคิวจัดค่าโน้ตกดคิวนิดนึงนะครับอะไรที่อาจจะล้ำหน้าไปบ้างหลังบ้างเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติได้คราวนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะฮะเพลงของเราตรงนี้ไอ้ตรงเสียง vocal effect ผมก็ครับตาม EP ที่ผ่านมาเลยครับลองใส่เอฟเฟกต์เป็นรีเวิร์บสักหน่อยนึงตรง insert ตรงนี้ใส่รีเวิร์บของสไตล์เบิร์กนะครับที่แถมมาตัวเนี้ยนะครับตัวRoom Work SE นี่มีทุกเวอร์ชั่นแน่นอนผมก็เลือกไว้ที่อารีนาใหญ่ๆนะครับสัก4วินะครับรีเวิร์บไทม์ยาวเฟื้อยไปเลยฮะแล้วก็มิกซ์เยอะๆหน่อยนะครับลองฟังดูครับก็เพิ่มสีสันให้กับเพลงไปอาจจะลดไฮลงนิดนึงนะครับโอเคเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงสัก5วินะครับถ้ามันรู้สึกว่ามีไฮเยอะไปนะครับทำไงครับเรา EQ ได้ไงครับเราก็เข้าที่ตัวนี้นะครับ Channel Edit แล้วก็ EQ

ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับเนี่ยก็จะโครงสร้างเริ่มจะเป็นเพลงแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเอ๊ะมันสามารถทำอะไรได้อีกนะครับอ้าวสองร้องสองแทร็กนี้จัดเป็นกรุ๊ปเดียวกันสักหน่อยผมก็กดปุ๊บนะครับคลิกขวาแอดอะไรครับเราสามารถที่จะจัดการแทร็กเหล่านี้จากหน้านี้เลยก็ได้เช่นปุ๊บคลิกขวานะครับเราอยากจะให้เขาไปที่ไหนดับเบิลเคทแท็กอะไรได้หมดอยู่ตรงนี้นะครับรีมูฟทิ้งไปหรือจะแอดแทร็กตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับข้างบนนี้มีแอดแทร็กอีกผมก็แอดแทร็กเป็นกรุ๊ปชาแนล to selected channelร้องสองอันนี้จะไปอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันป้ายนะครับเป็นสตูดิโอนะครับเป็นกรุ๊ปร้องนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วเห็นไหมฮะมันจะผูกกรุ๊ปแท็กมาตรงนี้ซึ่งที่หน้ามิกเซอร์ก็จะมีกรุ๊ปแท็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับร้องจะมาอยู่นี่แล้วเห็นไหมฮะใส่เอฟเฟกต์จะเซนเอฟเฟกต์จะใส่คอมเพรสเซอร์ก็ได้ที่กรุ๊ปแทร็กนี้เลยนะครับ

แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์สักหน่อยครับกด FC ขึ้นมานะครับ add effect ขึ้นมา1ตัวเป็น reverb นะครับพิมพ์ชื่อว่า verb ใส่ค่าเป็น 2.4 2.4 คือบอกว่า reverb time จะ 2.4 ให้เราจะได้จำได้นะครับว่า reverb time เป็น 2.4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นคือเรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับมิกก็สุดไปนะครับแล้วลองส่งดูส่งร้องนะครับส่งยังไงกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งร้องส่งเอฟเฟกต์ร้องเป็นรีเวิร์บร้องกด on นะครับแล้วก็ส่งแบบ P fader นะครับฟังครับส่งได้อีกนะครับถ้ารู้สึกน้อยไป

ที่ตัว Hyaleon Sonic เนี่ยเราก็สามารถมิกซ์ได้ด้วยนะครับเช่นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเสียงต่างๆสามารถแพนได้นะครับบนนี้เลยอาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับหน้ามิกเซอร์เลยก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับ Hyaleon Sonic เนี่ยมันมีเครื่องดนตรีจำลองให้เราถึง16เครื่องมือเช่นผมลองดูนะครับแพนเสียงอีเปียโนไปซ้ายสุดแล้วก็แพนเสียงเบสไปขวาสุดลองฟังครับ

ครับเวลาเราอยู่ที่หน้ามิกเซอร์แบบนี้เนี่ยจะกดเครื่องมือต่างๆที่เป็น instrument track ขึ้นมาเนี่ยสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยครับปุ่มที่เป็น edit instrument ที่เป็นรูปเหมือนเป็นโนเล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถกดขึ้นมาครับแล้วก็จะเจอหน้าตา edit ต่างๆของปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีต่างๆให้เราได้นะครับก็โอเคแพนกลับมาที่เดิมนะครับสามารถลดเลเวลเพิ่มเลเวลได้สบายเลยนะครับลองดูนี่ครับเข้าที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าการสร้างเพลงกับCubase เนี่ยไม่ได้ยากเลยอุปกรณ์ก็มีมาให้เนี่ยเพียบพร้อมมากๆนะครับคราวนี้สักหน่อยนึงครับอุตส่าห์ทำเพลงได้ขนาดนี้แล้วเรามีเรื่องของอะไรอีกเรามีเรื่องของการใส่เอฟเฟคถือว่าเป็นทริปที่แถมให้ถือว่าเป็นทริคที่แถมให้นะครับสำหรับเพลงที่เป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงอิเล็กทรอนิกส์สักนิดนึงเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่านะครับฟังก์ชันที่เรียกว่าการทำไซเชนเอฟเฟคนะครับไซเชนเอฟเฟคคืออะไรการที่ทำให้เสียงเสียงนึงที่มันค้างอยู่ยาวๆเป็นเนี่ยแล้วมันเป็นตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นนะครับตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นโอเคครับไซเชนเอฟเฟคสิ่งแรกเลยไปเปิดเสียงเครื่องดนตรีก่อนครับเราไปเปิดตัวนี้นะครับเรทโทร็อกขึ้นมานะครับครีเอทเขาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูนะฮะว่าเสียงอะไรดีก็ลองเลือกเสียงดูนะครับเป็นเสียงซินแพดแล้วกันนะครับลองเลือกดูเป็นเสียงอะไรดีเอ่ยลองเลือกก่อนนะครับเสียงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเขียนโน้ตลงไปนะครับเป็นโน้ตยาวๆเขียนเป็นโน้ตยาวๆนะครับลงไปดูนะครับนี่ก็น่าจะต้องเป็นตามคอร์ดนะครับ A นะครับอย่างนี้ครับเป็นเสียงยาวๆปกติธรรมดาคราวนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นตามจังหวะของผมเอ๊ะเราจะกำหนดอะไรดีผมก็เลยกำหนดมานะครับหาเสียงคลิกมา1เสียงครับลองดูเสียงคลิกนะครับพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับจากมีเดียนะฮะแล้วเราก็หาคำว่าคลิกมันก็จะขึ้นคลิกให้เรานะครับว่าในรูปของเราในเครื่องเราเนี่ยมันมีเสียงคลิกอะไรบ้างนะครับเนี่ยเต็มเลยผมเอาคลิกนี้มาครับได้คลิกมาอันหนึ่งผมก็ edit นะครับให้เหลือเป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆนะครับตัดมาให้เป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆแบบนี้นะครับอาจจะเหลือสักส่วนเท่านี้เลยส่วนเล็กๆนะครับคอนไทยส่วนเล็กๆเอาสักเท่านี้เลยแล้วก็คลิกที่ตัวเขานะครับแล้วที่ audio แล้ว bounce selection ทีนึงให้กลายเป็นไฟล์เล็กๆ replace ไปนะครับเป็นไฟล์เล็กๆคราวนี้ผมอยากให้ซินมันเป็นอึดอึกอึกอึดดึดแอดแอดแจ๊ดใช่ไหมครับมันก็เป็นตึกก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นตึกตึกตึกตึกนะส่วนของซินจะเหมือนกับส่วนของกระเดื่องทั้งหมดนะครับ

วิธีการทำยังไงครับอันนี้คือเสียงคลิกใช่ไหมครับนะอันนี้คือเสียงซินที่เสียงซินเนี่ยครับที่เสียงซินเราไปใส่นะครับปลั๊กอินที่เสียงซินเราสามารถใส่ปลั๊กอินได้นะครับมาเราไปใส่เสียงที่เสียงซินนี้นะครับของเราเนี่ยนะครับมาเราใส่ปลั๊กอินนะครับชื่อว่าเกตครับใส่ชื่อว่าเกตไว้แล้วติ๊กตรงนี้ไว้ครับ activate side chain นะครับ activate หรือ deactivate side chain นะครับเราติ๊กไว้ก่อนนะครับให้เป็นสีส้มนะครับแล้วคราวนี้ที่ track นะครับที่ track ของเจ้าตัวนี้นะครับนะครับโอเคเกตนะครับใส่ไว้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ที่แท็กของตัวอะไรครับที่แท็กของตัวคลิกแท็กของตัวคลิกนะครับคลิกขึ้นมาครับที่แท็กของตัวคลิกเราจะไปเซ็นสัญญาณนี้นะครับเซ็นสัญญาณคลิกอันนี้ไปที่ไซเชนของ Letterockเกตเห็นไหมครับมันมีบอกเลยไซเชนของ Letterock เกตกดไปครับกดเปิดส่งส่งแบบ pre-fader คือไม่เอา fader ขึ้นก็ยังดังแล้วปิดนะครับปิดคลิกปึ๊บแล้วลองฟังครับเห็นไหมครับมันเป็นแงบแงบแงบตามคลิกนะครับถ้าเราที่เสียงนี้เรายังเปิดคลิกอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ส่งสัญญาณไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่งสัญญาณปั๊บแต่เราไม่อยากได้คลิกไปด้วยเราปิดคลิกครับแล้วเราก็มาปรับค่าเกต

็นไหมครับง่ายเลยทีเดียวนะครับไม่ยากเย็นแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างทำยังไงได้อีกเอาเพลงออกกันไหมอันนี้ก็สำคัญนะครับการเอ็กซ์พอร์ตเพลงออกอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเป็นออดิโอไฟล์เห็นไหมครับเอาไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์นะครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์ที่นี่ก็จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะชื่อเพลงอะไรพิมพ์ไปนะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วก็ความละเอียดต่างๆของไฟล์ฟอร์แมตเช่นตอนนี้เป็นเวฟออกที่24บิตนะครับ sample rate เป็น48หรือจะเป็น MP3 นะครับความละเอียดนะครับ bit rate อยู่ที่320 KB ต่อวินะครับเป็น high quality mode นะครับหรือจะเป็นไฟล์อย่าง AIFF ก็ได้นะครับหรือว่าที่นิยมกันก็เป็นเวฟของเรานี่นะครับสามารถเอาออกได้ว่าเอา stereo output เลย vocal อย่างเดียว effect อย่างเดียวก็ได้นะครับสามารถที่จะเอาออกได้หลายแบบเอาออกแบบ multiple file ก็ได้นะครับเอาออกทีเดียวหมดเลยแยกเป็นแทร็กให้เราก็ได้หมดตรงนี้นะครับวิธีการก็คือกั้นซ้ายขวาตรงนี้ในตำแหน่งที่เราอยากจะให้เพลงมันถูกเอ็กซ์พอร์ตออกไปอาจจะเลยไปทางนี้สักนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะมีหัวสักนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์เอ็กซ์พอร์ตนะครับAudio Mix Down แล้วก็สามารถกด Export Audio ได้เลยนะครับก็ไม่อยากให้เนื้อหายาวไปเพราะว่า EP สุดท้ายนี่ยาวแน่ๆคือเรื่องของการ Mix นะครับอันนี้ EP นี้จะทำให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะจะต้องสร้างเพลงอย่างไรกับ Cubase เนี่ยไม่ได้ยากเย็นแล้วนะครับไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP สุดท้าย EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Mix และ Master นะครับไปครับเจอกันครับเป็นไงครับทำเพลงกันเป็นแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ทริคแอนด์ทิปของ EP นี้นะครับอย่าลืมใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะครับก็สามารถผลิตเพลงเองได้แล้วจะเห็นนะครับว่าในโปรแกรม Cubase เนี่ยมีทั้งลูปมีทั้งแซมเปิลต่างๆที่แถมมากับตัวโปรแกรม Cubase นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามเนี่ยทุกคนก็เอามาประกอบก็เกือบจะเป็นเพลงแล้วสำหรับสายทำคอนเทนต์เนี่ยทำเพลงประกอบลงไปเองสบายเลยครับแต่ก็ติดอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมฮะคือ EP สุดท้ายมิกซ์อย่างไรแล้วทำมาสเตอร์ริงอย่างไรให้เพลงของเราเนี่ยเมื่อลง YouTube แล้วเสียงมันใกล้เคียงกับคนที่เขาทำเป็นมืออาชีพอยู่แล้วไปลุยกันใน EP ที่6ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เธอข้อนี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: อ๋อสมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หรือสำหรับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกลิ่นปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไรหากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งช่วยได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงื่ออักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกัดทิ้ง
3: เธอฉันหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หน่อย
4: ใช่สิ
3: เป็นไรอ่ะ
4: เหมือนจะเป็นลมเลยอ
3: ่
4: ะ
3: นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดม
0: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
5: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
0: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร
5: จำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นปอระเพ็ดฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นปลูกดูดจับไขมันในเส้นเลือดส้มแขกยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดาตะไคร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
0: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้ให้เป็นชีวิตเราก็จะดีใช่ไหมคะถ้าบ้านใครพอจะมีพื้นที่มาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสง่า

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เดาใจอาจารย์ได้ไหมว่าวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไร
1: โครงการฝนเทียม
0: โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมีใครมีไอเดียอื่น
2: ถ้าเป็นฟิสิกส์แล้วเหมาะกับโลกใบนี้อาจจะเป็นพลังงาน
0: โอ้ตอบถูกแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานพูดถึงพลังงานน้องบอสนึกถึงพลังงานอะไร
1: พลังงานไฟฟ้า
0: เมื่อกี้ตอบนะไฟฟ้านะคนอื่นพลังงานอะไรดีครับ
2: แสงอาทิตย
0: ์นี่มีอะไรอีก
2: พลังงานน้ำ
0: น้ำโอ้เยี่ยมยอดเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานเราจะมาโฟกัสที่พลังงานสักแบบนึงก่อน
1: พลังงานแสงอาทิตย์ก่อน
0: ทำไมถึงนึกถึงแสงอาทิตย์
1: เพราะว่ามันมีแสงอาทิตย์อยู่
2: นึกถึงแสงอาทิตย์เพราะว่ามันใช้ได้ตลอด
0: ในชีวิตประจำวันของเราเรารู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่เราเดินออกไปกลางแดดเนาะเรารู้สึกร้อนเนาะเรารู้สึกแบบโอ้
1: ร้อน
2: อยู่ในบ้านก็ยังไหว
0: แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมากับแสงแดดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์อะไรกัน
1: พี
0: ่รู้ว่าอะไร
1: อาจารย์ชับมาพันประดิษฐ์พัดลมให้บอสก่อนคร
0: ับ เพราะตอนนี้ร้อนโอเคยังไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเอาพลังงานจากแสงแดดเนี่ยหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ใช้แสงแดดล้วน
2: ๆแต่ในสตูเราไม่มีแดดนะครับอาจารย
0: ์แต่เดี๋ยวเราประดิษฐ์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกลางแสงแดดกัน
1: นะอาจารย์เป็นยอดด็อกเตอร์เลยนะครับ
0: โอ้โหน้องบอส
1: ดูนี
0: ่โอเคโอเคครับแล้วครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกที่เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำอุปกรณ์ของเราเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายๆ
2: กล่องกระดาษ
0: กล่องพัสดุจะเอาที่ใช้แล้วนี่แหละมาใช้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่2ก็จะมีอันนี้เป็นถุงร้อนธรรมดาที่เราใส่อาหารอุปกรณ์การตัดนะจะเป็นคัตเตอร์เป็นกรรไกรแล้วก็มีเทปกาวแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามีอากาศฟอยล์อันนี้ก็คือที่ไว้ห่อพวกอาหารไก่ย่างอะไรได้หมด
2: อลูมิเนียมฟอยล์อาจจะเชื่อมต่อความร้อนก็ได้
0: ไม่เกี่ยวใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ไก่ย่าง
0: ไอเดียน้องบอสใกล้เคียงมากเลยสิ่งที่อาจารย์เตรียมอันนี้เพื่อจะมาทำ
1: ไก่ทอด
0: เตาอบแสงอาทิตย
3: ์ฮะเตาอบแสงอาทิตย์หน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์คำถามของอาจารย์คือสังเกตอาจารย์มีกระดาษดำด้วยกับสีขาวคิดว่าแบบไหนจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีกว่ากันเรารู้เนาะเรารู้สิ่งกันเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือสังเกตว่าเวลาเราใส่เสื้อสีเข้มเราจะร้อนง่ายเวลาเราเดินไปปุ๊บแป๊บนึงมันจะรู้สึกอบอ้าวเนาะนั่นก็คือสีดำเนี่ยมีความสามารถในการดูดกลืนแสงในทางกลับกันวัสดุที่เป็นผิวสีขาวๆเงี้ยแสดงว่าแสงมันสะท้อนได้ก็คือมันก็อาจจะดูดกลืนได้น้อย
1: เรามาเริ่มทำกันเลยไหมคร
0: ับ ได้เลยครับเตาอบนะอาจารย์ก็ประกอบกล่องใบนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์อยากจะทำให้มันเหมือนกับมีฝาเปิดปิดสักนิดนึงแนวคิดอาจารย์คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทปใสนี่แหละมาพาดให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนแล้วอาจารย์จะกรีดเปิดให้มันเป็นเหมือนเป็นฝาเปิดปิดได้ยินดีไหมบอสช่วยอาจารย์หน่อยปาดจากนี่มานี่เลยข้ามมาเลยมาสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือตอนนี้อาจารย์ได้ฝาเปิดปิดของอาจารย์แหละเนี่ยนะนี่เดี๋ยวคราวนี้เรามีอลูมิเนียมอาจารย์จะเอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมาแปะบริเวณนี้เพื่อจะได
2: ้
0: รวบรวมแสงถูกต้องทุกคนช่วยกันหน่อยเอาล่ะเรียบร้อยเราก็จะได้บริเวณที่รอที่จะรับแสงแดดและสะท้อนกลับไปด้านในเดี๋ยวอาจารย์จะบุด้านในเป็น2แบบแล้วกันก็คือแบบนึงจะเอากระดาษดำนี่แหละแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะธรรมดาธรรมดาเราจะได้มี2กล่องมาเปรียบเทียบกันด้วยโอเคไหมแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการด้วยความที่เราอยากจะให้มันเป็นเตาอบเนาะนั้นอาจารย์ก็ต้องคุมตรงนี้ด้วยอะไรสักอย่างเพื่อให้ความร้อนมันอยู่ภายในบริเวณเตาของเรานี่ถุงพลาสติกของเรานี่เองแล้วเราสามารถมองเห็นด้วยติดไอ้เจ้าตัวพลาสติกอันนี้ไว้ที่ด้านหน้าเนาะแค่อาจจะติดไว้ที่ด้านเดียวก็พอเดี๋ยวเราจะบรรจุไอ้เจ้ากระดาษสีดำนี้ไว้ด้านในด้วยเพื่อช่วยในการดูดกลืนแสงแดดเข้ามาข้างในเตาอบของเราเอาล่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะด้านนี้ก็คือด้านในจะเป็นสีดำเอาล่ะอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี้ยสังเกตว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเลยเนาะเพื่อจะรวบรวมมันมาแล้วก็เอามาใช้ไอ้ทำให้เกิดความร้อนภายในของเราแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ดันเก็บไว้ก่อนอาจารย์มีคำถามต่อไปว่าเรามีวิธีพอที่

0: สามารถแปลงรูปแบบของพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแบบอื่นเนี่ยพอมีใครนึกออกไหมว่าเป็นแบบไหนดี
1: ว่านึกออก
0: ครับผม
1: ให้นักวิจัยศึกษาระดับโลกมาทำให้เราเลยคร
0: ับ แหมไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วไหนมีใครคิดว่าเป็นพลังงานรูปแบบไหนบ้างเอ่ย
1: แปลงเป
0: ็
1: นไฟฟ
0: ้
1: า
0: ไฟฟ้าแน่นอนแล้วพวกเรารู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นั้นน่ะชื่ออะไร
2: โซลาเซลล
0: ์ถูกต้อง
3: พี่ยังเก่งจริงๆเลยนะครับน้องผิงหยางเด็กๆคงอยากรู้กันแล้วว่าโซลาเซลล์หน้าตาเป็นยังไงอาจารย์หยิบขึ้นมาเลยครับ
0: นี่คือโซลาเซลล์ซึ่งคิดว่าน้องๆทางบ้านก็อาจจะเคยเห็นเพราะเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มีไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ประกบอยู
2: ่เหมือนแผงช็อกโกแลต
0: เลยแผงเรื่องกินนี่ละอีกอย่างพวกเราทุกคนน่าจะสังเกตได้ง่ายที่สุดเลยแล้วก็มีมานานมากแล้วด้วยก็คือบนเครื่องคิดเลขสังเกตไหมนี่มันจะเป็นแผงเล็กๆหน่อยแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดูเป็นทางการนิดนึงก็คือแผงมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะไอ้เจ้าตัวภายในของมันเนี่ยทำหน้าที่ก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีแสงมาตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้ไอ้เจ้าสสารข้างในเนี่ยเกิดการแตกตัวแล้วก็ให้อิเล็กตรอนออกมาซึ่งคำว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยเป็นสื่อที่ใช้ในการนำไฟฟ้านั่นเองตอนนี้อาจารย์จะพยายามหาวิธีวัดก่อนนะว่าแสงเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจารย์มีมิเตอร์วัดไฟฟ้าซึ่งคำว่าวัดไฟฟ้าคือหมายว่าวัดได้หลายอย่างวัดกระแสไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะมาใช้ในการวัดแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะวัดก็คืออาจารย์อยากจะเช็คว่าเอ๊ะไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนที่มันมีแสงกับไม่มีแสงเนี่ยมันจะให้ค่าที่ต่างกันบนมิเตอร์ของเราหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเราก็จะเห็นเข็มมันกระดิกได้คราวนี้อาจารย์ก็เลยเตรียมอีกอันนึงสังเกตที่บริเวณด้านหลังเนี่ยของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีบริเวณที่อาจารย์สามารถต่อขั้วออกมาได้เพื่อความสะดวกอาจารย์ก็เลยต่อขั้วออกมาแล้วเพื่อที่จะได้สามารถที่จะเอามาวัดกับไอ้เจ้าตัวมิเตอร์ได้ง่ายๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตอนมีแสงกับไม่มีแสงอาจารย์เลยเตรียมกระดาษดำขึ้นมา1ชิ้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูซิว่าตอนที่อาจารย์บังให้มันมิดไปเลยไม่ให้แสงมันเข้าไปเลยเนี่ยดูซิว่ามันก็ควรจะต้องไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพออาจารย์เปิดไอ้เจ้ากระดาษดำออกมามันก็ควรจะทำให้เข็มกระดิกได้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยครับมาต่อให้อาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์ต่อไปแล้วเรียบร้อยเพราะจะเห็นว่านี่อาจารย์ก็เอาสายที่วัดเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทันทีที่อาจารย์ให้แสงกับไม่ให้แสงเนี่ยเราควรจะต้องเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นตัวหน้าปัดตอนนี้เป็นศูนย
1: ์
0: เป็นศูนย์นะเป็นศูนย์นะเอาล่ะอาจารย์จะเปิดกระดาษออกมันจะต้องเข็มกระดิกทันทีไหมลักษณะของเราก็คือถ้าอาจารย์บล็อกแสงเอาไว้เต็มๆไม่มีแสงก็ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานทันทีที่อาจารย์เปิดออกแสงก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าคราวนี้คำถามสังเกตไหมว่าแสงที่ตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ของอาจารย์ตอนนี้เป็นแสงในห้องสตูดิโอของเราอ่ะ
2: มันเป็นแสงอะไรก็ได
0: ้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยใช้กับแสงอะไรก็ได้ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานของแสงอาทิตย์หรือตอนนี้คือแสงทั่วๆไปนี่แหละให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าประโยชน์ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปทำอะไรสนุกๆ กับสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆแล้วมันจะทำให้มันดูตื่นเต้นขึ้นนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ได้ความรู้ด้วย
0: ได้ความรู้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่ไปกับไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นตัวหัวใจของมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะใช้นี่เลยมอเตอร์ไฟฟ้าทันทีที่เราให้กระแสไฟฟ้ากับตัวมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์มันจะทำการหมุนได้โอเคนะซึ่งแน่นอนกระแสไฟฟ้าที่จะให้กับมอเตอร์ก็มาจากไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เมื่อสักครู่นี่เองแต่เพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่อาจารย์ก็เลยคิดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์รถนะ
3: โอ้โหประดิษฐ์รถที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนแก๊งตัวจิ๋วอยากทำกันแล้วครับ
0: เป็นโปรเจกต์เล็กๆสามารถผลิตรถโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัวเนาะตัวที่ยากหน่อยอาจจะต้องเป็นไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี่แหละอาจจะต้องไปหาซื้อและแน่นอนตอนที่ซื้อมอเตอร์มาก็ต้องมีเฟืองนิดนึงเพื่อที่จะได้มันสามารถที่จะไปเป็นกลไกให้สามารถไปปั่นล้อของเราได้คราวนี้ก็คืออันนี้ที่อาจารย์มีก็เป็นขวดอันนี้เป็นขวดยาไอเดียของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะทำเป็นรถขึ้นมาอาจารย์ก็เลยไปหาอันนี้บังเอิญอาจารย์หาล้อรถของเล่นขึ้นมาได้แต่ในความจริงอันนี้อาจจะประยุกต์ใช้ฝ

0: ขวดน้ำอัดลมอะไรก็ได้
1: แล้วก็มี
0: แน่นอนก็ต้องมีก้านด้วยจะเป็นก้านพลาสติกก็ได้เป็นก้านลูกโป่งจริงๆเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆกรีดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาเนาะเพื่อจะได้บรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เข้าไปแทงเลยครับผมทำไอ้เจ้าตัวแกนให้ทะลุออกมาทั้งสองด้านแล้วอาจารย์ก็ประกอบล้ออันนี้ล้อของเล่นบังเอิญเลยใช้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นทำจากฝาขวดน้ำอัดลมก็อาจใช้กาวก็ได้นะครับก็สามารถติดไปได้ส่งให้อาจารย์นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำอีก2รูแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ทำล้อหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะบรรจุเฟืองและมอเตอร์เข้าไป
2: เฟืองใส่แค่ล้อหน้าหรือล้อหลังแค่ล้อเดียว
0: ใช่เพราะตอนนี้อาจารย์มีมอเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้โครงของเจ้าตัวรถขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอาจารย์ก็จะบรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี้เข้าไปที่ด้านในพออาจารย์บรรจุมอเตอร์เข้าไปแล้วอาจารย์ก็จะเตรียมแผงโซลาร์เซลล์นี้อาจารย์ตั้งใจว่าจะมาวางไว้บนหลังคามันนี่แหละแล้วอาจารย์ก็จะร้อยสายด้านล่างเพื่อเชื่อมเข้ากับมอเตอร์ด้านในนะตรงมอเตอร์นี่จะมีขั้วของมันอยู่มันจะมีขั้วที่เป็นโลหะโผล่ขึ้นมา2ขาซึ่ง2ขานี่แหละเราก็จะเอาสายไฟสีดำกับสีแดงเนี่ยไปเชื่อมแล้วพอมีกระแสไฟฟ้าไหลมันก็จะทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนได้

0: ละครับหลังจากที่ตอนนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์2ชิ้นนะวันนี้นะมีตู้อบแสงอาทิตย์กับ
1: รถยนต์แสงอาทิตย์
0: เยี่ยมยอดสิ่งเดียวที่ยังขาดไปในการทดลองของเราคือ
2: ดวง
0: จะไปหาแสง
3: ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์นี่ดาวคานี่ดวงจันทร์กัดไปไหนดีทะเลทรายโอ้ถ้าไปได้ก็น่าสนใจเนาะโอเคเอาแหละแต่เอาไปว่าจะไปไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะต้องทำการทดลองเพื่อทดสอบไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ของเราทั้งสองอันนี้
1: ว
0: ่
1: าม ันใช้ได้หรือเปล่า
0: แล้วมันจะใช้ได้ดีตรงกับที่เราเดาเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสิ่งประดิษฐ์ของเรานี้ที่ข้างนอกกันที่มีแสงแดดกันดีกว่าครับไปกันเลย
1: ไปกัน
2: เลย
4: หลังจากที่เราได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กันไปแล้วทีนี้เราไปดูการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
0: เมื่อสักครู่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะแวะพาพวกเรามาพบกับอาจารย์ขวัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาแหละพวกเราคงสงสัยว่าพวกเรามาอยู่ที่ไหนกันดูรอบๆสิเราเห็นอะไร
3: ถนน
0: โอ้โหเห็นถนนดูรอบๆ
1: เห
0: ็
1: นต้นไม้
0: ต้นไม้ต้องการเห็นอะไร
3: ตึก
0: เห็นตึกโหเฮ้ยมันมีอะไรเด่น
3: กว่านั้น
0: บ้านให้อาจารย์ขวัญบอกดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ขวัญครับ
5: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาเขตศาลายามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
0: แล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่เราควรจะต้องเห็นคืออะไรครับอาจารย
5: ์กรีนเฮาส
0: ์พาพวกเรามาชมกรีนเฮาส์กันก่อนนะซึ่งกรีนเฮาส์เนี่ยใช้ประโยชน์จากแสงแดดอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามโดยอาจารย์ขวัญจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของกรีนเฮาส์กันนะครับ อยากจะทราบก่อนเลยว่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันเริ่มต้นมายังไงครับการมีกรีนเฮาส์เนี่ยมันมีการเอามาประยุกต์ใช้อะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
5: มีมาเป็นพันปีแล้วครับผมต
0: ั
5: ้งแต่สมัยโรมัน
0: โอ้ครับ
5: ลองนึกสภาพในฤดูหนาวนะครับอากาศหนาวมากแต่ว่าจักรพรรดิต้องการกินแตงกวาต้องการกินแตงกวาทำยังไงดีเขาก็จะต้องมีการคิดทำยังไงจะปลูกพืชในหน้าหนาวให้ได
0: ้
5: เขาก็เลยเริ่มที่จะสร้างโครงสร้างคล้ายๆบ้านนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ซึ่งหน้าหนาวมีไหม
0: มี
5: มีนะครับผมให้ความร้อนทำให้สามารถปลูกพืชได้ในหน้าหนาวครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในบ้านเราอากาศเป็นไงล
0: ู
5: กร้อนใช่ไหมครับ
0: ผมสงสัย
5: ต้องเปิดแอร์ต้องเปิดแอร์พืชก็ต้องการแอร์เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วมันปิดมันจะมีลักษณะเหมือนตู้อบเราก็จะมีระบบกรีนเฮาส์หลายๆแบบนะครับมีการใช้ประโยชน์จากไอ้น้ำนะครับจากพัดลมทำให้กรีนเฮาส์ในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยมีอุณหภูมิเย็นลง
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะทำให้อากาศเย็นลงได้นี่คือเย็นถึงขนาดปลูกพืชเมืองหนาวได้เลยไหม
5: จะเย็นได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกด้วยครับทีนี้คือถ้าเกิดว่าเราใช้แอร์ใช้เครื่องทำความเย็นก็จะสามารถเย็นได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะปลูกพืชที่ต้องการความหนาวได้นะครับชอบกินกีวีไหมครับ
1: ผมชอบกิน
5: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลผมชอบ
5: แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ชอบกินไหมสตรอเบอรี
0: ่
5: ไม่ชอบไม่เป็นไรครับพืชพวกนี้ต้องการความหนาวนะครับเราจะต้องปลูกมันบนภูเขาภาคเหนือแต่ถ้าเราอยากปลูกแถวๆภาคกลางทำไงนี่เลยใช้กรีนเฮาส์เราสามารถปลูกได้ครับผม
0: ตอนนี้พวกเราอยากจะเห็นหรือยังว่าข้างในกรีนเฮาส์เป็นยังไงใจเย็นๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายในกรีนเฮาส์กันเนาะเอาละถ้างั้นพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขวัญพาพวกเราไปเลยนะครับ
5: ไปได้เลย
0: ไปเลยครับ
5: ไปเลยครับ
0: น้องลุย
5: เจ๋งเลยครับ
1: ร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคร
5: ับ
1: เน
5: ี่
1: ยเอ๊ะ
5: นี่ต้นข้าวไงต้นข้าวนะครับข้าวเขาชอบแสงแดดเยอะๆ
0: อุณหภูมิข้างในอาจจะอุ่นกว่าข้างนอกหน่อยใช่ไหมครับ
5: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหมือนที่เขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกกันนะครับ
0: โอ้ครับผม
5: ครับก็คือแสงแดดผ่านลงมาแล้วก็มีการ
0: พลังงานอยู่ข้างในหลักการทำงานของมันนี่เป็นยังไงครับ
5: หลักการทำงานของกรีนเฮาส์ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกรีนเฮาส์นะครับถ้าเป็นกรีนเฮาส์แบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นเนอร์เซอรี่เป็นโรงเรือนเพาะชำอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นกรีนเฮาส์อันเนี้ยก็เป็นลักษณะคล้ายเรือนเพาะชำจะง่ายมากเกษตรกรทำได้เองด้วยนะครับที่ไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับผมเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราทำให้แสงแดดเข้ามานะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยบางทีแสงแดดมันแรงมากเราก็ต้องมีการติดตะไคร่แบบนี้ที่เราเห็นนะครับช่วยกรองแสงอีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็น กรีนเฮาส์ด้านข้างของเราอันนั้นจะค่อนข้างมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะใช้ปลูกพืชที่อาจจะไม่ใช่ต้นข้าวแล้วอาจจะเป็นพืชผักสลัดหรือพืชที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยอันนั้นก็จะมีระบบไอน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าสู่เรือนกระจกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือความถี่สูงจะถูกดูดกลืนโดยพื้นและวัตถุภายในเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกร้อนขึ้นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านที่มีความยาวคลื่นสูงหรือความถี่ต่ำจะสะท้อนออกไปจากพื้นหรือวัตถุในเรือนกระจกแต่คลื่นในย่านอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านกระจกกลับออกไปสู่ภายนอกได้ทำให้สะท้อนกลับเข้าสู่ภายในเรือนกระจกอีกครั้งจึงทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
0: เอาละครับน้องๆครับหลังจากที่พวกเราแวะไปดูกรีนเฮาส์มาแล้วซึ่งก็เห็นการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์กันอย่างชัดเจนเลยก็มาถึงคิวของพวกเราแล้วที่เราจะเอาไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันไว้เนี่ยเอามาทดสอบกันดูซิว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคราวนี้ยังจำได้ไหมว่าเราทำอะไรมาบ้าง
1: เราทำเป็นเตาอบมาแล้ว2แบบด้วยกันก็คือสีขาวแล้วก็สีดำ
0: นี่
2: สีดำจะนำความร้อนมาก
0: น่าน่าน่าน่า
1: ทำรถมา
0: ทำรถมาด้วยโอเคเพราะฉะนั้นที่เราทำกันมาก็คือเราเห็นว่าเรามีการประดิษฐ์เตาอบเอาไว้คราวนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างชัดเจนกับน้องๆทางบ้านเราก็เลยทำมา2ชิ้นชิ้นนึงเป็นสีขาวอีกชิ้นนึงเป็นสีดำอุปกรณ์ที่เราจะมาทดสอบกันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไข่นี่แหละมาอบดูและดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไข่บ้างและแน่นอนอีกอย่างนึงที่เราประดิษฐ์เอาไว้นะครับก็คือรถพลังแสงอาทิตย์นั่นก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเช่นเดียวกัน
2: แล้วเราเอาเทอร์โมมิเตอร
0: ์อ้าวก็เป็นเอามาวัดอุณหภูมิกันเลยแต่จริงๆแล้วดีแล้วสังเกตว่าอาจารย์มีเทอร์โมมิเตอร์อันจิ๋วด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทอร์โมมิเตอร์จิ๋วนี่แหละมาดูซิว่าอุณหภูมิในเตาอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะพวกเราพร้อมหรือยังที่จะไปทดสอบ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วครับ
0: งั้นไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้แดดก็มาแล้วเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะโอ้โหดูผิงหยางร้อนเหงื่อแตกแล้วใช่ไหมเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเตาอบ2เตาเพราะฉะนั้นช่วยตอกไข่ใส่ให้หน่อย

0: าละหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วเราก็ลำเลียงไข่ลงไปในกล่องที่เป็นเตาอบของเรากันเลยดีกว่า
1: เอาพี่ของพี่ผิงยังไว้ในกล่องดำแล้ว
2: ใช่
0: เอาล่ะเอาพี่ได้งั้นใส่เลยงั้นพี่กาใส่ในกล่องสีขาวแล้วเดี๋ยวเราจะหันไอ้เจ้าเตาอบนี้เข้าหาแสงอาทิตย์เลยนะแล้วอย่าลืมเพื่อจะให้มันเห็นได้ชัดเจนว่ามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราเอาเทอร์มิเมอร์จิ๋วมาใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ปิดฝาด้านหน้าด้วยแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยให้มันอยู่ในแสงแดดอย่างนี้แหละสักพักนึง
1: น
0: ั่งพักกันดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สักพักหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสังเกตกันครับว่าเตาอบเนี้ยมันได้ใช้งาน

แล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมากน้อยแค่ไหนเนาะร้อนแล้วเลยนะไปไปไปลบลบเข้าร่มเข้าร่มเข้าร่มเอาละครับน้องๆแล้วเราก็ยังมีรถที่เราประดิษฐ์เอาไว้ซึ่งเป็นรถแสงอาทิตย์นะเรามีไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่อยู่ข้างบนงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าพอเราไปกลางแดดเนี่ยล้อมันควรจะต้องหมุนได้นั้นไปดูเลยตอนนี้แดดกำลังมาเลยไปแล้วพวกเราดูพระจันทร์ปล่อยมือแล้วนะนี่เดี๋ยวเราเอามือบังเอามือบังบังให้มิดบังให้มิดปล่อยพร้อมยังถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองปล่อยแล้วลองให้มันวิ่งนะโอเค

0: เอาล่ะเราก็ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าไปถึงไหนแล้วไอ้เจ้าไข่ที่เราตอกไว้พวกเราลองสังเกตซิว่าเป็นไงบ้าง
1: ของสีดำนี่คือไข่แดงมันดูปูด
0: ๆดูปูดๆนะโอเคโอเค
1: อันนี้มันยังเหมือนเดิมกับ
0: ยังค่อนข้างเหมือนเดิมอ๋อโอเคอาการสังเกตว่าไงบ้าง
2: แล้วมันจะเย็น
0: อ๋อยังไม่ค่อยร้อน
2: ร้อนกว่า
0: โอเคแสดงว่าสีดำร้อนกว่าสีขาวเนาะจ้ะน้องบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
3: บอสเห็นนะคะไข่มันเริ่มพองตัวขึ้นมาแล้วตัวนี้อีกอย่างเวลามันโดนแดดแล้วมันไม่รับความร้อนเลยแต่ตัวนี้มันรับความร้อน
0: อ๋อก็คือเห็นด้วยว่าสีดำเนี่ยดูดกลืนความร้อนได้มากกว่าเอาละครับและนี่คือถ้าเรามาสังเกตไอ้เจ้าตัวไข่ที่เราตอกเอาไว้ข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่อยู่ภายในกล่องสีดำนี่เริ่มมีขุ่นๆด้วยเนาะถ้าทุกคนสังเกตเนาะเริ่มมีขุ่นๆแล้วก็ไอ้เจ้าตัวผิวของไอ้เจ้าตัวไข่ด้านบนนี่ค่อนข้างจะตึงๆเหมือนที่พี่พิงหยางบอกคือมันค่อนข้างจะเหมือนกับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นเลยเทอร์โมมิเตอร์ของเราครับที่เราใส่เข้าไปงอเลยและไอ้เจ้าตัวค่าอุณหภูมิที่อ่านได้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าโชว์ให้น้องๆทางบ้านหน่อยร้อนนะเนี่ยร้อนเหมือนกันนะนั่นจะเห็นได้ว่างอเลยสเกลที่อ่านได้ในนี้นะครับค่าสูงสุดมันแค่50องศาเซลเซียสแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันล้นสเกลไปแล้วและไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ก็หงิกเลยงอเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าในเตาอบที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงใช้ได้ผลแล้วก็สูงเกิน50เอาแหละและนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถสรุปและน้องๆทางบ้านก็ได้เห็นแล้วว่ามันสามารถรวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้แต่แน่นอนถ้าจะเป็นระดับที่จะมาทำอาหารอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกแหละถ้าเราอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนกว่านี้เนาะแต่อย่างน้อยจากการทดลองที่เราดูจากนี่เจ้ารถนะที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำมันมาใช้ได้และค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะสามารถแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าเราสามารถเอาพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้โดยที่อาศัยอุปกรณ์ในการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานก็ได้หรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่รับแสงแดดตรงๆมาเลยก็ได้แต่อย่างไรก็ดีปริมาณของแสงอาทิตย์เนี่ยที่มาบนผิวของโลกเรามันก็มีค่าจำกัดค่าหนึ่งเราก็ต้องหากรรมวิธีในการดึงมันมาใช้ให้เหมาะสมนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ยังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มีกรุ๊ปโอกรุ๊ป A B 4กรุ๊ปแบบเนี้ยค่ะ
1: อ๋อเป็นเพราะว่าระบบหมู่เลือดที่เราใช้เป็นระบบ A B O ค่ะ
0: A B O ทำไมไม่เป็น A B C อะคะ
1: ตอนหมู่เลือดหันษาเรียนเชิญผู้บริจาคเลือดท่านต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อ้าวสวัสดีค่ะคุณแพรวนี่เองมาบริจาคเลือดบ่อยมากเลยนะคะเนี่ยแทบจะเป็นผู้บริจาคเลือดดีเด่นแล้วนะ
2: ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคุณพยาบาลจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะหวังเอารางวัลอะไรเลยนะคะแค่รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วล่ะค่ะ
1: อยากให้มีคนแบบคุณแพรวเยอะๆมากเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยทางเราได้มากเลยเพราะตอนนี้เลือดในคลังเราเหลือน้อยมากเลยค่ะถ้าคุณแพรวมีเพื่อนที่สนใจนะคะก็เชิญร่วมบริจาค กันได้นะคะน้องๆทางบ้านเองนะคะหรือว่าท่านผู้ปกครองนะคะสนใจสามารถมาร่วมช่วยบริจาคได้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยร่างกายเราเองก็ได้รับประโยชน์นะคะเพราะการบริจาคเลือดจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาได้ระบบหมุนเวียนเลือดก็จะดีค่ะผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งด้วยนะคะคุณแพรว
0: ว้าวนี่ถือว่าเป็นผลพลอยได้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่รู้สึกชอบอีกอย่างนึงในการมาบริจาคเลือดนะคะเพราะว่าเหมือนได้ตรวจสุขภาพฟรีด้วยล่ะค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะบริจาคเลือดเนี่ยคุณพยาบาลเองก็จะคอยตรวจว่าร่างกายของเราแข็งแรงดีหรือเปล่าแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะมีความรู้สึกว่าได้ทําบุญค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดเอาไว้ตลอดเลยล่ะค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวขอดูผลตรวจวันนี้ก่อนนะคะโอ้วันนี้ผลตรวจของคุณแพรวเนี่ยเป็นปกตินะคะที่อย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณพยาบาลขออนุญาตรับบริจาคเลือดนะคะ
0: ได้เลยค่ะน
3: ริกระจังสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการบริจาคเลือดค่ะและเขาว่ากันว่าการบริจาคเลือดเนี่ยนะคะเป็นการให้ที่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องรวยหรือจนเพราะว่าไม่ต้องเสียสตังค์ให้ได้ทุกเมื่อที่เราพร้อมร่างกายเราไหวนั่นก็คือสามารถให้ได้นะคะที่สำคัญการบริจาคเลือดเนี่ยนะคะยังสร้างประโยชน์ให้กับหลายๆคนหรือบางทีอาจจะช่วยชีวิตใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีผู้ที่มีประสบการณ์จริงจากการบริจาคเลือดนะคะถึง200ครั้งมาพูดคุยในรายการด้วย
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ขออนุญาตนั่งด้วยกันเลยนะคะ
3: โอ้โหฟังแล้วขนลุกนะคะบริจาค100กว่าครั้งเลยนะคะ
6: 201
3: แล้วเหรอคะ
6: แล้วเชื่อไหมครับมีคนบริจาคมากกว่าผมอีก550กว่า
3: เรียนถามก่อนว่าสถานการณ์การบริจาคโลหิตตอนนี้ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
7: ค่ะเรามีการรับบริจาคโลหิตนะทุกวันนะคะที่ศูนย์บริการเด็กชาติสกัดชาติไทยนะคะความต้องการของโลหิตเนี่ยนะคะเราต้องการวันละประมาณ 3,000 ยูนิตนะคะทุกวันค่ะ
3: ค่ะ 3,000 ยูนิตนี่ขออนุญาตเรียนถามว่าถ้าแบ่งเป็นคนแล้วตกอยู่ประมาณกี่คนคะ
7: ก็โดยปกติเนี่ยเราต้องการอย่างน้อยเนี่ยนะคะวันละ 1,500 นะฮะถึง 2,000 คน
3: ต่อวันค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
7: บริจาค
3: ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วเลือดกรุ๊ปไหนที่ตอนนี้กำลังขาดอยู่คะ
7: เราต้องการทุกกรุ๊ปเลือดนะคะเพราะว่าเราต้องให้บริการกับโรงพยาบาลที่มารับบริจาคเราเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยประมาณ100โรงพยาบาลต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีโลหิตสำรองนะคะในครั้งเนี่ยนะคะทุกวันวันละ 3,000 ยูนิตนะคะ
1: 3,000 ยูนิตขอตีเป็นภาพง่ายๆได้ไหมคะว่าถ้าใช้กี่ครั้งต่อถุงต่อคนในการรักษาโดยเฉลี่ย
7: ค่ะในการรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับโรคนะคะของผู้ป่วยนะคะอย่างน้อยเนี่ยนะคะก็เป็น10นะคะบางโรคเนี่ยต้องการเป็น10ถึง20ยูนิต
3: ค่ะค่ะโหนี้เรียนถามดร.พงศักดิ์ค่ะ
6: ครับ
3: ว่าระยะเวลาตลอดไม่ทราบว่ากี่ปีคะที่บริจาค
1: 201ครั้ง
6: 2520ครับ
1: ปี2520ป
3: ีเริ่มต้นจุดเริ่ม
1: 40ปีแล้วล่ะ41ปีแล้วล่ะ
3: ก็คือเราบริจาคมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
6: บริจาคมาโดยตลอดครับตั้งแต่2520ครับ
1: จุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
6: จุดเริ่มต้นตอนนั้นผมเป็นรองประธานนักเรียนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเราก็คิดกิจกรรมกันว่าจะทำอะไรให้คณะกรรมการนักเรียนก็คิดกันเรานักเรียนก็ไม่มีสตังค์ไม่มีศักยภาพอะไรก็เลยคิดว่าอันนี้แหละนะเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้จากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่เคยขาดเลย
1: โอ้โหยาวนานแล้วนะ41ปีแล้วอันนี้เนี่ยคือไปบริจาคนี่คือพี่เตรียมพร้อมยังไงคะช่วงนั้น
6: การเตรียมพร้อมนี่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับคือทำตามปกติอย่าไปทำลายตัวเองนะครับเช่นเรื่องของการนอนการออกกำลังการงดเหล้างดบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ทำตัวปก

0: ติครับคืออย่าทำร้ายตัวเองเท่านั้นพอ
1: ก็คือต้องสุขภาพแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็ต้องให้สมบูรณ์ก่อนเราถึงจะไปบริจาคเลือดได้
0: ครับและโดยเฉพาะก่อนวันบริจาคเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนอนดึก
1: ใช่
0: เลือดมันเขาเรียกเลือดจมใช่ไหมครับเลือดลอย
1: เลือดลอยนี่อย่างพวกเรานี่อย่างนี้เมื่อคืนนอน2ชั่วโมงไม่ได้แน
0: ่ไม่ได้แน่
1: ต้องอย่างน้อย8ชั่วโมงอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ6-8ชั่วโมง
1: 6-8ชั่วโมงเป็นต้นไป
2: ปีนคันนั่นคือสาเหตุที่เรา2คนไม่เคยได้บริจาคเลยเพราะพวกเรานอนน้อยมากจริงๆ
1: ค่ะ
2: นะคะเรียนถามนิดนึงนะคะว่าผู้ที่มาบริจาคโลหิตติดต่อกันแบบนี้มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะ
3: ค่ะผู้ที่มาบริจาคโลหิตนะคะปกติเนี่ยนะคะมีในคนหนึ่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ปีหนึ่งเนี่ยนะคะ 3-4 ครั้งนะคะทุก3เดือนสามารถที่จะบริจาคโลหิตได
2: ้ค่ะนะคะแล้วมีคนที่มาบริจาคต่อเนื่องแบบพี่เขาเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
3: ตอนนี้นะคะประมาณ2-3,000 คนนะคะที่บริจาคโลหิตนะคะจำนวนมากกว่า100ครั้งนะคะ
4: ที่เป็นประจำ
3: ใช่ค่ะ
4: ต่อเนื่อง
2: ดีจัง
4: เลยสุดยอดมากเลยอ่ะอย่างนี้แอนชอบฟังหลายๆคนพูดค่ะว่าไปบริจาคเลือดเธอเพราะเขาบอกว่าบริจาคปุ๊บเนี่ยผิวพรรณดีนี่คือข้อเท็จจริงมันจริงไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราจะมีการดูแลสุขภาพสม่ำเสมอเตรียมตัวพร้อมก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตเพราะฉะนั้นผู้บริจาคโลหิตก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีค่ะ
1: หลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดนะคิดว่าการบริจาคเลือดเนี่ยมันเป็นการสูญเสียเลือดเดี๋ยวจะส่งผลกับสุขภาพหรือเปล่าอยากจะให้คุณหมออธิบายหน่อยค
3: ่
1: ะ
3: ไม่มีผลเสียหายต่อสุขภาพนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะทุก3เดือนนะคะร่างกายเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนเลือดนะคะทดแทนนะคะส่วนที่สร้างผลิตขึ้นมาโดยไขกระดูกนะทุก3เดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราบริจาคเนี่ยนะคะจะไม่มีผลนะคะต่อสุขภาพค่ะ
1: ค่ะบริจาคได
2: ้ต้องถามทางดร.พงศักดิ์เลยว่าบริจาคเลือดมา41ปีทีนี้ต้องให้แชร์แล้วค่ะวิธีการปฏิบัติตัวก่อนบริจาคโลหิตแล้วก็หลังบริจาคโลหิตต้องทำยังไงบ้างคะ
0: จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับเราก็พยายามรักษาดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยเพราะว่าถ้าเรากินยาเรื่องอะไรยาแก้แพ้อะไรเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเลือดที่เราให้ไปอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: ทำตัวให้แข็งแรงนะครับก่อนมาบริจาคโลหิตก็นอนให้เพียงพอไม่ทานอาหารที่มีไขมันสูงข้าวขาหมูอะไรเงี้ย ก็จะต้องห้ามแล้วก็ต้องรับประทานอาหารในมื้อก่อนหน้านั้นมาด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะวิงเวียนศีรษะอะไรประมาณนี
1: ้
0: ส่วนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำนะครับออกกำลังกายได้ตามปกติคุณจะเล่านิดนึงผมบริจาคครั้งแรกในตอน2520บริจาคเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อจากนั้นอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงลงไปแข่งขันบาสเกตบอลได้เลย
4: จริงป่ะคะ
1: อย่างนี้ก็ได้เหรอคะ
0: อันนั้นตอนนั้นนะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นอายุ20 18 17 18
1: แล้วโดยปกติเขาห้ามแล้ว
3: เขาหลีกเลี่ยง
0: เล
3: ี่ยงการที่จะต้องกิจกรรมอะไรที่ทำให้เหงื่อออกเสียมาก
0: ก็คือพักผ่อน
3: แล้วก็อย่าไปปีนป่ายในที่สูงนะคะหรือว่าอะไรที่จะทำให้เสีย
1: น
3: ใช่
0: บางทีมันอาจจะ
3: อ่อนเพลีย
0: อ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ส่งผลกันหมดเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะทีนี้เรียนถามนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของการเริ่มต้นบริจาคโลหิตค่ะคือหลายคนเห็นโอ้ก็ดร.พงศักดิ์บริจาคมาแล้วตั้ง41ปีเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยดูรุ่นเราคราวเดียวกันอยากจะบริจาคจริงๆแล้วต้องมีอายุไหมคะว่าต้องเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
3: ่ค่ะเรากำหนดไว้ต้องอายุตั้งแต่17ปีถึง70ปีนะคะและน้ำหนักเนี่ยนะคะจะต้องมากกว่า45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะและต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ
4: อยู่สม่ำเสมอเนาะอย่างนี้แอนเข้าเกณฑ์เลยค่ะเพราะน้ำหนักเนี่ยได้ตลอดเลยน้ำหนักสูงประมาณนึงเลยค
1: ่
4: ะ
3: อีกอันนึงก็จะต้องไม่มีโรคประจำตัวนะคะไม่มีการรับประทานยาอักเสบนะคะแก้อักเสบต่างๆ
2: ค่ะเริ่มอยากเห็นแล้วเพราะยุเคยได้ยินว่าถ้าบริจาคโลหิตติดต่อกันเนี่ยในแต่ละครั้งก็จะมีเข็มกลัดไล่เลียงกันไปขออนุญาตค่ะหนูเห็นผืนในมือตั้งแต่ต้นรายการแล้ว
0: อันนี้เก็บมา41ปีนะครับ
2: คือมีแบบไหนบ้างขออนุญาตได้ไหมคะ
0: ดูเลยนะครับ
1: มันมีหลายอันเลย
0: มีหลายอันครับ
2: อันนี้
0: เหรียญครั้งที่1ครับ
1: ค่ะอันนี้เราเคยได้แล้วเคยไปบริจาค
2: ครั้งแรก
0: ครั้งที่7
1: ครั้งที่7จะไม่เหมือนกันเลยเหรอคะ
0: ไม่เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็16 24แล้วก็ทุกๆ12ครั้งและอันนี้คือสูงสุดครั้งที่108
1: หนึ่งก็จะสวยกว่าเพื่อนหน่อย
0: สวยกว่าเพื่อนครับ
2: นี่จากครั้งที่หนึ่งให้ดูค่ะจนไปถึงครั้งที่108คุณผู้ชมคะ
1: นี
4: ่แต่จริงๆสวยทุกเข็มเลยนะคะ
1: เหมือนได้สะสมด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
0: แล้วนอกจากนี้เนี่ยทุก50 75แล้วก็100ครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีเหรียญคาชาสมนาคุณชั้นที่3ชั้นที่2ชั้นที่1
4: ด้วย
0: ครับผมซึ่งได้รับพระราชทานนะครับจากองค์อุปัฏฐายิกาสมเด็จพระเทพ
1: ได้รับต่อเนื่องแบบนี้เลยรู้สึกยังไงบ้างคะเราได้บริจาคอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับเหรียญแบบนี
0: ้ก็เป็นความ

0: ภาคภูมิใจนะครับว่าเราอย่างน้อยเราก็ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับอย่างสม่ำเสมอนะอันนี้ก็อยากจะบอกน้องๆและท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการบริจาคโลหิตแล้วครับไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้อะไรเลยครับ
1: ใช้
0: ใจอย่างเดียว
1: คือ
0: ทุกอย่างมันจากใจ
1: จากเลือดคือการให้ชีวิตอย่างหนึ่งแล้วถามหน่อยว่าพี่บริจาคติดต่อกันต่อเนื่องมาเนี่ยโอ้โหเป็น40ปีแบบเนี้ยสุขภาพพี่เป็นยังไงมีผลกับร่างกายอะไรบ้างไหมคะ
0: ไม่มีอะไรเลยครับ
1: ปกติ
0: มีทุกอย่างนะครับท่านที่ประธานที่ปรึกษาชมรมนะขออนุญาตเอ่ยนามคุณฟุ้งเนี่ยอายุ80กว่าแล้วเดินปลอเลยครับท่านบริจาคก็100%คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะบริจาคเฉพาะเลือดก็เรียกว่าโฮบัตน
1: ะคร ับ
0: ก็คือดูดเลือดเราไปเลยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะผมมาเริ่มบริจาคสัก2556เนี่ยบริจาคเป็นเกล็ดเลือดสามารถบริจาคได้ทุกเดือนแล้วตอนนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยมีคนที่บริจาคได้ถึง500กว่าครั้งเนี่ยทุก15วันเขาบริจาคพลาสมา
2: ขยันมากเลย
0: 15วัน
2: โอ้โหแสดงว่าต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากๆ
0: 550กว่าครั้งครับ
2: โอ้โหแต่มีสิ่งหนึ่งที่แอนมักจะทำหายตลอดเลยก็คือบัตรค่ะทุกครั้งเนี่ยบัตรจะลืมทำหายไปทีนี้เรามีทางแก้ไหมคะสมมติถ้าเราแบบเราลืมเอาบัตรมาหรือว่าหนูไม่ชัวร์ว่าข้อมูลหนูจะยังมีอยู่ไหมไปที่สภากาชาดไทยจะแก้ปัญหา
3: เรามีจะมีระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่จะเช็คข้อมูลได้นะคะก็โชว์บัตรประจำตัวประชาชนนะคะสามารถที่จะเช็คข้อมูลได้ค่ะ
1: ค่ะ
4: นะคะแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยอย่างที่ทางดร.พงศ์ศักดิ์นะคะได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเราสามารถบริจาคในเรื่องขององค์ประกอบแยกองค์ประกอบเลือดได้ทั้งหมดเลยคือบางคนบอกว่าต้องรอ3เดือนแล้วบริจาคโลหิตเลยนะแต่จริงๆแล้วสามารถแยกได้หมด
0: ก็2555-56เนี่ยผมเริ่มบริจาคเกล็
1: ดเลือด
0: ก็เลยถึงเกิน200เพราะว่าถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับจริงๆแล้ว40ปีเนี่ยปีละ4ครั้งได้แค่160
1: ไม่ไงก็ไม่ได้
4: จริงอันนี้คือได้ถ้าเกล็ดเลือดนี่คือทุก15วัน
0: เกล็ดเลือดทุก1เดือน
4: ทุก1เดือน
0: แล้วก็พลาสมา15วัน
4: อ๋อนี่ไงแยกเป็นองค์ประกอบแบบนี้ก็เลยทำลายสถิติกันแบบว่าถล่มทลายนะคะ
1: ซึ่งจริงๆก็คือตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นเองจะบริจาคจริงๆตั้งแต่พลาสมาเกล็ดเลือดหรือว่าโลหิตทำได้หมดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ได้ค่ะเรามีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาจากการบริจาคโลหิตโดยปกตินะคะน้ำหนักจะต้องอย่างน้อยเนี่ย55-60ขึ้นไปนะคะสำหรับการบริจาคส่วนประกอบโลหิตนะคะอย่างเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะก็จะต้องมีจำนวนของเกล็ดเลือดสูงนะคะ250,000นะคะขึ้นไป
4: แล้วมีคนอ้วนบริจาคได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะได้หมดเลยค่ะ
1: แต่ต้องร่างกายแข็งแรง
3: ตัวต้องมีสุขภาพดีนะคะ
4: ไม่มีโรคประจำตัว
3: ค
2: ่
3: ะ
2: จริงๆถ้าเดินเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยทางสภากาชาดไทยก็จะมีการตรวจร่างกายอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: ตรวจเลือดเล็กเล็กน้อยว่าวันนี้เราเลือดลอยไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: เราจะมีการตรวจความเข้มข้นของเลือดนะคะผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีค่า 12.5 กรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะคะผู้ชายเนี่ยต้อง13กรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรวจความดันด้วยนะต้องผ่านเกณฑ์
4: กันนี่ถามอีกนิดนึงว่าตอนนี้สถานการณ์ของคนที่มาบริจาคเลือดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วจำนวนเลือดเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าคะทุกวันนี
3: ้คือจำนวนเลือดเนี่ยนะคะเราถ้าเราสามารถที่จะให้มีปริมาณเลือดคงคลังได้นะคะวันละ 3,000 ยูนิตนะคะต่อวันเนี่ยนะคะก็จะเพียงพอนะคะเราอยากจะให้มีการบริจาคโลหิตนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะทุก3เดือนค่ะ
1: จริงคือมีอย่างต่อเนื่องดีกว่าปกติเดี๋ยวนี้หลังๆเห็นบอดแคสเยอะมากเลยค่ะว่าต้องการเลือดเดือนเลือดด่วนกรุ๊ปนู้นกรุ๊ปนี
3: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการทุกกรุ๊ปค่ะ
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เรามีผู้บริจาคเลยครั้งเดียวเนี่ยอยู่ประมาณ
3: 55%
0: คือไปครั้งเดียวไปวันเกิดไปวัน
1: โอกาสพิเศษ
0: วันเฉลิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านที่บริจาคครั้งเดียวเนี่ยถ้ามาอีกครึ่งนึงนะครับหมายถึงว่า 50% นี้มา 25% เนี่ยแล้วบริจาคต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหเลือดเราสบายมากเลยครับ
4: จะทำให้มีธนาคารเลือดนี้มีเลือดเหลือเฟือเลย
0: มีได้ตลอดเลยครับ
1: งั้นฝากนิดนึงค่ะเห็นว่าบริจาคบางอย่างต่อเนื่องหลายคนกลัวเข็มโอ้ถึงเริ่มต้นไม่อยากเลยกลัวเลือดมีเคล็ดลับอะไรฝากถึงหลายๆคนบ้าง
0: ใจครับ
1: ใช
0: ่ผมว่าความบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหมันไกลต้องเดินทางต้องไปนั่งรอผมว่าเราลองถามดูครับเราเคยอยากไปเที่ยวบ่อยไหมถ้าใจเราปรารถนาที่จะไปชมยอดวิวบนดอยเราปีนป่ายขึ้นไปแต่ไอการที่เราจะทำอย่างเงี้ยถ้าใจเราบอกเราอยากจะทำตรงนี
1: ้
0: ผมว่าอุปสรรคอะไรก็ไม่สามารถมาขวางกันได้ระยะเวลาการรอคอยหลายครั้งนะครับที่เรารณรงค์บริจาคกันเนี่ยคนไปรอกัน 3-4 ชั่วโมงนะครับท่านพี่กรก็คงเคยเห็นใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างถ้าใจเรามีความปรารถนาแล้วใจจะนำพาเราไปสู่ทุกสิ่งครับ
4: ใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยหลายๆคนฟังและทั้งสองท่านแล้วอยากจะร่วมบริจาคโลหิตถ้าหากว่าไม่สะดวกมาที่สภากาชาดไทยเนี่ยสามารถไปบริจาคได้ที่ไหนได้บ้างคะ
3: เราจะมีหน่วยเคลื่อนที่นะคะไปตามสถาบันต่างๆนะคะ

0: มีสาขาบริการโลหิตอีก6แห่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันพยาธินะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะคะโรงพยาบาลภูมิพลนะคะโรงพยาบาลพระปิ่น9นะคะโรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะคะ
1: ค่ะก็ไปได้
0: ไปได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะคุณแพรวการบริจาคครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณพยาบาลคุณพยาบาลคะพอสงสัยค่ะว่าทำไมหมู่เลือดของคนเรามันถึงต้องแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป A B 4กรุ๊ปแบบนี้ค่ะ
2: อ๋อเป็นเพราะว่าระบบหมู่เลือดที่เราใช้เป็นระบบ A B O ค่ะ
1: A B O ทำไมไม่เป็น A B C อะคะ
2: ถ้าคุณพราวสงสัยนะคะน้องๆก็สงสัยว่าทำไมหมู่เลือดถึงเป็นระบบ A B O วันนี้เดี๋ยวพี่พยาบาลจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะใน Lab ซ่าค่ะทดลอง
1: คุณพยาบาลไม่ให้
2: นี่นะคะคุณพราวระบบหมู่เลือด A B O นะคะก็จะถูกควบคุมไปด้วย3อัลีลค่ะก็จะมีอัลีลที่เป็น I A I B และก็ตัว I เล็กค่ะโดยเวลาที่จะแสดงออกนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วย2อัลลีลคู่กันโดยตำแหน่งอัลลีลเนี่ยนะคะของหมู่เลือดก็จะมีตำแหน่งเดียวกันที่เป็นโฮโมโลกัสกันดังนั้นนะคะเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยจะแสดงออกว่าใครอยู่หมู่เลือดใดก็จะต้องประกอบด้วยอัลลีลที่1กับอัลลีลที่2ที่อยู่คู่กันค่ะคุณแพรว
1: แล้วอย่างคนที่มีหมู่เลือด A อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีลักษณะอัลลีลแบบไหนอะคะ
2: อ๋อสำหรับหมู่เลือด A นะคะก็จะมีจีโนไทป์ได้2ลักษณะค่ะนั่นก็คือเป็น IA IA และ IA คู่กับ I เล็กค่ะ
1: แล้วถ้าหมู่เลือด B ล่ะคะจีโนไทป์แบบไหนล่ะคะ
2: อ๋อถ้าเป็นหมู่เลือด B นะคะก็มีจีโนไทป์ได้2แบบเช่นกันค่ะนั่นก็คือ IB IB และ IB กับ I เล็กค่ะ
1: คราวนี้ถ้าเป็นหมู่เลือด AB ล่ะคะ
2: ถ้าเป็นหมู่เลือด AB ใช่ไหมคะจะมีจีโนไทป์เพียงแค่แบบเดียวค่ะนั่นก็คือ IA และ IB ค่ะ
1: ส่วนถ้าเป็นหมู่เลือด O ล่ะคะ
2: อ๋อถ้าเป็นหมู่เลือด O ใช่ไหมคะจะมีจีโนไทป์เพียงอย่างเดียวเช่นกันค่ะนั่นก็คือ I เล็ก I เล็กค่ะ
1: โอ้แบบนี้ก็เท่ากับว่าหมู่เลือด ABO เนี่ยก็จะมีจีโนไทป์ทั้งหมด6แบบแล้วก็มีฟีโนไทป์4แบบนั่นก็คือหมู่เลือด A B AB แล้วก็ O ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะจำนวนฟีโนไทป์นะคะที่แสดงออกก็จะมีแค่4ฟีโนไทป์เท่านั้นค่ะก็คือ A B AB แล้วก็ O ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่านี่เลยค่ะยกตัวอย่างอันนี้เลยนะคะสังเกตดีๆนะคะถ้า IA คู่กับ I แน่นอนค่ะตัว IA นั้นเป็นยีนเด่นแต่ตัว I เล็กเป็นยีนด้อยดังนั้นนะคะยีนเด่นจะข่มยีนด้อยได้แบบสมบูรณ์เลยค่ะคุณแพรวจะทำให้ควบคุมการสร้างแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงด้วยค่ะซึ่งก็จะเกิดแค่การสร้างเฉพาะแอนติเจน A เท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่มีลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็เลยทำให้เขามีหมู่เลือด A ค่ะ
1: คุณพยาบาลคะคนที่มีหมู่เลือด AB อะค่ะทำไมฟีโนไทป์ของเขาถึงแสดงออกมา2แบบเลยล่ะคะ
2: อ๋อกรณีนั้นนะคะเป็นการแสดงความเด่นร่วมค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านี่ค่ะ IA และ IB ต่างเป็นยีนเด่นทั้งคู่ค่ะเขาก็เลยสามารถแสดงออกลักษณะทั้ง2อย่างออกมาให้เห็นทำให้ลักษณะของผิวแอนติเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้ง A และ B ร่วมกันค่ะ
1: A แล้วหมู่เลือด O ล่ะคะ
2: โอ้สำหรับหมู่เลือด O นะคะนี่ลักษณะของจีโนไทป์จะเป็น I เล็ก I เล็กใช่ไหมคะซึ่งเป็นยีนด้อยทั้งคู่ในเมื่อเป็นยีนด้อยทั้งคู่จะไม่มีการสร้างแอนติเจน A หรือ B บนผิวเซลล์เลยค่ะคุณแพรวเนี่ยนะคะก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถบริจาคเลือดให้กับทุกหมู่ได้ค่ะ
1: คุณพยาบาลคะถ้าพูดถึงเรื่องของการให้เลือดอะค่ะอย่างเพาเนี่ยมีหมู่เลือด A ใช่ไหมคะแบบนี้เพาจะให้เลือดกับใครได้บ้างแล้วเพาจะรับเลือดจากใครได้บ้างหรอคะ
2: อ๋อถ้าพูดถึงการให้เลือดและการรับเลือดใช่ไหมคะนอกเหนือจากเราจะต้องรู้จักแอนติเจนบนผิวเซลล์ของเม็ดเลือดแล้วเรายังต้องคำนึงถึงแอนติบอดีที่อยู่ในร่างกายด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อใดแอนติเจนกับแอนติบอดีเกิดจับกันได้มันจะส่งผลทำให้เลือดตกตะกอนค่ะแล้วผู้ที่ได้รับเลือดก็จะเกิดอันตรายได้ค่ะคุณแพรว
1: โหแล้วแบบนี้ในหมู่เลือดมันมีแอนติบอดีอะไรบ้างคะ
2: อ๋อที่ยังไงตามตารางนี้เลยค่ะในหมู่เลือด A นะคะจะมีแอนติบอดี B หมู่เลือด B จะมีแอนติบอดี A ส่วนหมู่เลือด AB จะมี

0: มีแอนติบอดีค่ะหรือส่วนหมู่เลือดโอจะมีแอนติบอดีทั้ง A และ B ค่ะ
1: แบบนี้ถ้าเกิดว่าดูจากตารางอันนี้เนี่ยนะคะอย่างแพรวเนี่ยมีหมู่เลือด A มีแอนติเจน A เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถรับเลือดจากหมู่เลือด B ได้เพราะว่ามีแอนติบอดี B ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคุณแพรวก็จะไม่สามารถรับเลือดในหมู่ AB ได้ด้วยเป็นเพราะว่าในหมู่ AB มีแอนติเจน A อยู่ค่ะซึ่งแอนติเจนตัวนี้ก็จะไปจับกับแอนติบอดีที่อยู่ในหมู่ A ของคุณแพรวได้ด้วยก็จะทำให้เลือดตกตะกอนค่ะ
1: โอ้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าหมู่เลือด A ก็จะสามารถรับเลือดจากหมู่เลือด A เหมือนกันแล้วก็ O ได้แต่ไม่สามารถรับเลือดจาก AB แล้วก็ B ได้แบบนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะซึ่งหมู่เลือดอื่นๆนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะในการจะดูว่าใครรับหรือรับไม่ได้อย่างเช่นหมู่เลือด B สามารถรับเลือดในหมู่ B และหมู่ O ได้แต่ไม่สามารถรับเลือดในหมู่ A และ AB ได้เช่นกันค่ะ
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าถ้าหมู่เลือด AB เนี่ยก็สามารถรับเลือดจากทุกหมู่ได้แต่ว่าไม่สามารถให้เลือดกับหมู่ไหนได้เลยแต่ถ้าเป็นหมู่เลือด O สามารถให้เลือดได้กับทุกหมู่แต่ไม่สามารถรับเลือดจากหมู่อื่นได้ยกเว้น O อย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่จริงๆนะคะก็ยังมีบางกรณีนะคะที่คนหมู่เลือด O ไม่สามารถให้เลือดกันได้ค่ะ
1: มีแบบนี้ด้วยเหรอคะ O ไม่สามารถให้เลือด O เองได้ทำไมอะคะ
0: มีค่ะเป็นเพราะว่าถ้าคนคนนั้นมีหมู่เลือดที่เป็น O บอมเบย์ค่ะคุณแพรว
1: O บอมเบย์มันเป็นยังไงคะ
0: หมู่เลือดโอบอมเบย์นะคะเป็นหมู่เลือดที่น้อยคนมากค่ะที่จะเป็นคือโอกาสเนี่ย1ใน 400,000 คนค่ะโดยลักษณะของเขานะคะจะไม่สามารถรับเลือดจากคนหมู่โอปกติได้ค่ะสามารถรับเลือดได้จากคนที่เป็นหมู่โอบอมเบย์ด้วยกันเท่านั้นค่ะ
1: แบบนี้ก็ไม่ดีสิคะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
0: อ๋อเป็นเพราะว่าในคนปกตินะคะอย่างเช่นในหมู่เลือดโอเขาจะมีแอนติเจนที่เป็นแอนติเจน H ค่ะซึ่งแอนติเจน H นะคะเป็นแอนติเจนที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแอนติเจน A และแอนติเจน B ค่ะ
1: oh.
0: แต่ในการที่จะเปลี่ยนจากแอนติเจน H ให้กลายเป็นแอนติเจน A จะต้องมีเอนไซม์ที่ไปเรียกว่า transferase A แต่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นแอนติเจน B ก็คือต้องมีเอนไซม์ที่เรียกว่า transferase B
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งปกติคนในที่เป็นหมู่ O เนี่ยค่ะเขาจะสามารถทำได้แต่สำหรับคนที่เป็นหมู่เลือด O บอมเบย์เขาจะไม่มีแอนติเจน H เลยค่ะทำให้การที่เขาจะสร้างแอนติเจนที่เป็นแอนติเจน A กับแอนติเจน B เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคุณแพรวก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนที่มีหมู่เลือด O บอมเบย์ไม่สามารถรับเลือดจากคนหมู่เลือด O ปกติได้ค่ะ
1: จะว่าไปเรื่องของหมู่เลือดนี่มันก็ซับซ้อนน่าดูเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ถ้าคุณแพรวไม่เข้าใจนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณพยาบาลเนี่ยจะพาไปทำกิจกรรมค่ะให้คุณแพรวเข้าใจเรื่องของแอนติเจนแอนติบอดีมากขึ้นค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ในกิจกรรมหมู่เลือดหันษา
1: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมหมู่เลือดหันษา
1: หันษายังไงหรอคะคุณพยาบาล
0: นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องแอนติเจนที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดกันนะคะ
1: อ
0: ุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวเซลล์เม็ดเลือดที่ให้ไว้นะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วบนเซลล์เม็ดเลือดเองก็ต้องมีแอนติเจนใช่ไหมคะคุณแพรวในนั้นนะคะแอนติเจนวันนี้ก็จะมีให้3รูปแบบค่ะก็คือแอนติเจน A แอนติเจน B และก็แอนติเจน H ค่ะ
1: แอนติเจน H
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่าในหมู่เลือดแต่ละหมู่เลือดมีแอนติเจนเป็นอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: อย่างในหมู่เลือด A จะต้องมีแอนติเจน
1: A
0: ในหมู่เลือด B ต้องมีแอนติเจน
1: B
0: ในหมู่เลือด AB ต้องมีแอนติเจน
1: AB
0: ถูกต้องค่ะและสำหรับในหมู่เลือด O นะคะก็จะมีแอนติเจน H นั่นเองค่ะโอเคค่ะง่ายมากเลยค่ะก็คือเราจะนำแอนติเจนไปติดลงบนเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคุณแพรว อย่างคุณแพรวหมู่เลือด A ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณพยาบาลให้คุณแพรวนะคะทำหมู่เลือด A ของคุณแพรวเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะก็ต้องมีแอนติเจน A
0: ติดลงไปให้ทั่วนะคะก็คือแอนติเจนจะกระจายอยู่บนผิวเซลล์เลยนะคะ
1: นี่หมู่เลือด A ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะสวยงามมากเลยนี่นะคะหมู่เลือด A ก็จะมีแอนติเจน A อยู่กระจายทั่วแบบนี้เลยค่ะคุณแพรวติดได้สวยมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวติดเพิ่มอีกสัก3หมู่แล้วกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคต่อไปหมู่เลือด B ค่ะอันนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็ได้ค่ะเป็นสีเหลือง
0: เดี๋ยวคุณพยาบาลจะ

0: ติหมู่เลือดโอให้ละกันนะคะนี่เลยทั้ง4หมู่เลือดโอเคเดี๋ยวเราให้น้องๆดูกันไหมคะว่าเราแสดงหมู่เลือดอะไรไว้บ้าง
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะให้พี่แพรวเริ่มก่อนเลยละกัน
1: นี่เลยค่ะเริ่มต้นจากหมู่เลือด A ค่ะก็จะมีแอนติเจน A หมู่เลือด B ก็จะมีแอนติเจน B แล้วก็นี้เป็นหมู่เลือด AB ก็จะมีทั้งแอนติเจน A B เลยแล้วส่วนอันนี้เป็นหมู่เลือด O ก็จะมีแอนติเจน
0: เก่งมากเลยค่ะน้องๆ น่าจะจำกันได้แล้วเนาะถ้าเห็นหมู่เลือดแบบนี้ที่ไหนก็สามารถแยกแยะได้แล้วใช่ไหมคะ
1: แล้ววันนี้เนี่ยน้องๆก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าในเลือดของเราเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนสำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือแอนติเจนแล้วก็แอนติบอดีค่ะซึ่งแอนติเจนนั้นเนี่ยก็จะอยู่บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดส่วนแอนติบอดีจะอยู่ในน้ำเลือดค่ะแอนติเจนนี่นะคะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ A แล้วก็ B ซึ่งแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันเลยนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็เลยใช้หลักเกณฑ์นี้นะคะในการแบ่งเลือดในระบบ ABO นั่นเองค่ะ
0: ในระบบหมู่เลือด ABO นะคะถ้าคนที่มีแอนติเจน A เพียงอย่างเดียวนะคะก็จะทำให้มีหมู่เลือด A ค่ะสำหรับคนที่มีแอนติเจน B เพียงอย่างเดียวก็ทำให้มีหมู่เลือด B ค่ะและสำหรับคนที่มีแอนติเจนทั้ง A และ B ก็จะทำให้มีหมู่เลือดที่เป็น AB ค่ะและถ้าสมมติคนคนนั้นไม่ได้มีแอนติเจนทั้ง A และ B ก็จะทำให้แสดงลักษณะที่เป็นหมู่เลือด O ค่ะโดยลักษณะของแอนติเจนและแอนติบอดีที่พบในร่างกายนะคะก็สัมพันธ์กับการให้และรับเลือดด้วยนะคะนอกเหนือจากระบบ ABO ที่เราใช้กันแล้วนะคะระบบหมู่เลือดก็ยังมีระบบ MN และ RH ด้วยนะคะ
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพรวแล้วก็คุณพยาบาลเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพยาบาลขาเดี๋ยวกะว่าบริจาคเลือดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปบริจาคร่างกายต่อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปบริจาคของให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนด้วยนะคะจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือสัก 2-3 ตัวด้วยค่ะเดี๋ยวไปปลูกป่าไปให้อาหารปลานะคะแล้วก็มีที่อยากทำอีกหลายอย่างเลยค่ะเป็นคนใจบุญนะคะ
0: ใจบุญมากเลยนะคะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรเหรอครับ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: ลูกเทนนิส
0: จานสี
3: กระป๋อง
0: พวกกัน
3: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่ม

0: ทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: ระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ตะปูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ตะปูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: จะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตู่ช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้นี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่อนแต่งสีสูงกว่านี่ไงนี่ไงเสร็จแล้ว
0: โอเคแต่ป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตู่มีอันนี้อันนี้โซว่าสีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: วัสดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวังโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให้1
1: 3
2: ก่อน
1: โอเคนะ
0: 1 2 3ล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ป้าวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ป้าวันช่วยนับนะป้าวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยป้าวัน
2: 1 2 3
0: ปาวานต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาปาวานบ้างแล้ว
1: ตาปาวาน
0: หนึ่งสองสามหนึ่งสรุปว่าโยนไป2ครั้งปาวานได้6กระป๋องเฮ้ยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ปาวานนับเร็ว
2: หนึ่งสองสาม
0: ได้กี่อัน
2: 3
0: อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ยปาวานชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงปาวานหมุนเลยวิว

0: เย้
1: เดี๋ยวดูซิได้กี่ดวง
2: ได้4ดวง
1: ได้4ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับโอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่เข้าตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โย

0: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
0: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
0: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
0: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับเราชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: เมื่อวานเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยล้างจาน
1: ล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม่แตก
1: ไม่แตกด้วย
0: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยคัตเตอร์กรรไกร
2: กลอง
3: กาวดินสอ
2: หนังยาง
3: กระดาษสีแกนกระดาษ
2: มาไอเดม
3: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
2: ไม้พรม
3: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
2: กีตาร์
3: มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
2: จะใช้สก๊อตเทปมาแปะ
3: ช่แล้วป้าวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
3: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
2: คร
3: ับ เต็มออกมาครับปึ๊บติด
2: ตรงไหนครับ
3: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
2: น
3: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
2: ตรงไหนครับ
3: ตรงนี้ครับติดไหมครับโอเค
2: อีกครับ
3: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
2: วางใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
2: ห้องแบบ
3: นี้เอาสก๊อตเทปแปะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
2: ของขวัญ
3: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวปูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
2: ะ
3: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี
2: ้ดินสอ
3: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันนี้มันต้องใช้คัตเตอร
2: ์
3: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
2: หน้าตา
3: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไปตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ประวันตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปตัดเผื่อมาแล้วตัดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่นะป้าวานป้าวานเอาก้าวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: ปะวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับ
1: ปึ๊บโอเคต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยปะวานมาช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวช่วยยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่น

0: ได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคว่าไปผูกตรงนี้ตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะสายเข้าไป
1: จังจัง

สุดยอดมากมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นอะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้สี่
1: ดาวว้าสุดยอดไปเลย
0: สี่ดาวจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้สี่ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มาพี่ตุ๊ถือให้
3: โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเข้าฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วๆจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
3: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
5: กระดาษสีสีแมจิก
4: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I

0: T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้
1: เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตศรีนาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล ศิริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงร
4: ู
2: ้ไหมรู้เนาะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได
2: ้
4: อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
2: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
4: มอดเยอะกว่าข้าว
2: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
4: ค่ะ
2: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
4: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
2: ครับ
4: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
2: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
4: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้เข้าสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช
2: ้โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
4: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
2: ผู้บริโภคมากเลย
4: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
2: คล้ายๆกันไหมอ
4: ันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
2: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
4: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
2: ครับผม
4: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษาการในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
2: ้
4: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
2: ้ครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
4: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
2: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
4: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
2: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
4: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
2: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
4: ใช่แล้วค่ะ
2: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
4: ค่ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จันใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
2: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: นี้พอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่แล้ว
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเออเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควายกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: อืมนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับเป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
2: ชอบปลูกเยอะ
3: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค
2: ่
3: ะ
2: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
3: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น ป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
2: ครับ
3: ในอนาคต
2: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
3: ดีค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆนี่จริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดหม้อและไข่ของหม้อส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60 องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภาย

0: ภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
1: อืมครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
0: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะเราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรัมนั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
1: มัน
0: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้โซลิดสเตทเนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวเมาส์จะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: ที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: าละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่ต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ด
0: ด้านในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ขอบ
0: คุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันอีกครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลศรีพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: ้มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM

0: 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับผมวิกกี้บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไปเรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ไปเรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแถวิตตี้บอร์ดเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยครับ
1: แหมหุ่นยนต์ผู้ละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยเอว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
1: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถาม

0: เกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
1: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
3: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมครับ
1: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
4: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
5: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: สายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่คลื่นรื่นมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีตั้ง

0: Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนหลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
1: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
2: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้ง7สี
3: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็น7สีค่ะ
0: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
4: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
0: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
5: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
6: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค
7: ่
6: ะ
7: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
8: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินและก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
9: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่อง
10: วิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
11: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

เพื่อนๆครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกๆใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ลับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่เชื่อแต่โบราณเท่านั้นจริงหรือไม่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งโค้งๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ที่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิธีบอยวิธีเกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: อ่ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุงได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์อ
2: ย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: องสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลสองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเอ่ยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันนี้เหรออัน
3: นี้อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
4: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: คำตอบคือถูกต้องค่ะในสร้อยคริสตัลมีสายรุ้งอยู่ค่ะ
5: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอ
2: มีไงมีไง
1: วีวี่คิดว่ามีไหม
3: ไม่มี
1: อ่ะแล้ววีวี่คิดว่าอันไหนเอ่ย
3: อันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
4: เพราะว่าข้างในฟองสบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเป่าดูแล้วเป่าเป่าปู้นี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: วันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดูเวอร์ไววิทสายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการ World Wide Week ของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในวันอันแสนสบายในดินแดนแมลงเจ้าผึ้งนอนเล่นอย่างสบายใจ
1: สบายใจ
0: เจ้าหนอนกินใบไม้ไม่ยอมหยุดเจ้าด้วงเล่นเอาเข่าชนกันไปมาส่วนผีเสื้อสาวก็กำลังดูดน้ำหวานอย่างมีความสุขแต่เอ๊ะ
2: เจอกันอีกแล้ว
0: นั่นมันตัวอะไรกัน
2: แม่เอา
1: เอาดีกว่า
2: เอาโทรรอพี่ก่อนสิน้องสาวอย่าเพิ่งไปจะไปไหนเอาเฮ้ยเอาไม่ขึ้นเอาประตูเปิดโอ้ยช่วยโอ้ยเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ยเฮ้ย
1: ชมชะมัดเลย
3: วันนี้พี่ข้าวแต่งตัวแบบนี้แถมมีอุปกรณ์นี่มาด้วยและยังไม่พอมาอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ข้าวมาทำอะไรอ่า

0: ใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าวมาสำรวจแมลงนั่นเองครับแต่ยังไม่ได้สักตัวเลยแมลงเนี่ยนะครับตัวเล็กจิ๊ดเดียวบางตัวนี่ก็กลืนไปกับธรรมชาติไม่ก็บินหนีเร็วมากจับไม่ทันเลยเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจอยากจะทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งหนึ่งที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องๆช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นป้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับเวลาที่น้องๆเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองจะตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมตีแล้วก็ทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะคะเขาก็จะมีหนวดอยู่1คู่นะครับทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยกลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับเหล็กในยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับว่าวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับผึ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดครับชนิดแรกนะครับคือผึ้งหลวงครับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่จะกว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่าโพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันธุ์ครับผึ้งพันธุ์เนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มาลับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่าสัตว์3ตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุม

0: ถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะมีรูปร่างต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
1: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากทางสะดวกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถางช้างเผือกโอ้ยมาได้ไงเนี่ยแบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมดเลยว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบังอ่านมาเกะกะเนี่ย
2: อะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยทำไมน้องตัวใหญ่จังอุ้ยอะไรแหลมๆเพ่นดีกว่าขอโทษครับว้ายโอ้ย
3: เฮ้ยธรรมดา

เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรังผึ้งครับรังผึ้งจะมีสีเหลืองอ่อนๆทำมาจากขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งที่ผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับๆถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับแล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบกันครับนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี้คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางหนังสือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้งสามแบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่2ครับหกเหลี่ยมก่อนได้สบายสบายนี่มาดูสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทันทีเลยครับ

0: อ่าฮะสุดท้ายนะครับก็เหลือลังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
1: เหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงต่อๆกันก็จะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยจึงทำให้รังมั่นคงแข็งแรงที่สุดแถมในพื้นที่เท่าๆกันรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการรังนั่นหมายความว่าหากพึ่งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าแต่เก็บน้ำพึ่งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

0: นอกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอร์นไซรัปเมเปิ้ลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อตตามด้วยลูกปัดเมล็ดป๊อปคอร์นหรือเมล็ดข้าวโพดแห้งฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเราเทน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งก็จะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ
1: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในรังผึ้งผึ้งสวยๆรอดๆอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นแน่นอนฉันก็คือนางพญาผึ้งยังไงล่ะฉันเป็นผึ้งตัวเมียเพียงตัวเดียวที่สามารถมีลูกได้ส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจถูกต้องน้ำผึ้งนั่นเองสีเหลืองทองที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอร่อยเอาไปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ดีหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
0: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้งหนึ่งรังนะครับจะมีพญาอยู่หนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดไปนั่นเองครับผึ้งตัวผู้นะครับ

0: หน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนางพญาหรือว่าราชินีผึ้งในหนึ่งรังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ครับแต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมาดูแลนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังต้องคอยป้อนอาหารแล้วก็เลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งด้วยทำความสะอาดซ่อมแซมรังผึ้งและที่สำคัญนะครับยังทำหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องคุ้มกันต่อสู้กับศัตรูที่จะมาทำลายรังของพวกมันด้วยแหละครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับผึ้งบ่อยครั้งนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าผึ้งเนี่ยก็อาจจะบินหลงเข้ามาในสวนของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเราเวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าใครโดนผึ้งต่อยขึ้นมาแล้วล่ะก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกครับแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบเอาน้ำแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเลยล่ะครับ
1: ณวันหนึ่งที่เจ้าผึ้งที่ธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่สุดๆระหว่างที่เห็นน้ำผึ้งย้อยลงมามันก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
2: เฮ้ยสวัสดีเพื่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นน้ำผึ้งแสนหวานที่อร่อยเล็ดดีที่สุดเลยจากรังของฉันเองเลยนะ
3: น้ำผึ้งแสนอร่อยที่ฉันชอบมากใช่ไหมเนี่ยโอ้ชอบมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะเอามาให้ฉันฟรีๆนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันจริงๆอ่ะ
2: แน่นอนกินได้ตามสบายเลยเอาเลย
3: โอ้ยขอบคุณมากนะดีเลยเพื่อนงั้นเรามากินด้วยกันเถอะเพื่อฉลองความเป็นมิตรภาพของพวกเรา
2: ฮ่าฮ่ากินเลยกินเลยกินเลยนายกินเลย
3: ขอบใจมากแต่นายกินก่อนดีไหม
2: นายก็กินพร้อมๆกันด้วยสิเพื่อน
3: เอานะแม่เพื่อนกันเพื่อนกินเลย
2: เพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลย
3: เป็นไงล่ะแม่อร่อยจนแปะติดปากเลยล่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ SEED SEEDLING SEEDLING แปลว่าต้นกล้า WEEDWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เด็กของเราวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะด้านหลังก็คือร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมานะคะสวยมากตั้งอยู่ท่ามกลางบึงด้านนี้จะเป็นบัวแบบสีม่วงสวยเลยนะคะเขามีของอร่อยรออยู่นั่นก็คือสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือใครที่จะมาทานสเต็กของที่นี่เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้แขกที่จะมาทานเนี่ยแค่วันละ1รอบก็คือ1โต๊ะเท่านั้นเองเรียกว่าเช่าเหมาหลังกันไปเลยนะคะกับที่นี่ค่ะปืนสตูดิโอค่ะตอนนี้นะคะเข้า